0: ต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
1: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
2: ปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
3: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ มาลิชโยรายงาน
5: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านบอเลตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได
3: ้รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเห ตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.

0: ทะเบียนบ้านแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำสองที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนบ้านแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐสารวักเน้นย้ำว่าการประกาศ

0: ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปราณสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนรรอเรืององูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอน หรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแต่กำเนิดลักษณะเป็นกระเป๋าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเป๋านี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
14: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
13: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
14: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนีโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนีโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
13: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
14: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ําในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทั้งแหล่งน้ําที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ําเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ําอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ7% ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการณ์ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกนี้ฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผล ค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
13: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
14: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนิโยที่เป็นซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทำให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมเพราะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโยเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
13: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
14: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนเศรษฐกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้กระทั่งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชลก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแล้งที่จะถึงนี้ครับ
13: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
14: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
13: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโยน่าจะรากยาว
14: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในฤดูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนคนเขื่อนจีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกรเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโยอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้ รามีเขื่อนขุนด่านประการชวนนะครับจะทําให้น้ําท่วมนครนายกลดลงได้และพอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ําจากเขื่อนขุนด่านประการชวนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ําไว้หรือแม้กระทั่งการขุดสระน้ําในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
13: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนีโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
14: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราบปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
13: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
14: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะ

0: จากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
1: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ 2-3 เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทํา EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
0: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
1: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
0: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
2: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกๆส่วนนะครับ
0: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
3: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษา การพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

0: องผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
1: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพสตรีนะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPTXให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา1ในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
4: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสักสองเงินสองทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
3: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
5: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะครับก็คือแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นครับ
3: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
6: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มติดการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่ดังคิดครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
3: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
7: เ ครับมีเป้าหมายครับตอนจริงคือเราก็มีผลงานในเซาท์อีสต์เอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะดังขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับทางเก่งก็คิดเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
3: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมแท็กเก็ต8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
8: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟที่ปกติเกมไฟที่จะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวครับไม่ได้เป็นการจับ3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
3: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DIITP และร่วมจัดโดย GIT
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
0: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านโฆษกได้พูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะมีการประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งจากน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการว่าจะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสุดท้ายแล้วจะครอบคลุมความเดือดร้อนภัยพิบัติอะไรบ้างมันต่างหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อนที่เมื่อเกิดเหตุแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินเยียวยาทีหลังนะครับท่านโฆษก
0: อย่างนี้นะคะดร.ภัยธรรมชาติเนี่ยมันห้ามไม่ได
1: ้ครับ
0: พอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดความเดือดร้อนความสูญเสียโดยปกติที่ทำกันมาเนิ่นนานก็คือการจ่ายเงินเยียวยา
1: ครับ
0: อย่างก่อนหน้าที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านม
1: ัน
0: ก็มีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะคะเสียชีวิตก็ให้2ล้านบาทเบิกจากงบกลางหรือที่หาดใหญ่มันก็ต้องมีการสำรวจตรวจเอกสารเขียนกำหนดเกณฑ์ออกมาจ่ายเป็นขั้นบันไดต่างๆนานา
1: ครับ
0: ทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ได้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือภาครัฐมันก็มีงบประมาณจำกัดจะจ่ายจะอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกามันก็ช้าในขณะที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วและต้องการคนเข้าไปช่วยเหลือให้ทันทีสิ่งที่รัฐบาลนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือทำให้มันเป็นประกันภัยซะก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามาดำเนินการจ่ายเงินให้ได้เลยอย่างกรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันนี้ค่ะโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย
1: โอ้โห
0: 30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้นะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทก่อนนี่ภาพกลมๆไม่เกินนะคะแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกินรายละ2ล้านบาทแต่ว่าถ้าในรายละเอียดก็คือกรณีที่เป็นน้ำท่วมเบื้องต้นจะจ่าย 10,000 บาทแน่ๆเลยต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนแล้วค่อยไปประเมินจากความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นภัยลมหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายให้ส่วนที่1 5,000 บาทครั้งที่เกิดเหตุต่อหลังคาเรือนกระบวนการทั้งหมดเราจะจ่ายให้ได้ภายใน15วันค่ะแล้วก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงนั่นก็คือตีกรอบไว้ที่วงเงินสินไหมไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาท
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ
0: ก็ได้2ล้านบาทนะคะเรียกว่าได้เยอะกว่าและครอบคลุมกว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลาด้วยเพราะว่ารัฐบาลซื้อประกันให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทยและต้องย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จ่ายครั้งเดียวนะในกรณีที่เราโชคไม่ดีน้ำท่วมมากกว่า1ครั้งหรือท่วมไปแล้วเกิดแผ่นดินไหวมีภัยลมวาตภัยเข้ามาอีกจ่ายทุกครั้งนะคะ
1: อ๋อครับแล้วอาจจะมีบางคนที่มีที่พักอาศัยเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่มีเลขบ้านไม่มีบ้านเลขที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะครอบคลุมพี่น้องกลุ่มนี้ไหมครับ
0: ตอนนี้ก็ทางมหาดไทยนะคะก็เร่งดำเนินการสำรวจเคสตรงนี้อยู่เพื่อที่จะดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
1: คร ลับฝั่งดูแล้วก็เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์แล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับประชาชนต้องทำอะไรบ้างชาวบ้านไม่ต้องเสียเบี้ยประกันจริงๆใช่ไหมครับ
0: ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะจัดการให้และถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดเพราะท่านนายกก็เป็นห่วงอะค่ะช่วงนี้น้ำฝนตกหนักขึ้นนะคะเราก็คงจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมไหมและภัยพวกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยรีบทำเร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะกันยายนนี้ตุลาคมนี้ก็คงที่จะได้เห็นเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
1: ครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งนับวันก็เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับก็มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่อง Missing Link ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบครับท่านโฆษกว่าไอ้ Missing Link เนี่ยมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรจะไปสร้างไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับท่านโฆษก
0: พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มันยังไม่สมบูรณ์ดร.คะประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือภูมิศาสตร
1: ์ครับ
0: อยู่ตรงกลางของอาเซียนไปทางเหนือก็ไปลาวต่อจีนพม่าทางใต้ก็ไปมาเลเซียต่อสิงคโปร์นะคะทางซ้ายก็ออกทางอันดามันแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าความเชื่อมโยงทางคมนาคมมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำก็คือตรงไหนที่มันยังขาดอยู่เราจะไปเชื่อมต่อซะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันเก๋ๆว่า missing link ตรงไหนที่มันยังขาดก็ไปเชื่อมซะนะคะและที่ไปครม.สัญจรที่สงขลามาเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบโครงการใหญ่ๆในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2กรอบวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท3เส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อไอ้ Missing Link นะคะโครงการแรกคือช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา7ปีนะคะกรอบวงเงิน 36,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: ปัดสายใต้ก็ต้องไปลงที่ชุมพรก่อน
1: เป็นศูนย์ชุมทาง
0: ชุมทางนะคะถ้าจะไปฝั่งอันดามันก็ออกไปทางระนองถ้าจะมาทางอ่าวไทยก็ไปสุราษฎร์ครั้งนี้ก็อนุมัติไปแล้วในส่วนชุมพรกับสุราษฎร์ธานีนะคะต่อมาสุราษฎร์ธานีมาหาดใหญ่ก็เป็นอีกโครงการใหญ่นะคะใช้กรอบวงเงิน 61,000 ล้านบาทแล้วพอมาหาดใหญ่ปุ๊บต้องไปไหนล่ะคะก็ต้องไปประดังเบซา อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา6ปีนะคะงบประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับนอกจาก3โครงการ3ช่วงซึ่งท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้การพัฒนาเชื่อมโยงระบบรางให้สมบูรณ์ครบวงจรในภาคอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: มีค่ะแต่ว่านี้ยังเป็นเห็นชอบในหลักการยังไม่ได้อนุมัติงบแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อแผนอะไรต่างๆมันชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะคะก็เป็นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางถนนจิระไปอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับMissing Link ก็คือเครือข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะสมบูรณ์ครบวงจรเป็นฟูลลูปที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคด้วย
0: ระยะต่อไปอะค่ะวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเราขอเก็บโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
1: ้
0: อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีโครงการรถไฟ3โครงการใหญ่อีกอันนึงที่จะต้องทำการศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟจากท่าเรือระนองมายังสถานีรถไฟที่ชุมพรนะคะถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จก็หมายความว่าเรือที่มาจากยุโรปนะคะหรือจากเอเชียใต้พวกอินเดียบังกลาเทศเนี่ยมาจอดที่ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองฝั่งอันดามันก็ขนถ่ายสินค้าผ่านทางรถไฟมาที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อทางเหนือยาวไปถึงเมืองจีนได้เลยหรือว่าจะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงที ครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
0: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ Missing Link เหมือนกันเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
0: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
1: ครับ
0: เพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
0: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจใน2โครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
0: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกัน

0: ยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์เพย์นาวแบบว่าพร้อมเพย์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได
1: ้
0: สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้นนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัดประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์ๆมาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ

ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่สองการแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะหากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้องฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้

ื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพ่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขมาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: ักเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทั้งนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอกการของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการซะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะกับภาพเดิมๆว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยคือการแช่งตัวเองหรือว่าคนที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะๆถึงจะทำพินัยกรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยการทำพินัยกรรมนั้นคือจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือลูกหลานของเราได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วพินัยกรรมทำยากไหมคะจริงๆแล้วค่ะพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้หลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทําได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทําไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทําวันที่เท่าไหร่ทําที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทําง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบทำเป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเองค่ะเราจะให้เพื่อนเขียนให้ก็ได้หรือเราจะให้ใครพิมพ์ให้เราหน้าที่ของเราก็คือตรวจดูข้อความว่ามันครบถ้วนที่เราต้องการไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อลงไปความสำคัญของพินัยกรรมฉบับนี้นะคะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังนะคะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยและเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นนี้ให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาหาเรานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศยินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือสายด่วนนะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ดเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานฉ้อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนและสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพาสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตามที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมิดและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะก็อย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50ปีอีก10ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาบวกคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดใดอุปการะยังดูทันที

0: ือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาเร่ปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เถอะขวัญใจไม่มีสไตล์แปลกรู้ล้น
1: ถ้าอย่างนั้นหากันที่อื่นลองดู
0: อย่าเลยนะโฉมตร

0: สบายดีเหรอ
1: โอ้ยเลิกกันแล้วถึงเจ้ามาเตะแถวนี้แต่กระเอ๋ยโชคดีแม้พบมันจริงยอดเลย
0: เอ๊ะใครกันเธอคงของพันนาดู
1: แต่รูปร่างโฉมตรูเธอคงเจ้าชู้เก่งจังเลย
0: นี่อยู่ที่ไหนรักกันเมื่อไรก็เอ๋ย
1: แม่ยอดชู้ผู้เชยรักกันมาเลยกว่า3ปีแล้วล่ะครับโน่นไงเธอกำลังรีบมาน
0: ี่ภัทรคนรักฉันนะสิ
1: อ้าว

0: งชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: เห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับสธนช.เตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศและคาดการอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียส
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่าน รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 99.90 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
8: มช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็คือ9นาฬิกาโดยประมาณนี่แหละประมาณ10กว่านาทีนะครับสทขอนแก่นคลื่นความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์ FM AM 621กิโลเฮิรตซ์นำพาคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.สัมพันธ์อปมช.คุยข่าวทั้งข่าวทั้งเสียงเพลงกลับมารับใช้คุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมอน้อยจิรวัตรกลับมาทำหน้าที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอยากจะฟังข่าวอยากจะพูดคุยอยากจะให้กำลังใจผู้จัดเราได้กำลังให้กำลังใจเองนะครับสัปดาห์นะครับฮุสานัดกันวันเสาร์ประมาณนั่นแหละ9นาฬิกา9โมง9โมงถึง10โมงนะครับมาฟังข่าวสารสาระเดินทางไปพร้อมกันนี่แหละรายการนี้เป็นของคุณผู้ฟังนะครับแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์การพูดการคุยนี่นะอย่าลืมกำลังใจผู้จัดช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์อน้อยก็0817170598แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับมาที่โทรแจ้งผลการรับฟังนะครับมาถามไปถามมาเป็นพี่เป็นน้องกับมีได้นะครับมาได้ยินแต่เสียงเนาะนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยวันนี้อน้อยเปิดนำรายการหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับมากับบทเพลงนะครับมาที่ยังอยู่ในความทรงจำนี่แหละบรรยากาศดีๆฝนตกนะครับมาไม่ตกมากเนาะนะครับมาฝนตกปล่อยๆ อยากขึ้นเหนืออยากขึ้นเขาอยากนอนฟังเสียงฝนอยากจะไปสัมผัสอากาศหมอกเด้ประมาณนั่นแหละนะเขาบอกว่าอยู่เยอะนะครับหันพ่อไปได้กับป้ายนะครับจักสิไปมือใดบางท่านว่าเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่ดีบ่ได้ไปใส่ดอกบางท่านก็ตายทิ่มซื่อเนาะถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจน้องจะน้อยคุยข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับมาเกี่ยวกับทางข่าวทางธนาคารนะครับมาธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับมาที่ออกข่าวบอกว่าปิดท่อน้ำเลี้ยงทุนเทาธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาที่จะมาเจาะคุมเข้มนะครับมาเกี่ยวกับคำว่านอนแบงค์นี่แหละคุณผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่าน้องนะครับบอกว่าท่ามกลางนะครับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับของทางนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล

เท่าการพนันออนไลน์และกระบวนการฟอกเงินข้ามชาติมันก็แฝงตัวเข้ามานะครับที่ใช้เป็นเส้นทางหมุนเวียนเงินผิดกฎหมายมันเจริญเติบโตเร็วเนาะทีนี้สถานการณ์ดังกล่าวว่าไงนะครับบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องมือเครื่องมือและก็มาตรการกำกับดูแลนะครับแบบเดิมแบบที่ใช้เดิมๆบอกว่าอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมาวิไทยนะครับรัตนากรเพิ่นเป็นผู้ว่าธนาคารผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปท.นี่แหละได้เตรียมนะครับที่จะออกประกาศจุดยืน1เจตนารมณ์ผสานนะครับพลังปกป้องภาคการเงินไทยในวันที่10กันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับภาคการเงินภายใต้การกำกับนะครับทั้งสถาบันการเงินต่างๆและก็นอนแบงก์เช่นผู้ให้บริการบัตรเครดิตและก็สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์นะครับเชิงรุกในการปกป้องระบบเศรษฐกิจไทยนะครับจากเงินทุจริตและการฟอกเงินนี่แหละแม้ที่ผ่านมานะครับบอกว่าธนาคารพาณิชย์นะครับถึงจะมีการเข้มงวดนะครับในการธุรกรรมนะครับคือทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มทุนเทานี่นะคือทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับมันก็จะมีการเข้มงวดเนาะจนทำให้กลุ่มทุนเทานี่แหละต้องแสวงหาช่องทางหาเส้นทางนะครับในการที่จะหมุนเวียนเงินใหม่นี่แหละซึ่งก็มีนอนแบงค์นี่นะเป็นเป้าหมายสำคัญพี่น้องทั้งนี้นะครับทั้งนี้ปัจจัยที่กลุ่มทุนเทานะครับใช้ช่องทางนอนแบงค์ในการฟอกเงินเพราะเนื่องจากการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนของนอนแบงค์บางแห่งมันทำได้ง่ายแล้วก็ไม่รัดกุมหาลูกค้าเนาะนะครับมาทำให้กลุ่มทุนเทานี่แหละซึ่งบอกว่าสามารถใช้บัญชีมาลงทะเบียนนะครับได้ในปริมาณมากแล้วก็สามารถเขาได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะนะครับไม่ว่าจะเอาเงินเข้าเงินออกนะครับโอนเงินได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะครับนอนแบงค์หลายแห่งก็ยังให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนทำให้เงินจากเว็บพนันนะครับหรือธุรกิจผิดกฎหมายทุนเทานี่แหละเนาะถูกโอนออกนอกประเทศหรือแปลงเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นได้อย่างรวดเร็วนำบ่ทันเนาะทีนี้นะครับแม้จะมีการขันน็อตนะครับของนอนแบงค์เนี่ยนะจะสร้างอุปสรรคให้กลุ่มทุนเทาแต่ว่าคำถามก็คือว่าวิธีนี้จะช่วยถอนรากถอนโคนทุนเทาได้อีหลีบอได้จริงหรือเปล่าเพราะเชื่อว่ากลุ่มนะครับทุนเทานี่แหละเงินหลายที่พี่น้องมีเงินมหาศาลแล้วก็คือขายที่กว้างขวางเขาก็จะต้องหาช่องทางใหม่ๆนะครับในการทำธุรกรรมในการฟอกเงินอย่างแน่นอนเหมือนกันทีนี้การคุมเข้มการทำธุรกรรมทางการเงินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการนะครับที่จะสยบทุนเทานี่แหละแต่สิ่งนะครับมาสิ่งที่ภาครัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปก็คือยกระดับเครื่องมือและยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นโดยจะต้องนำ AI นะครับAI หรือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมาวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมธุรกรรมข้ามแพลตฟอร์มไม่ใช่รอรับรายงานนะครับจากสถาบันการเงินอยู่เพียงอย่างเดียวว่าอย่างนั้นทีนี้นอกจากนี้นอกจากนี้จะต้องเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนี่แหละให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมคริปโตและกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆรวมทั้งจะต้องร่วมมือกับตำรวจสากลและก็หน่วยงานต่างๆในอาเซียนนะครับที่จะตัดเส้นทางของทางการเงินของทุนเทาและการฟอกเงินข้ามชาตินี่แหละทีนี้การยกระดับการคุมเข้มนอนแดงที่มีมากกว่าเท่าไหร่นี้ตั้ง 3,600 แห่งแม่พี่น้องทั่วประเทศของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นบทหมายสำคัญนะในการที่จะตัดวงจรเงินมืดแต่การใช้มาตรการดังกล่าวจะต้องรัดกุมและก็มีประสิทธิภาพและที่สำคัญนะครับจะต้องไม่กลายเป็นการที่จะสร้างภาระและเป็นอุปสรรคนะครับต่อประชาชนพี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่ประกอบการนะครับที่เขาได้ทำมาหากินโดยสุจริตนี่แหละน้อง
ทีนี้จากการเติบโตนะครับ

บบของอาชญากรรมทางการเงินที่พัฒนาไปนะครับนะไปอย่างไม่หยุดยั้งเนาะการไล่จับแบบเดิมย่อมที่จะไม่ทันการนี่แหละดังนั้นภาครัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ฟังก็จะต้องปรับกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็นำหน้านะครับนะคือนำหน้าโมเมนตามเป็น929ได้น้องนำหน้าทุนเทานะครับอยู่19เสมอนี่แหละเพื่อที่จะทำการปิดท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ล้างบางกลุ่มทุนเทาได้อย่างนะครับถอนรากถอนโคนพี่น้องมันสิเป็นไปได้ซ้ำใดแล้วน้องนะโอ้หาอยู่หากินเนาะนะครับบางคนเราก็นะครับบางคนนี้ก็อายุน้อยร้อยล้านนะนะครับไปรุ่นสร้างนะครับมาสร้างตัวตาเข็ดอย่างเจ้าเงินมาจะใส่นะนะครับมามัวเฮาเจ้าข่อยนะครับมาหาจนหัวงอกจากเงินอยู่ฝากปลาบางเหย้าพุ่นน้องน้อยรายงานวันที่หรือยังนี่น้องนะนะครับมาเจอกันรายการอปมจสัมพันธ์นะครับเจอกันวันนี้วันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับคุณผู้ฟังฟาวไลน์น้องนะนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับเรามาเจอกันวันนี้วันเสาร์แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้วันพระเนาะอ่ะฟังข่าวแรกแล้วก็มารายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะอุ้ยเมื่อวานเนี่ยครับในช่วงประมาณเที่ยงๆบ่ายๆนี่น้องนะนะครับแดดนี่ร้อนเปี้ยงเปี้ยงอยู่นะนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายมานี่จักฝ่าจักฝนมาจะใส่น้องบึ้มบั้มบึ้มบั้มตกหรือว่าจะไม่มีฝนเพราะมันร้อนมา2วันแหมนะครับในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนี่เนี่ยนะนะครับน้อยว่าจะไปทางบ้านกอกแถวเทคโนพาร์คอุ้ยเว้นแต่ไปพี่น้องตกแล้วก็มืดฝ่ามั่วดินนะครับน้ำรอการระบายท่วมมัดทุกเส้นทางนะครับทำให้การสัญจรลำบากนี่แหละช่วงหน้าฝนเห็นอกเห็นใจนะครับที่สำคัญจ้าคนใจขอเรียกว่าคนไทยนี่นะนะนะครับสิรักษานะนะครับเกี่ยวกฎระเบียบต่างๆนี่แหละย่ามใดเนาะที่เห็นนี่คนไทยไม่ค่อยมีระเบียบในการขับรถแหมเอาตาหวนใดหวนไปเนาะนะนะครับบอกเขาลบกดจะเล่าจอดประมาณนั้นนะนะครับพอมีอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆก็โทษนั่นโทษนี่โทษเว้นโทษกรรมไปไม่โทษเจ้าของจักเถื่อนะนะครับหาแต่เนี่ยมากนะนะครับยกเจ้าของเป็นคนมีคุณภาพนี่แหละจริงๆบอกไม่ถูกเนาะไม่ได้นะครับการเขาลบกฎหมายการมีระเบียบวินัยของคนจังหวัดขอนแก่นเสียอย่างแล้วเนาะนะนะครับการว่าไปไก่มันไก่โพดนะครับทำเป็นโมเดลทำเป็นตัวอย่างหน่อยนะครับการใช้รถใช้ถนนอะไรว่าใบขับขี่นี่มันสำคัญบ่หรือจังไหนมันเหตุง่ายพูดบ่หรือจังไหนสอนกันจังไหนขี่รถหอนใดหอนขี่เนาะบางท่านมีอายุนะครับมาจากสิไปใส่รถกันหลายๆเงือกงักอยู่นะครับบางคนก็บ่นว่าโอ้อายุเยอะขนาดนี้กฎหมายทำไมไม่ห้ามนะครับทำไม่ห้ามคนอายุเยอะๆที่การตัดสินใจอะไรต่างๆนี่มันซาเมียนะนะครับมาทำให้ก่อเกิดปัญหารถสะสมรถติดนี่แหละนะนะครับมาพ่อไปได้ก็พ่อไปเงื้องๆๆแค่สิไปใส่มาใส่โอ้เห็นซ่อนเนาะอ่ะช่วยกันก็แล้วกันคุณผู้ฟังนะนะครับมาจักสิซอยจังได๋หรือจังได๋นะนะครับมาหรือเสียงยังมาโดดบันดาลนอนได้ก็บอกจนปากสีกับบ่เฮ็ดคือเก่าเนาะนะนะครับอย่างไปอบรมอย่างไปเท่าลมเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมานะครับแล้วก็ทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่เริ่มที่ตัวท่านเองนั่นเองนะนะครับค่อยสิเป็นไปได้ว่าเฮาเฮ็ดได้ซําใดเฮ็ดเคารพกฎหมายจังได๋เนาะอ่ะมาพูดถึงนะครับมาเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศก่อนกันแล้วกันนะครับของวันที่5กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็บอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตกอีกนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่แหละแล้วเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยซึ่งก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่นะครับที่ตามลุ่มแม่น้ำนะครับแม่น้ำโขงเน้นไปที่แม่น้ำโขงเนาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนี่แหละครวญดีกเลี่ยงการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนเมื่อวานอันว่าจะไปแถวเทคโนภาคในเขตนะครับเทศบาลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่บ่ไปเด้นะครับเพราะว่าเสือพยากรณ์เนาะโดยเฉพาะพื้นที่นะครับลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นี่แหละนะครับทีนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับไปทางภาคเหนือภาคเหนือนะครับซึ่งก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและก็ที่พิจิตรที่นี่เน้นนะครับโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็ที่เพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27ถึง35องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองวันนี้ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็ที่สุรินทร์โดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีนี่แหละอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและก็ที่สมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและก็ที่ตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ซึ่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ที่นราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและก็ที่สตูลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาบอกว่าทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสเย็นอันนี้เกี่ยวกับสภาพอากาศเนาะมาดูราคาทองคำจริงๆวันนี้เปิดแล้วนะครับแต่ว่าน้อยยังไม่อัปเดตหรือเปล่าเนาะนะครับเกี่ยวกับตลาดทองคำนี่แหละเอาวันนี้ก็แล้วกันนะครับมีการปรับขึ้นนะครับ650บาทวันนี้เนาะเกี่ยวกับราคาทองคำส่งผลให้ราคาทองคำแท่งบอกว่ารับซื้อบาทละ 69,600 บาทขายออกบาทละ 69,800 บาทส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,204.84 บาทนะนะครับขายออกบาทละ 76,000 บาทเนาะนะครับมาเกี่ยวกับราคาทองคำเนาะมาดูที่ราคาน้ำมันวันนี้นะครับดีเซลนะครับดีเซล B20 อยู่ที่ 34.14 บาทต่อลิตรดีเซล B7 นะครับ B7 นี้อยู่ที่ 39.14 บาทต่อลิตรส่วนด้านกลุ่มเบนซินเบนซินแก๊สฮอล์91อยู่ที่ 37.92 บาทต่อลิตรแก๊สฮอล์95นะครับมันก็จะอยู่ที่ 38.29 บาทต่อลิตรแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับค่าคาร์บอนภาษีนะครับค่าต่างๆนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับตามพื้นที่ก็แล้วกันเนาะ
ทีนี้มาพูดคุยนะครับหรือจะฟังเพลงก่อนดีเอาสักข่าวก็แล้วกันเนาะเกี่ยวกับกลุ่มนะครับกลุ่มการปกครองได้ออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับกรณีการออกใบอนุญาตสุสานเหมือนกันนะครับสุสานของชาวยิวนี่แหละนะครับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งทางกรมการปกครองล่าสุดบอกว่าไม่มีการต่อใบอนุญาตว่างั้นนะนะครับสุสานชาวยิวเนาะเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับซึ่งมีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละที่ได้กล่าวถึงนะครับกรณีชุมชนต่างชาติดำเนินการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อเขาเรียกว่าสุสานชาวยิวแห่งใหม่ก็แล้วกันเนาะเพื่อรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมในพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครและก็มีการอ้างอิงถึงสถานที่ตั้งในพื้นที่ของจังหวัดทางจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละทีนี้นะครับเกี่ยวกับข่าวนี้กรมการปกครองซึ่งก็ได้แจ้งกำชับนะครับทางจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละบอกว่าให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบนะครับในการจัดตั้งสุสานในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้นะครับอำเภอบางคล้าซึ่งก็ได้มีรายงานผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดตั้งสุสานในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีบริษัทนะครับการซาบาดนะครับการชาบาดนะครับจำกัดเป็นผู้ยื่นนะครับคำขอที่จะจัดตั้งสุสานและชาปนสถานที่มีนางสาวสมพรเกิดบ้านไร่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการนะครับสุสานและชาปนสถานนี่แหละซึ่งได้รับการอนุญาตไปเมื่อวันที่19เมษายน2564โดยใบอนุญาตนะครับมีอายุนี่3ปีทีนี้กรณีนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนี่แหละซึ่งก็เป็นผู้ออกใบอนุญาตตามพ.ร.บ.สุสานและชาปนสถานพ.ศ.2528ทีนี้ขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็เป็นดังต่อไปนี้เนาะก็คือ1นะครับบอกว่ายื่นคำขอและตรวจสอบเอกสารผู้ขอตัวแทนนะครับยื่นคำขอพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น2ตรวจสอบสถานที่ซึ่งทางเจ้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับสถานที่ตั้งแล้วก็รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับในกฎกระทรวงวงเล็บพ.ศ. 2543ออกความในพ.ร.บ.สุสานและชาปนสถานพ.ศ. 2528 3พิจารณานะครับและออกใบอนุญาตเสนอความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัตินี่แหละทีนี้โดยต่อมานะครับวันที่21ธันวาคม2566บริษัทก็ได้ยื่นคำขอต่อนะครับต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและชาปนสถานเนี่ยแหละต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีนี้ก็คือนายอำเภอบางคราซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละแต่เนื่องจากนายอำเภอบางคราได้รับเรื่องร้องเรียนได้กับจากประชาชนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งผลปรากฏกับผลการตรวจสอบปรากฏว่าสถานที่ตั้งสุสานบอกว่าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี่แหละเนาะในกฎกระทรวงพ.ศ. 2543นะครับออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและชาปนสถานพ.ศ. 2528ใน2ประเด็นก็คือไม่ถูกต้องนี่แหละก็คือ1ระยะห่างนะครับจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์กำแพงสุสานนะครับอยู่ห่างจากคลองสาธารณประโยชน์เพียง187เมตรซึ่งก็ไม่เป็นคำว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะครับที่กำหนดคืออย่างน้อยต้องห่าง400เมตรวงเล็บ2นะครับระยะห่างจากทางสาธารณะบอกว่าตัวสุสานนะครับอยู่ห่างจากถนนสนามช้างหนองสนนะครับเพียงนะครับ 3.60 ถึง9เมตรและก็ตัวสุสานนะครับอยู่ห่างเพียง6เมตรซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า50เมตรด้วยเหตุนี้ทางด้านนายอำเภอบางคราเพิ่นก็เลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตนี่แหละทีนี้ต่อมาบริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อเนาะยื่นอุทธรณ์คำสั่งนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ได้พิจารณานะครับมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้เพื่อวินิจฉัยนี่นะเพราะเนื่องจากเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันนะครับผู้ดำเนินการแทนบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลและก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับของศาลปกครองระยองทีนี้ด้านกรมปกครองกรมการปกครองได้ออกมานะครับขอยืนยันว่าการดำเนินการเกี่ยวกับสุสานชาปนสถาน
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎเกณฑ์ตามพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ.2528และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าใจป่ะพี่น้องทีนี้สำหรับกรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตที่ตอนนี้มีประชาชนร้องเรียนนะครับมาที่อำเภอบางคลานี่แหละเพิ่นก็ได้ตรวจสอบข้อได้จริงและพิจารณาตามกฎหมายอย่างรอบคอบเพิ่นก็เลยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อนะครับเกี่ยวกับอายุใบอนุญาตนะครับตอนนี้นะครับประชาชนต่างชาติน้อมเริ่มที่จะมีปัญหานี่แหละนะครับบางครั้งนะครับแต่ละชาตินะครับเขามาอยู่หลายนะครับเข้ามาแย่งอาชีพเข้ามาปั่นเป็นเจ้าของประเทศนะแต่บางแห่งบางทีก็เริ่มที่จะสร้างปัญหานี่นะนะนะครับอันนี้ก็ต้องส่งต่อนะเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางแห่งบางที่ก็ไม่มีคนร้องเรียนนะนะครับบางแห่งบางที่ก็โอ้จะสิว่าจังใดเนาะมันหลายโพดนะนะครับหลายคนคนไทยเนาะอันนี้ก็ต้องนะนะครับไปฝ่ายบริหารพูดแล้วนะครับเพื่อนที่ไหนหรือพ่อแม่พี่น้องมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรนะครับก็แจ้งเข้ามาก็แล้วกันน้องทีนี้เราไปต่อพักฟังเพลงก็แล้วกันน้องนะครับอย่าลืมนะครับมีข่าวนะครับข่าวสารนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวอุทาหรณ์นะครับอุทาหรณ์เตือนสติเตือนใจนะครับเป็นสิ่งดีมีประโยชน์อยากจะบอกอยากจะกล่าวในรายการอปมช.สัมพันธ์ได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละฟังกล่าวน้ำกันนะครับในช่วงของวันหยุดเนาะสัปดาห์หนึ่งเจอกันแค่วันเดียวนี่แหละนะครับจะขอเพลงฟังสักเพลงก็ได้นี่โทรนะครับคุณผู้ฟังนะครับช่องทางนะครับฟังได้นะครับฟังได้ทั้งเพจ Facebook ทางสวทขอนแก่นนะครับวันนี้เป็นออนไลน์เนาะสวัสดีไทยเฮาพิมพ์ไปเลยนะครับทาง FM AM ทางเพจอนุจิรวัตรก็ฟังได้ด้วยพี่น้องนะครับมีปัญหาการฟังหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆแจ้งเข้ามาก็แล้วกันย้ำว่าเบอร์โทรผู้จัดเบอร์น้อย0817170598นะครับคุณผู้ฟัง

หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจบางท่านก็อยากฟังนะครับฟังแบบ AI หน่อยซึ่ง AI นี้ก็มามีบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าการแสดงต่างๆรวมไปถึงศิลปินนะครับเกี่ยวกับเสียงเพลงนี่แหละโอ้ยโลกเราก็อยู่ยากนุ่งนะครับถ้าเกิดไม่ปรับตัวถ้าเกิดไม่ทำใจนี้คิดหาทางออกไม่ได้นะครับไม่สิกลุ่มเลยนะครับอะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วนุ่งจ้ะทีนี้มาต่อข่าวนี้ก็แล้วกันที่มีปัญหานะครับที่มีการอภิปรายนะครับเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี่นะคือประชุมมาตั้งแต่วันที่3เนาะนะครับเดี๋ยวมติโน่นนี่นั่นประมาณนั้นนะที่นั้นมาพูดข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับการที่นายกนะครับได้ออกมานะครับเพิ่นก็บอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงนะครับให้กับทางสภานี่แหละเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชายแดนเขาเรียกว่าชายแดนภาคใต้ชายแดนใต้นี่แหละเนาะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้กล่าวถึงนะครับในเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับมาที่มีการระบุว่าใช้งบประมาณนะครับในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทางภาคใต้ล้มเหลวว่างั้นนะครับซึ่งบอกว่ารัฐบาลไม่มีการใช้งบอะไรนะครับที่ล้มเหลวรัฐบาลนะครับรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างนะครับของประเทศให้คุ้มค่าและก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลนะครับได้ใช้คือได้ใช้ต้องคิดมาก่อนว่าไงนะครับพร้อมย้ำว่านะครับรัฐบาลมีความกล้าหาญในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งระบบรัฐสภาระบบการตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบบัญญัติตอบยัตตินะครับไม่ว่าจะเป็นกระทู้ยัตติหรือหากไม่มีความมั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจทั้งมาตรา151และก็มาตรา152ดังนั้นต้องให้ผู้ที่สงสัยและก็ผู้ที่ชี้แจงนี่แหละได้พูดคุยกันหากไม่ถามหากไปถามไม่ใช่หากไม่ถามหากไปถามคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีซึ่งก็จะกลายเป็นการพูดกันคนละทีว่าสิบ่เข้าใจกันเนาะซึ่งเราก็ไม่เห็นว่าเขาพูดจริงหรือไม่นี่แหละนายกว่าเนาะส่วนนายเอกนิตินิทันปรภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องการมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งทางนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ให้มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุภธรรมรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่แหละส่วนในอนาคตนะครับอาจจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่างั้นนายกว่าน้องต่อคราวนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและก็ภูมิปัญญายกระดับระบบเขาเรียกว่าระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพี่น้องวันที่3กันยายน2569ที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็มาเป็นประธานนะครับในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายน2569อันนี้ที่ขอนแก่นนะครับโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สมเลิกนะครับจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนักวิชาการนักวิจัยและก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการร่วมงานนี่แหละทีนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็กล่าวว่าระบบสุขภาพของประเทศนี่นะบอกว่ากำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งการเข้าสู่สังคมนะครับสังคมสูงวัยสังคมผู้สูงวัยนี่แหละภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการนี่นะรวมถึงข้อจำกัดนะครับของกำลังคนและทรัพยากรขณะเดียวกันเทคโนโลยีนะครับเป็นดิจิทัลบอกว่ามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสุขภาพนี่แหละให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยและก็ตอบสนองนะครับต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่แหละบอกว่าการประชุม
วิชาการครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญนะครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็บทเรียนจากพื้นที่เพื่อนำผลงานวิชาการและก็นวัตกรรมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วไปส่งต่อสู่หน่วยบริการและก็ชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายนะครับความร่วมมือระหว่างหน่วยก็ว่าหน่วยงานส่วนกลางเขตสุขภาพจังหวัดหน่วยบริการสถาบันการศึกษาภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนนี่แหละซึ่งโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการนะครับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ได้แสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นนะครับเกี่ยวกับชัยนาทนะครับชัยนาทเรนทรนี่แหละประจำปี2568มีจำนวน5รายซึ่งก็ได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวร อธิบดีสถาบันพระบรมราชชนกนายกบภัยเพศบริหารแพทย์หญิงพันธิวาพันธิราทางรัฐสวรรค์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีประเภทบริการนะครับรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิษนะครับพิทยสุนันท์ประเภทวิชาการนะครับพระวชิระคณาธรเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการประเภทผู้นำชุมชนก็คือนางยุพินนะครับกลายทวันนะครับประธานอสมตำบลเหมืองจีนะครับเหมืองจี้จังหวัดลำพูนประเภทประชาชนนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มอบรางวัลคนดีสีสาธารณสุขประจำปี2569ระดับโลกเกียรติยศแห่งความภาคภูมินะครับให้แก่นายแพทย์ถาปนันท์นะครับมหิสนันนะครับนายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายประเภทผู้บริหารนะครับนางบุษกรนะครับกลแกมนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายท่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทผู้ปฏิบัตินะครับนางพรทิพย์ชูเพียงนะครับอสมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินราชนะครับณวมินราชินีนิคมพัฒนาจังหวัดสตูลก็คือประเภทภาคีเครือข่ายนี่แหละทีนี้สำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ขออภัยนะครับประจำปี2569ซึ่งก็มีการประกวดนำเสนอผลงานในรูปแบบนะครับเกี่ยวกับ Oral Presentation นะครับจำนวน381เรื่องนะครับแล้วก็มี Innovation Presentation จำนวน348เรื่องแล้วก็ E-Poster จำนวน486เรื่องหลายเนาะสะท้อนนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งนำนะครับไปเพื่อต่อยอดเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต่อไปนี่แหละน้องจากหน่วยข่าวนี่น้องบางท่านอาจจะติดตามนะครับเกี่ยวกับหมอปากแจ๋วนะครับกับผู้ป่วยนะครับกับผู้ที่ไปใช้นะครับเกี่ยวกับการบริการนี่แหละนะครับมีการด้อยค่าเกี่ยวกับระบบรักษา30บาทนี่เป็นชนชั้นต่ำบางท่านก็โอ้ติดกันงอมแงมเนาะมันก็เป็นน้ำข้นก็เป็นบางคนนี่แหละพี่น้องนะครับทุกหน่วยงานมันต้องมีนี่แหละน้องนะครับแต่พยายามนี่แหละคือไม่คนแบบนี้นะครับมาเจริญก้าวหน้าในชีพการนานนะครับมาหรือคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรนี่แหละนะน้อยมองดูเวลาแล้วนะคงจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามนะครับมาก็ว่าติดตามรับคำนะครับมารับคำขอที่จะมาเจอกันนะครับทุกวันเสาร์นี้แหละช่วงเวลา9นาฬิกานะครับมา9นาฬิกา9นาฬิกาโดยประมาณถึง10นาฬิกาสวทชขอนแก่นนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณนะครับบุคลากรเจ้าที่นะครับทางสวทชขอนแก่นนี่แหละนะครับมาที่ดูแลนะครับมาการถ่ายทอดสดนี่แหละน้องนะครับมารวมถึงนะครับผู้อำนวยการนะครับสวทชขอนแก่นนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับมาที่ส่งมอบข่าวสารนะครับมาข่าวดีๆจากทางภาครัฐให้อน้อยมาเป็นคนพูดคนนำเสนอนะครับกับคุณผู้ฟังนี่นะเอาเป็นว่านัดกันเสาร์หน้าก็แล้วกันน้องทั้งข่าวทั้งเพลงนะครับมาขอมาได้นะครับมาอย่าลืมกำลังใจแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะครับมาอยู่จุดไหนมุมไหนยูอำเภอฟังชัดเจนหรือเปล่าฟังจากช่องทางไหนรู้จักรายการอปมชสัมพันธ์จากทิศทางใดประมาณนั้นแจ้งแน่นอนนะครับอ่ะนาคงจะอำลาพาจากนี่แหละด้วยบทเพลงนะครับจากคำขอคุณผู้ฟังนี่แหละน้องอยู่ใส่แล้วนี่นายดูแป๊บหนึ่งแล้วตั้งเพลงไว้ไหนนี่
เนี่ยได้กลับมาน่าจะเป็นเพลงนี้เนาะได้กลับมาได้สักเพลงนะครับเพลงเศษๆนี่แหละสองเพลงคงจะไม่จบนะขอติดนี่ไปเสาร์หน้ากันแล้วกันรายการอปมช.สัมพันธ์เสาร์นี้อนันต์ไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายรอเลนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคใต้หลังครม.สัญจรสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟเขียวโครงการ Missing Link เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2ภาคใต้3เส้นทางวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และเส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาพร้อมเตรียมศึกษาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกประนองฝั่งอันดามันมายังสถานีรถไฟชุมพรฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ผ่านระบบรางไปยังจีนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐให้ผู้โดยสารสนามบินแม่สอดโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัม
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดโครงการให้ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำหนักสูงสุด10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น1ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในปิดผนึกมิดชิดและไม่อนุญาตให้นำทุเรียนผลไม้กลิ่นแรงหรือผักสดโหลดใต้ท้องเครื่องเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2570สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากโทรศัพท์055-511-049ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งล่าตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือสอพร้อมกำชับเร่งเยียวยาครบทุกสิทธิ์
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบอร์แท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองมึงตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
3: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

ม่นพร้อมในมือได้เป็นพร้อมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้อง

0: ตองผู้แล้วเช็คให้ถูกต้องคอยบอกพี่น้องอย่าเฮ็ดผิดกฎหมายพี่แบ่งปลอมยามใดให้เฝ้าไปแจ้งความ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สถาปนาให้สูงส่งจุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้รบไปส่ง
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแต่แต่งซองให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจสังคม

0: ความจิตวัดถือประสงค์ต่างต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการธรรมะยามเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นได้มอบหมายให้โดยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งวันนี้ท่านพระคุณเจ้าที่เป็นผู้นำในการสนทนาธรรมคือพระมหาภิสิทธิ์วิสิทธปัญโยปทเก้าด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาขอนแก่นและกระผมประยูรแสงไสเป็นผู้ร่วมดำเนินการครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสนทนาเรื่องอะไรพระคุณเจ้าครับนิมนต
2: ์สาธุเจริญพรท่านอาจารย์ประยูรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะเราได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อรองอธิการบดีวิทยาขอนแก่นหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชพัฒนาวชิรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.มอบหมายให้เรามาพบปะพูดคุยกับผู้ฟังทางรายการในธรรมะในรายการธรรมะยามเช้าวันนี้วันนี้ก็จะมาพูดต่อเนื่องกับเมื่อวาน
1: เนื่องจากเมื่อวาน
2: เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสมาธิ
1: ใน
2: ส่วนในการส่งเสริมจิตใจอะไรยังไงวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องแต่ว่าจะมีประเด็นปลีกย่อยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางหลักฐานที่สำคัญที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มงคลสูตรพ่อ
1: ถูกต้องครับโดยเฉพาะคาถาที่10ซึ่งมีอยู่4มงคลด้วยกันพระอาจารย์คร
2: ับ ใช่ใช่ใช่
1: 4มงคลคืออะไรบ้างพระอาจารย์นำสักหน่อยครับ
2: 4มงคลตัวนี้ก็คือคาถา
1: 4
2: มง
1: คลคือใน4ในมงคล
2: คาถาที่ในมงคลสูตรเนาะ
1: ครับ
2: ในประเด็นนี้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของสมาธิได้พูดถึงเรื่องของผลของสมาธิว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อมนุษยชาติโดยเฉพาะผู้นำไปปฏิบัติดังปรากฏเป็นบทบาลีว่าพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกัมปติอโซกังวีระชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมันติ
1: ความเป็นภาษาไทยให้หน่อยครับเมื่อกี้ได้เป็นภาษาบาลีครับ
2: ตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตนะพ่อ
1: ครับ
2: เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตเลยมีคำว่าจิตตังจิตนะมีคำว่าจิตตังจิตมีคำว่านักกรรมปฏิแปลว่าไม่หวั่นไหว
1: ไม่หวั่นไหว
2: พุทธะโลกธรรมมีพุทธะแปลว่าถูกต้องพุทธะแปลว่าถูกต้องโลกธรรม

0: แยกศัพท์เนาะในฐานะผมเป็นนักเรียนบาลีเนาะ
1: ครับผม
0: มาจากคำว่าโลกะแปลว่าโลกโลกนี่มีสองแบบคือโลกคือหมู่สัตว์กับโลกจริงๆ
1: ครับ
0: ในที่นี้หมายถึงโลกจริงๆนะโลกจริงๆส่วนธรรมะแปลว่าธรรมดาธรรมชาติสิ่งที่ปรากฏขึ้นหรือสภาวะธรรมก็ได้รวมความก็คือสภาวะธรรมของโลกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่างนะนะซึ่งรวมความมันคือถ้าพูดอาจจะยาวแต่ว่าถ้ารวมความคืออะไรก็คือสิ่งที่ชาวโลกจะต้องสัมผัสด้านดีสรุปย่อๆนะด้านดีกับด้านไม่ดี
1: ด้านที
0: ่ด้านที่ชอบใจกับไม่ชอบใจ
1: ปรารถนาและไม่ปรารถนา
0: อิทธาลมกับอนิทธาลม
1: ทำประจำโลกนั่นเองคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญเวลาเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้ว
0: ต้องเจอทุกคน
1: ครับโดยเฉพาะถ้า
0: ด้านดี
1: ถ้าคนที่ฝึกจิตแล้วเวลาเผชิญกับสิ่งที่เป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ไม่พึงประสงค์ก็จะไม่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งพระบุคคลนะครับท่านก็จะถ้ามันมีภาวะจิตของท่านในสูงส่งแล้วเวลาเผชิญกับโลกธรรมทั้ง8ก็จะไม่มีปัญหาอาจารย์ครับอยากจะขยายระหว่างทำอะไรโลกธรรม8ด้านดีกับด้านเสียครับ
0: ได้หมดครับอาจารย์ในบรรดาโลกธรรม8ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทุกคนจะเห็นเป็นประจำแบ่งออกเป็น2ซีก
1: ซี
0: กขาวกับซีกดำ
1: ครับผม
0: ซีกขาวประกอบไปด้วยลาบ
1: ลาบหมายถึงลาบอะไรไม่ใช่ชื่ออาหารใช่มั้ยครับ
0: ไม่ใช่ลาบก้อย
1: ลาภะแปลว่าสิ่งที่บุคคลพึงมีพึงได
0: ้ใช่
1: อย่างได้
0: มีเงินมีทองมีโชค
1: มีจะเป็นลาภ
0: สิ่งที่ได้มารู้สึกมีความสุขเช่นได้เงินได้ทองนะทำงานแล้วเงินเดือนเพ
1: ิ่
0: ม
1: เดือนออก
0: ทำงานเงินออกแล้วเงินเดือนเพิ่มด้วย
1: หรือคนที่ถูกลอตเตอรี่เขาถือว่าได้ลาภ
0: ถูกหวยรวยเบอร์
1: จะเป็
0: นมีลาภนะครับมีโชค
1: หรือมีคนที่หวังดีต่อกันนำลาภสักการะมาให้นี่ก็ถือว่าได้ลาภใช่ไหมครับโอเคครับผมนิมนต์ต่อครับ
0: สองยศ
1: ยศครับเพราะว่ายศเป็นที่ปรารถนาย
0: ศคือตำแหน่ง
1: ครับ
0: เกียรติยศยศคือตำแหน่งเกียรติยศถ้าเป็นตำรวจก็ยศตั้งแต่
1: ขั้นประทวนถึงสัญญาบัตร
0: นายสิบจ่าร้อยพันนะ
1: นายพล
0: อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ทหารก็คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: ถ้าเป็นครูก็จะเป็นครูผู้ช่วยคศหนึ่ง
1: คศสอง
0: คศสามคศสี่
1: คศ
0: สี
1: ่คศห้า
0: อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอาจารย์ก็อาจารย์สูงกว่าอาจารย์ก็พศสูงกว่าพศก็รศสูงกว่ารศก็ศอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับอันนี้คือยศ
0: อันนี้คือยศถ้าเป็นพระล่ะมีไหม
1: พระก็มีคร
0: ับ เราเล่ามาหน่อย
1: คืออ
0: ะไรบ้างยศของพระมีด้วย
1: ยศของพระคือสมณศักดิ์ใช่ไหมครับคือสมณศักดิ์ก็เกิดจากพระราชศรัทธาของพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการหรือเป็นพระธรรมดาแต่มีวัดจริยาวัดที่งดงามทําประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติพระศาสนาท่านก็จะพระราชทานสมณศักดิ์ให้มีทั้งที่เป็นสมณศักดิ์ชั้นพระครูชั้นเจ้าคุณง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านนะครับ
0: พระครูกับเจ้าคุณใครใหญ่กว่ากันสูงกว่ากันในเรื่องยศนะเล่าให้ผู้ฟังหน่อยบางคนไม่เข้าใจ
1: พระครูก็จะมีแบ่งออกเป็นสองส่วนคือพระครูสัญญาบัตรกับพระครูประทวนและพระครูฐานานุกรม
0: ประทวนมีประทวนมีสัญญาบัตรมีประทวนฐานานุกรม
1: ครับ
0: มันเรียงจากต่ำไปหาสูงและสูงไปหาต่ำเนี่ย
1: ต้อง
0: ต่ำสุดถ้าต่ำสุดคืออะไร
1: ต่ำหมายถึงถ้าเป็นพระครูประชวนทวนอย่างเจ้าวาดเห็นว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณจากการศึกษาแผนกธรรมบาลีแต่ท่านเป็นพระธรรมดาก็เลยตั้งให้เป็นพระครูอย่างเช่นพระมหาพระพิสิทธิ์สมมติท่านนะก็ต่อมาโอ้ท่านเป็นเจ้าวาดแล้วพระอธิการพิสิทธิ์นี่สมควรที่จะขอพระครูประทวนให้หน่อยก็จะขอพระครูประทวนเป็นพระครูพิสิทธิ์นี่ครับเป็นพระครูประทวนส่วนพระครูอีกจำประเภทหนึ่งก็พระครูสัญญาบัตรซึ่งโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยนายหลวงครับมีตั้งแต่พระครูชั้นตรีถึงพระครูนั่นแหละครับ
0: เอกพิเศษ
1: ชั้นพิเศษนอกนั้นพระครูอีกจำพวกหนึ่งพระครูรองเจ้าคณะจังหวัดพระครูเจ้าวาดพระรามหลวงจะเป็นพัดเปลวเพลิง
0: โอ้ละเอียดนะเนี่ย
1: ครับครับประมาณนั้น
0: ละเอียด
1: เพราะฉะนั้นก็กลุ่มพระครูก็ถือว่ารองจากเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณก็จะ

0: ั้งพระที่เป็นผู้ทรงเขาเรียกว่าการแตกฉานพระปริยัติธรรมพระปริยัติเอกปริยัติ7ถึงปริยัติ9เงี้ยก็มีคนงามความดีด้านอื่นๆก็ขอพระท่านเดี๋ยวนี้ท่านก็จะโปรดเก้าเองนะครับตั้งให้เป็นท่านเจ้าคุณพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นเจ้าคณะรองหรือรองสมเด็จแล้วก็สมเด็จและตำแหน่งสุดท้ายคือสมเด็จพระสังฆราชเป็นต้น
1: สมท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนานะพูดเรื่องยศของพระยาวเลย
0: คือเคยมีลูกศิษย์ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ในฐานะเป็นที่ปรึกษาก็เลยต้องให้
1: ในสมัยพุทธกาลมีไหมอันนี้แถมไหม
0: สมัยพุทธกาลท่านจะตั้งตามคุณธรรมของพระอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะจะไม่มีสมณศักดิ์แต่ว่าเป็นพระคารสาวกเบื้องขวาเบื้องขวาเบื้องซ้าย
1: ก็สามารถเทียบได้ว่านี่คือยศก็คือปกติแล้วพระเนี่ยที่มาบวชเข้ามาในศาสนานี่มีเป็นร้อยมีเป็นพันมีเป็นหมื่นแต่รูปที่ได้การยกย่องพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเอตตะคะมีไม่กี่รูป
0: มีอสิติมหาสาวกใช่ไหมครับส่วนมากก็ประมาณถ้าเป็นก็นอกนั้นไม่ใช่เฉพาะพระนะโยมก็มีเอตตัคคะให้ภิกษุณีก็มีเหมือนกันก็หลายท่านด้วยกันนะครับในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของเรา
1: แสดงว่า
0: ให้ตามความสามารถ
1: การตั้งยศ
0: ความเชี่ยวชาญ
1: ก็คือเรียนแบบพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมองว่าพระองค์นี้นี่มีฤทธิ์มากมองไปใน
0: ฐานะด้านนี้จะอนุมานอย่างนั้นก็พอได้ครับแต่ว่าผมแต่ถ้าจะว่าตามประวัติศาสตร์ก็ได้อิทธิพลจากเทรวาสสายลังกานะครับที่พระราชามหากษัตริย์พระราชทานพัดใบตาลจากนั้นก็เลยมาวิวัฒนาการมาที่ไทยก็จะออกแบบพัดยศอย่างสวยงามนะครับครับอันนี้เป็นซึ่งก็เราคงไม่เจาะลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นเสริมเข้ามาเฉยครับ
1: ลาบยศลาบ
0: ครับ
1: มายศต่อไปสรรเสริญพ
0: อสรรเสริญครับ
1: สรรเสริญก็เป็นด้านบวก
0: ด้านบวก
1: ด้านขาว
0: ทุกคนอยากให้คนสรรเสริญนะคร
1: ับ สรรเสริญแปลว่าคำชมครับยกย่อง
0: ใช่ครับแต่ว่าก็อย่าหลงตัวนะครับคือบางคนก็ชอบย่ออย่างเดียวไม่ชอบติแต่พระพุทธศาสนาท่านจะสอนบอกว่าบางทีถ้าคนติเราโดยมีความปรารถนาดีก็พึงขอบคุณเขาเพราะเขาชี้ข้อบกพร่องของเราอ่ะเขาชี้คุ้มทรัพย์ให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอย่ารับแต่เยสต้องโนด้วยบางครั้งนะครับจึงจะทำให้อยู่ในโลกนี้ได
1: ้ต่อมาอันสุดท้ายนะด้านขาวหรือด้านบวกก็คือสุข
0: เป็น
1: ความสบายกายสบายใจ
0: ใช่ครับสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาตรงข้ามกับคำว่าทุกข์
1: อันนี้ด้านบวกนะพ่อด้านบวกหรือด้านขาวมีลาภมียศมีสรรเสริญและสุข
0: นะครับ
1: ทีนี้โลกธรรมฝ่ายดำ
0: ฝ่ายดำคืออะไรครับ
1: ฝ่ายที่คนไม่ต้องการเนี่ยก็จะมีฝ่ายตรงข้ามเช่นลาภก็คือเสื่อม
0: ลาภไม่มีลาภอะไรพวกนี้
1: ยศด้านขาวด้านดำก็เสื่อมยศ
0: เสื่อมยศ
1: สรรเสริญด้านขาวดำล่ะดำก็คือนินทาสุขก็คือด้านขาวถ้าด้านดำก็คือทุกข์
0: ครับ
1: ลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์นี่คือโลกธรรม8ที่ทุกคนจะต้องได้ครับ
0: ทีนี้ทำไมในมงคลข้อที่1นี่ท่านบอกว่าพุทธัสสะ
1: โลกธรรมมี
0: จิตตังยัสสะนกัมปติคือเวลาเผชิญสิ่งที่เป็นอิทธารมฝ่ายบวกและอนิทธารมฝ่ายลบจิตไม่หวั่นไหวทำไงจึงจะไม่หวั่นไหวล่ะอาจารย์ครับมีวิธีการ
1: ก็จะเข้าสู่ที่เราคุยกันเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ก็คือจิตนั้นจะต้องนำมาฝึก
0: จิตก่อน
1: เหมือนกับเราเรียนหนังสือเนี่ยพอคนอยากจะมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยก็ต้องมาเรียนมหาจุฬา
0: ครับ
1: อยากเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต้องมาเรียนมหาจุฬาอยากเชี่ยวชาญครูสังคมก็มาเรียนมหาจุฬาอยากเชี่ยวชาญพุทธศาสนาก็เรียนมหาจุฬาเรียนลำดับต้นไปถึงปลายปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วก็จะเก่งตามลำดับจิตเช่นกันจิตอยู่เฉยๆนะฮะถ้าปล่อยเฉยๆปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับวันไหวนะครับวันไหวไปตามโลกธรรมเช่นเวลาได้ลาภมาก็ดีใจสุดๆครับเวลาเสียลาภก็เสียใจสุดๆอย่างเงี้ยเวลามียศก็ดีใจสุดแต่ว่าเวลาถูกลดยศ หรือไม่เลื่อนชั้นสักทีเนี่ยไอ้เพื่อนข้างๆเนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหรือประเมินขั้นเนี่ยประเมินปีหนึ่งสี่ขั้นข้าราชการบางที่เขาประเมินปีหนึ่งสองครั้งรวมกันเป็นสี่ขั้นเนี่ย
0: ค
1: นนี้เต็มทุกปีเนี่ยต่อเนื่องไอ้ฉันไม่เห็นเรื่องสักทีบางทีก็ขั้นครึ่งฉันทำอะไรฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนอาจจะ
1: วันบางทีนี้บางคนเนี่ยวันไหวกลายเป็นโรคอยากจะลาออกบ้างเบื่อเอาบ้างอะไรพวกนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือสรรเสริญยกย่องคนละเสริญพอคนชมแล้วดีอกดีใจชื่นอกชื่นใจตัวยืดเลยพอตัวยืดนะคร
0: ับแล้วมาระวังกันนะครับแล้วมาระวังกัน
1: แต่ทีนี้พอเจอนินทาทีเดียวนี่เรียบร้อยเลยครับเสียผู้เสียคนแบบไม่อยู่ไม่เป็นอยู่เพราะอยู่ไม่ได้เลย
0: เพราะภาวะจิตยังไม่ฝึกไม่ถูกฝึกให้เข้มแข็งไม่ก็เลยเป็นปัญหาครับน
1: ี่
0: เขาถามหน่อยว่าพระพุทธเจ้าถูกโลกธรรมเล่นงานบ้างไหมครับ
1: อย่างที่บอกครับอาจารย์บอกว่าโลกธรรมคือเป็นธรรมของโลกเป
0: ็
1: นธรรมดาของโลก
0: ครับ
1: โดย
0: แม้แต่พระปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา
1: อ่านี่บทกลอนเก่านี
0: ่
1: พอจำได้ไหม
0: ก็จำได้เป็นไม่เต็มครับไม
1: ่อันนินทาใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนินทาพ่อลอง
0: นึกดูอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ชอกช้ำเหมือนน้ำมีดมากรีดหินแม้แต
1: ่องค์พระปฏิมา
0: อย่างราคิน
1: คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา
0: แหม
1: ก็เข้ากันเลยเข้ากันพ่อบอกว่าเมื่อกี้ถามตั้งประเด็นให้คิดตามก็คือว่าหลวงพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดสิ้นกิเลสแล้ว
0: ยังมีคนนินทามีครับ
1: เอาว่า
0: บางคนเอาเข้าไปไหว้พระพุทธรูปอ้าวทำไมจึงพระกันยาวเหลือเกินทำไมพระเศียรแหลมไปคือไปนี่ก็คือ คือไปเขาเรียกว่าไงดี
1: อ
0: ่ะจะเรียกว่าไปตำหนิได้ไหมครับประมาณนั้น
1: เป็นเรื่องธรรมดาของเรา
0: เพราะความไม่เข้าใจไงครับ
1: ไม่มีใครไม่ถูกนินทา
0: ครับผมเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อคนถูกนินทาแล้วผมอยากให้พระอาจารย์เนี่ยในฐานะเจนจุบปทเก้าเนี่ยบอกว่าจิตของพระพุทธเจ้ากับปุถุชนคนธรรมดาเผชิญกับโลกธรรมแปดมันจะต่างกันยังไงครับ
1: ต่างกันมากต่างกันมาก
0: ยกเคสให้ชัดเจน
1: มากหลวงพ่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าทันตังจิตตังสุขา
0: สุขา
1: ว
0: ะ
1: หัง
0: ครับ
1: เนี่ยตัวนี้เป็นตัวบอกเลยว่าใครก็ตามที่อยากจะมีความสุขพูดง่ายๆก็คือสุขแบบไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่ว่าจะเจอด้านดีหรือด้านร้ายนี่ก็ไม่หวั่นไหวเหมือนแท่งศิลาแท่งทึบเจอลมพายุมาทุกทิศทุกทางก็ไม่หวั่นไหวสามารถยืนต้านทานได
0: ้ครับผม
1: จะทำยังไงมีบาลีตรงนี้ทันตังพ่อฝึก
0: จิต
1: ครับจะให้อยู่เฉยๆแล้วจิต
0: เข้ม
1: แข็งเหมือนหินศิลาเนี่ยไม่ได้ยากมากยกเว้นคนมีบุญเก่านะแต่ว่าต้องฝึกถ้าฝึกแล้วเนี่ยถ้าฝึกแล้วเป็นยังไงถ้าฝึกแล้วเป็นยังไง
0: มองปัญหาแบบธรรมดาม
1: องปัญหาแบบเข้าใจเพราะว่าคนที่มีจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจะมองโลกเป็นลักษณะแบบเข้าใจก็คือเมื่อเข้าใจว่าโลกนี้เนี่ยมีทั้งสมมุติและมีทั้งปรมัตถ์คือความจริงอันสูงสุดสมมุติก็คือโลกเราเนี่ยเรื่องโลภเรื่องลาภยศสรรเสริญเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ถือเรื่องเสื่อมก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ต้องได้
0: คร
1: ับ อันนี้เข้าใจว่านี่คือโลกสมมตินะทีนี้ก็ไปมองโลกปรมัตถ์โอปรมัตถ์จริงๆแล้วในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และแน่นอนใครก็ตามได้สุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทุกข์ใครก็ตามได้ยศเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะเสื่อมยศวันนี้ได้เลื่อนพรุ่งนี้อาจจะไม่เลื่อนปีนี้ได้เลื่อนปีต่อไปอาจจะไม่เลื่อนหรือปีนี้ไม่ได้เลื่อนปีหน้าอาจจะเลื่อนอย่างเงี้ยหรือเรื่องของลาบลอยพ่อคนถูกหวยเนี่ยถูกงวดนี้แล้วปีงวดหน้าจะเอาอีกมันไม่แน่ไม่นอนหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเพราะถ้าเข้าใจนั้นทั้งความทั้งโลกสมมุติและโลกปรมัตถ์นั่นแสดงว่าเราฝึกจิตให้เข้าใจเรื่องสภาวธรรมแล้วพอฝึกจิตแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตะทะตา
0: คร
1: ับโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นเรื่องธรรมดาลูกเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนเอ้ยมันเรื่องธรรมดาเราเอ้ยจะได้สบายใจนะบางคนเนี่ยพ่อเป็นถือคือมันมีข้อหนึ่งของมนุษย์นะมีสิ่งที่เขาวิจัยอย่างนี้นะพ่อ เขาวิจัยเขาวิจัยบอกว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงกลัวตาย
0: ก็เพราะไม่เตรียมตัวให้พร้อม
1: เขาว่าอย่างนี้มันมีเขาว่าอย่างนี้นะนักวิทยาศาสตร์นะ
0: คร
1: ับ นักวิทยาศาสตร์เขาว่ามันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งมันมีเซลล์ตัวหนึ่งมันจะมีตัวกระตุ้นบอกว่าฉันจะไปแล้วนะฉันจะเป็นยังไงในอนาคตโลกหน้าจะมีไหมหรือท่านจะไปเจออะไรบ้างฉันจะไปเจอสวรรค์ท่านไปเจอโลกแล้วพี่น้องของฉันเราจะจากไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรมันจะเป็นตัวต่อมนั่นทำงานจะทำให้เราเกิดภาวะพะวงหลงแบบว่าตกอกตกใจทำใจไม่ได้นะบางคนเป็นอย่างนี้นะพ่อเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ทำงาน
0: คร
1: ับ อย่างที่พ่อบอกว่าต้องเตรียมตัวซึ่งถ้าเราเข้าใจในกลไกตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยพอถึงวันนั้นเนี่ยอย่างน้อยเตรียมใจได้วางใจได้เราก็สามารถที่จะเข้าถึงเออมาก็มา
0: อ
1: ะไรต้องมา
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับเออโอเคเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าหรอกอย่างเงี้ยก็จะสามารถเบาใจได้แต่บางคนไปยึดติดมากไปยึดติดเรื่องของโลกสมมติเนี่ยคือไม่เข้าใจโลกปรมัตถ์อย่างเช่นที่เรามักได้ยินจากบทวลีของหลวงพ่อพุทธทาสตัวกูของกูเมื่อเป็นของกูแล้วคนอื่นจะเอาไปไม่ได
0: ้ครับคร
1: ับ ดินนี้ของกูของพ่อกูของแม่กูนะมันต้องเป็นของกูตลอดไปเมียต้องเป็นของเราตลอดไปเป็นของอื่นไม่ได้ลูกรถมือถืออะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเป็นของกูหมดแล้วตัวนั้นเป็นของมึงอย่างเงี้ยแล้วเราเคยสังเกตไหมว่าเราเคยเห็นข่าวรถเฉียวรถชนรถเฉียวรถชนถ้าชนคนอื่นเราจะรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าชนคนใกล้ตัวเราตกอกตกใจร้องห่มร้องไห้
0: เพราะตัวเพราะเรามีความผูกพันไง
1: ตัวกูของกูทำงาน
0: คือมีความผูกพัน
1: นั่นแหละนี่คือถ้าเกิดว่ารถมาชนญาติของเราจิตของเราหวั่นไหวแล้วควบคุมไม่ได้นั่นแสดงว่าเราถูกโลกกระทำเล่นงานแล้ว
0: โอเคชัดเจนแล้วครับผมพระอาจารย์ผมอยากจะเล่าเรื่องจิตพระอรหันต์เวลาเผชิญนะครับเคสหนึ่งนะ
1: แสดงว่าพ่ออยากจะยกว่าถ้าคนที่ฝึกจิตดีแล้วจะเป็นยังไง
0: ครับคืออย่างนี้นะครับท่านพระอนุรุทธะองค์อรหันต์ผู้เป็นเลิศในฝ่ายตาทิพย์เนี่ยท่านวันหนึ่งท่านเดินทางไกลจะไปเมืองสาวัตถีใกล้ค่ำจึงแวะพักที่โรงพักหน้าบ้านของหญิงไม้คนหนึ่งหญิงไม้นั้นเห็นว่าท่านอนุรุทธะมีรูปร่างงดงามก็ชอบใจใครจะได้เป็นสามีนะครับจึงนิมนต์ท่านให้ขึ้นไปพักบนหอนั่งอันเป็นที่สบายเมื่อพูดจาประเลาะประโลมท่านตั้งแต่พลบค่ำจนถึงใกล้รุ่งจิตของท่านอนุรุทธะไม่ได้หวั่นไหวเลยครับนะครับหญิงไม้เห็นว่าไม่อาจทำให้พระเถระหวั่นไหวได้ก็เกิดความละอายใจประนมมือไหว้ขอขมาท่านท่านก็ยกโทษให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกโลกธรรมแปดกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจึงเป็นอุดมมงคลภาษิตว่าอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับ
1: ว่าอย่างไร
0: ครับมงคลข้อสาธิตการมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมท่านผู้ใดใจดำรงอยู่คงที่ในเมื่อมีโลกธรรมครอบงำหนักเช่นลาภยศสุขเศร้าเข้างางมิอาจยักท่านให้หวั่นไหวใจอันนี้มาจาก
1: ขออีกสักรอบหนึ่งพอ
0: ถอดความจากพุทธสโลกธรรมหิเอตมังคร
1: มุตตมังเมื่อกี้ขึ้นอาจจะสะดุดนะ
0: นั่นเลยครับ
1: ขออีกสักรอบ
0: ครับอ้าวท่านผู้ใดใจดำรงอยู่คงที่ในเมื่อมีโลกธรรมครอบงำหนักเช่นลาภยศสุขเศร้าเข้างางมิอาจยักท่านให้วันไว้ใจนะครับเนี่ยตัวอักษรมันเล็กไปหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาขยับแว่นอะไรบางทีก็อาจจะขุกขักหน่อยนะครับ
1: โอเคครับไม่เป็นไรผมฟังได้เพราะผมใจไม่วันไหว
0: ต้องอย่างนั้นครับคือในเมื่อบางทีเราเข้าใจว่า
1: เป็นเรื่องธรรมดา
0: เป็นเรื่องธรรมดานะครับ
1: ใจรักมันชวนแล้วเราเข้าใจธรรมดาก็โอเค
0: ครับเป็นธรรมดาครับเอาอีกเรื่องนึงดีไหมก่อนที่จะไปไม่เศร้าโศกครับเรื่องหมาจิ้งจอกที่เรื้อนสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับอย่างผ่องแผ้วนะครับณพระเชตวันมหาวิหารอันความจริงเป็นบทกลอนนะครับต้องอ่านเป็นกลอนอีกแล้วพระอาจารย์ครับผม
1: ว่ามากลอนก็ได
0: ้ครับสมัยหนึ่งสมเด็จพระศาสดาเสด็จมาประทับอย่างผ่องแผ้วณ พระเชษฐวันอันเพิดแพรวในเมืองแก้วสาวัตถีที่มั่นคงทรงปารภเรื่องลาภสักการะซึ่งครอบงำหมู่พระภิกษุสงฆ์ยกตัวอย่างหมาจิ้งจอกโดยจำนงซึ่งมันแก่ตัวลงที่เชษฐวันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอ๋ยเห็นไหมเอ๋ยหมาจิ้งจอกที่ยืนนั่นอาศัยอยู่ที่นี่มานานครันตัวของมันเป็นขี้เรื้อนเปื้อนทั่วกายมันเป็นสัตว์ที่ดูน่าสงสารยืนตัวสั่นสะท้านหน้าใจหายเมื่อมันอยู่ลานดินไม่สบายจึงได้ย้ายที่นอนเพื่อผ่อนปลนไปอาศัยนอนอยู่โคนต้นไม้หวังจะให้ดีขึ้นคงได้ผลแต่ปรากฏว่าคิดผิดที่ดิ้นรนสุดจะทนเหมือนกันกับวันวานแม้จะเปลี่ยนที่นอนไปหลายที
1: ่
0: ก็ไม่มีที่ใดไม่ร้าวฉานความเจ็บปวดไม่สบายทรมานมาก้าวร้าวรุกรานอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: เหมือนภิกษุบางรูปในศาสนาใช้ชีวิตกันมาอย่างฮึกเหิ
1: ม
0: ติดในลาภสักการะจนเหิมเกลิมไม่ฝึกเพิ่มความเพียรสิ่งควรทำผู้ที่ถูกลาภสักการะย่ำยีแล้วก็ไม่แคล้วถูกตัณหามากระนำจะนั่งนอนที่ไหนก็รักกรรมต้องชอกช้ำเพราะทุกข์บุกทำลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอ๋ยอย่ามัวเฉยให้ชีวิตล่มสลายลาภสักการะทารุณและหยาบคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรม
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องหมายิ่งจบขี้เลื้อนซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตัดสอนภิกษุนะครับ
1: โ
0: อ้เพราะฉะนั้นมงคลข้อที่หนึ่งก็น่าจะในของคาถาที่สิบนะตอนที่หนึ่งน่าจะโอเคครับพระอาจารย
1: ์
0: เราจะเข้าไปสู่ตอนที่สองเพราะเวลาเราจำกัดก็คือความไม่เศร้าโศกอาจารย์ครับบาลีว่าไงครับ
1: อโศกัง
0: อโศกังความไม่เศร้าโศกความไม่เศร้าโศกขออนุญาตยกอุปมาธรรมหน่อยนะครับผม
1: ได้เลย
0: อุปมาธรรมสำหรับอโศกังความไม่เศร้าโศกนะครับสัตว์ทั้งหลายแม้พระราชาราชสีหากติดบ่วงของนายพรานก็ย่อมสิ้นกำลังและอำนาจได้รับความทุกข์ทรมานฉันใดคนทั้งหลายแม้มีฤทธิ์อำนาจมากเพียงใดหากติดบ่วงสิเนหาก็ย่อมสิ้นฤทธิ์หมดอำนาจมีจิตโศกเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานฉันนั้นครับพระอาจารย์นิมนต์ขยายความมงคลคาถาที่10ตอนที่2หน่อยครับอโศกังหน่อยครับความไม่เศร้าโศกเป็นอุดมมงคลมันเป็นยังไงครับ
1: โอ้จิตที่ไม่เศร้าโศกต้องมาเปรียบเทียบกันโศกกับไม่เศร้าโศก
0: อันไหนดีใช่ไหม
1: อันมันเป็นหน้าตายังไง
0: เอาโอเคเอา
1: อันไหนมันประเสริฐอันไหนมันเลิศอันไหนพระพุทธเจ้ายกย่อง
0: โอเคครับลองขยาย
1: กับไม่เศร้าโศก
0: โศกเกิดจากอะไร
1: โศกถ้าเรามองเห็นบ้างก็คือคนร้องไห้เนาะ
0: ครับเศร้าโศกโศก
1: ใจฟูมฟายน้อยมากเรื่องนึงคนโศกส่วนไม่เศร้าโศกก็คือคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: ครับอารมณ์ดี
1: อารมณ์ดีเบิกบานไม่ซีเรียสไม่เครียดมากอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอโศกังอยู่ในมงคลเหมือนกันอโศกังก็คือถ้าใครจิตที่ไม่โศกเศร้ามีความแช่มชื่นมีความสดชื่นมีความชื่นบานเนี่ยจัดเป็นมงคลธรรมใครๆก็อยากมีถ้ามีแล้วมันจะมีความสุขไม่มีโรคเครียดไม่มีโรคความดันไม่โรคเบาหวานเนี่ยโศกังจึงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลถ้าใครได้ถ้าใครมีเป็นมงคล
0: โอ้ครับผม
1: คนที่จะจิตไม่เศร้าโศกได้ก็จะสามารถอยู่บนโลกนี้อย่างเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ
0: คือถ้าเป็นคนปุถุชนเนี่ยก็ต้องเศร้าโศกจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเอง
1: ในโลกนี้ไม่มีใครไม่เศร้าโศก
0: ครับยกเว้นพระบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีท่านว่ากัน
1: ถ้าพระอรหันต์หรือผู้ที่บรรลุธรรมชั้นสูง
0: ตั้งแต่อนาคามี
1: จะไม่เรียกว่าเศร้าโศก
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าสังเวคธรรม
0: โอ้คือเหมือนกับไปพิจารณาเวลางานศพใช่ไหมครับท่านจะพิจารณา
1: เช่นพระพุทธเจ้าตาย
0: สังเวชธรรมสังเวช
1: ใช่พระพุทธเจ้าตายหรือปรินิพพานเนี่ยกลุ่มภาษาวกจะมีหลายฝ่ายถ้าเป็นฝ่ายบรรลุอรหันต์แล้วหรือเข้าถึงธรรมชั้นสูงแล้วเรียกว่าปรุงธรรมสังเวชถึงสังเวคธรร
0: ม
1: ส่วนพระที่เป็นปุถุชนร้องห่มร้องไห้สูญเสียพระมหาเถระสูญเสียครูบาอาจารย์ระดับบรมครูอดไม่ไหวที่จะจิตหวั่นไหว
0: ครับ
1: เศร้าโศกน้อยบ้างมากบ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าสภาวะธรรมของแต่ละคนคนที่ไม่เศร้าโศกเลยแต่ถึงสังเวคธรรมก็คือกลุ่มพระอรหันต์ พระนาคามี
0: ร
1: ู้แล้วว่าโลกนี้มันต้องสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ไม่รักไปอยู่แล้วก็เลยเข้าใจก็เลยมาปรุงสังเวชว่าโอ้ท่านจากไปแล้วต่อไปก็ถึงคิวเรา
0: ครับ
1: เราต้องทำดีเพื่อตัวเองทำดีผู้คนอื่นต่อไปนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสังเวชธรรม
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่า
0: โอเคครับ
1: ไม่โศกไม่โศกนี่นะ
0: ครับครับ
1: มีเรื่องเล่าตัวนี้อยู่ในอยู่ในปิฏฐทีตะลิกะเปตวัตถุพ่อใน
0: คำพันนิมนต์
1: ว่าเรื่องของความสุขของผู้คนถ้าคนไหนไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้เข้าถึงธรรมะไม่ได้นำธรรมะไปใช้เนี่ยอ่านหนังสือเรียนหนังสือจนจบประโยคเก้าก็สุขอยู่ดี
0: สุขครับ
1: แต่ถ้าคนไหนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจนำไปปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเรียนสูงก็สามารถเข้าใจธรรมชาติและอยู่อย่างเข้าใจอยู่แบบคุณไงถ้าเกิดการสูญเสียก็สังเวชธรรม
0: ครับครับครับ
1: มีรอยยิ้มได
0: ้
1: เรื่องนี้เนี่ยเล่าสู่ฟังว่าหลานสาวของท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยมีของเล่นชิ้นหนึ่งซึ่งท่านอนาถบิณฑิกะให้มาก็คือตุ๊กตาแป้ง
0: เป็นยังไงคร
1: ับ เอาแป้งมาปั้นเป็นตุ๊กตาสมัยนั้นก็คือสมัยนั้นมีตุ๊กตาพลาสติกเนาะ
0: ครับ
1: ได้ตุ๊กตาแป้งก็ชอบใจมาเลี้ยงนะมาโอ้เหมือนลูกเลย
0: โอ้โห
1: เด็กผู้หญิงชอบมีตุ๊กตา
0: ตุ๊กตากับผู้หญิงคู่กันคร
1: ับ ตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยตัวถูกบ้างแพงบ้างอันนี้เช่นกันมีตุ๊กตาแป้งมีเพื่อนเล่นมองบนลูกมองบนน้องแล้วเกิดความรักความผูกพันทีนี้ตามภาษาเด็กเนาะ
0: ครับ
1: ถือตุ๊กตาแป้งถือไปถือมาเนี่ยตุ๊กตาหล่นลงพื้นแตกหัก
0: เด็กก็ร้องไห
1: ้ร้องไห้ฟูมฟายเสียอกเสียใจไม่กินข้าวไม่อยากหลับไม่นอนบ่นหาแต่ตุ๊กตาแป้งบ่นแล้วบ่นอีกแม้ว่าท่านอนาถบิณฑิกาเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวปั้นให้ไหมไม่เอาจะเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้ไม่เอาโอ้จนใจที่จะปลอบครับตามภาษาเด็กคล้ายๆกับเราอะสมัยเด็กเราจำได้ไหมว่าเราเคยร้องไห้เพราะชอบเด็กผู้ชายอยากได้ปืน ไปตลาดเนี่ยเห็นปืนอยากได้นะ เด็กผู้หญิงเนี่ยเห็นตุ๊กตาสวยๆอยากได้ แต่ปัจจุบันพอเราโตแล้วอยากได้ไหมไม่อยากได้แล้วมันเลยอารมณ์นั้นไปแล้ว
0: เลยไ
1: ปคนนี้ก็เช่นกันหลานสาวตุ๊กตาแป้งสีอยากได้ตัวนี้เพราะผูกพันเหลือเกิน
0: ครับผม
1: ท่านอนาถบิณฑิกะก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะพา
0: ไปทำบุญ
1: จะพาไปทำบุญ
0: ครับ
1: พาไปทำบุญกับหลวงพ่อเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยถ้าแตกไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่พบภูมิที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าเราไปทำบุญเนี่ยเขาน่าจะได้ไปเกิดใหม่เป็นตุ๊กตาสวยๆบนสวรรค์ไปไหมลูกหลานก็โอเคเชื่อท่านอนาถบิณฑิกะเขาก็ไปเมื่อไปแล้วเนี่ยก็ทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาแป้งนะพ่อ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: พระเจ้าก็เทศให้ฟังถือโอกาสเทศให้ฟังด้วยรับไทยทานแล้วก็ถือโอกาสเทศเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียนะเป็นเรื่องปกติของมนุษยชนของสามัญชนแต่ถ้าใครวางจิตวางใจเข้าใจในเรื่องของกฎเลยละย่อมหลุดพ้นจากจุดตรงนั้นบทเทศเหล่านี้ทำให้หนูน้อยคนนี้เนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรม
0: ผมว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสุดยอดของสัพพัญญูการแสดงธรรมแก่วัยเด็กท่านคงมีข้ออุปมาประไมยที่งดงามทำให้เด็กวัยนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับ
1: เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในการสอนคนนะเด็กคนนี้เนี่ยลักษณะนี้มีภูมิรู้ภูมิธรรมแบบนี้เนี่ยมีประสบการณ์แบบนี้ถ้าเทศแบบนี้เขาจะเข้าใจง่ายเด็กคนนี้เป็นคนไม่ฉลาดก็ต้องหาอุปมาหรือหาอุปกรณ์ที่ให้เขาเนี่ย
0: ที่เหมาะสม
1: ที่เหมาะสมทำยังไงให้เขาเก็ตเรื่องของไตรลักษณ์อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้น
0: ถ้าอาจารย์มีเรื่องของผู้ใหญ่มีเรื่องของเด็กผมมีเรื่องผู้ใหญ่สักหน่อยหนึ่งนะครับจะได้
1: เป็นเรื่องในตำราหรือเป็นเรื่องปัจจุบัน
0: เป็นเรื่องในคัมภีร์เลยนะครับผมยกเคสมาคืออย่างนี้พระอาจารย์ครับพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งทำนาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำอากิรวดีนะครับคั้นข้าวแก่พอที่เกี่ยวได้ก็เตรียมผู้คนที่เก็บเกี่ยวในวันรุ่งขึ้นแต่คืนนั้นเกิดฝนตกหนักเกิดอะไรขึ้นน้ำในแม่น้ำอากิรวดีไหลผ่านท่วมนาพัดพาข้าวไปหมดพราหมณ์เศร้าโศกเสียใจร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนครับพระบรมศาสดาเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลของพราหมณ์จึงเสด็จมาที่บ้านของพราหมณ์พราหมณ์เห็นแล้วก็นิมนต์พระศาสดาประทับบนเรือนถวายบังคมแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมะดับความโศกของพราหมณ์มีอธิว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอก็โยงถึงอันนั้นสังขารทั้งหลายที่เป็นทั้งภายนอกภายใน ทั้งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองไม่มีความเที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาตัวของเรายังไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามนั้นได้นะเพราะฉะนั้นพราหมณ์ก็ต้องปล่อยวางสมบัติกับวิบัติมันเป็นของคู่กันบางครั้งถ้ามีสมบัติเราอาจจะบางช่วงรักษาไม่ดีมีเหตุอะไรมาเบียดเบียนอาจจะเป็นวิบัติได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นขอให้พราหมณ์ทำใจเพราะว่ามันเสียหายวันนี้คราวหน้าเราก็บริหารจัดการใหม่หรือว่าช่วงที่พอมีโอกาสก็ทำใหม่ประมาณนั้นแหละครับทีนี้ก็พราหมณ์ก็น้อมใจไปสู่หลักเข้าใจหลักพระไตรลักษณ
1: ์
0: คือถอนอุปทานว่าโอ้ยข้าวของเราเนี่ยมันสูญหายเป็นธรรมดาวิบัติคู่กับสมบัติเพราะฉะนั้นก็ทำใจได้พูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนะครับความเศร้าโศกความไม่เศร้าโศกจึงเป็นอุดมมงคลสรุปเป็นคำกลอนได้นี้นะพระอาจารย์นะ
1: ครับ
0: ความพัดพรากจากญาติขาดชีวิตถูกพิชิตจองจำทำโทษใหญ่มีสติคุมจิตเป็นนิดไปไม่เสียใจโศกเศร้าเฝ้าประคองตรงกับภาษาบาลีว่าอโศกังเอตมังคารมุตตมังครับอันนี้มงคลกลุ่มที่10นะครับคาราที่10ตัวที่2ก็ยกเขตมาทั้งที่เป็นอะไรนะครับแก้ปัญหาเด็กที่เศร้าโศกกับผู้ใหญ่เศร้าโศกครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีอะไรเสริมอีกไหมก่อนที่จะไป
1: ความเศร้าโศกเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนนะ
0: ครับ
1: แม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยเวลาสูญเสียสิ่งที่รักแบบกระทันหันบางทีเราก็สะเทือนใจนะอย่างผมเนี่ยเป็นพระเนาะบวชเรียนมาก็นานหลายสิบปีเนี่ยบางทีเราสูญเสียคนที่เรารักแล้วเขาจากไปแบบกระทันหันอ่ะเมื่อวานคุยกันเนี่ยวันนี้ตายแล้วอย่างเงี้ยตกใจนะบางทีก็อดมันไหวไม่ได้บางทีน้ำตาไหลเลยนะบางทีน้ำตาไหลบางทีก็ต้องมาอ่านธรรมะต้องมาฟังธรรมะทำยังไงก็ได้ให้มันฟูใจให้มันใจชื้นให้เรารู้อยู่ว่าเราเข้าใจอยู่ว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่ว่าบางท
0: ี
1: ด้วยความเป็นปุถุชนเนาะด้วยความเป็นบางทีมันก็ต้องใช้เวลาหน่อย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นให้เราให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเข้าใจว่ามันคือกฎของธรรมชาติ
0: ใช่ครับใช่กฎ
1: ความโศกความโศกความพัดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเราขอให้เราตั้งสติให้ดีอย่าตกใจจนเกินเหต
0: ุ
1: ให้เรามองคนอื่นบ้างว่าคนอื่นเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนเราไหมเขาพัดพรากเหมือนเราไหมถ้ามองบ้านข้างๆคนข้างๆเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือข่าวตามโซเชียลเราก็พบว่าเฮ้ยเขาก็พัดพรากเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นให้เราสบายใจขึ้นมาเออเขาก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ย้อนมาดูตัวเองด้วยเราก็จะไปเหมือนกันนะก็จะทำให้เราเนี่ยพอมีกำลังใจนะพอมีกำลังใจสู้ต่อไป
0: ครับผม
1: สู้ต่อไปทำงานต่อไปบางคนเนี่ยปลงไม่เป็นวางไม่ได้เวลาพัดพลาดจากสิ่งที่รักเนี่ยบางทีเนี่ยปลงไม่ได้ทุกข์หนักบางทีเสียเส้นเสียประสาทบ้าไปก็มีนะ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยพัดพลาดจากสามีภรรยาแบบฉุกเฉินเฉพาะบางหรือลูกเนี่ยบางทีเนี่ยตกขมะลูกตายผัวตายแบบนางปฏิจาราตายแบบฉับพลันเนี่ยตัวเองตั้งสติมันเป็นบ้าไปก็มีคนปัจจุบันก็มีนะเสียเส้นเสียเอ็นไปกินเหล้าไม่เมายาไปชีวิตสลุ่ยสลายไปก็มีนั่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัววัดว่าเราถึงทำหรือไม่ถ้าเราเนี่ยเจอความพัดพากมาทดสอบเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่หวั่นไหวหรือหวั่นไหวไม่มากตั้งจิตได้แสดงว่าเรานี่ทันตังจิตตังสุขาวหัง
0: จิตฝึกดีแล้วนำสุขมาให
1: ้สมัยก่อนเราจะพบว่าเราสมัยเราเป็นเด็กนะเราจะพบว่าสิ่งที่สูญเสียจากชีวิตเรานี่มีไม่มากนะมีไม่มากอย่างมากก็ตุ๊กตาอย่างมากก็รถที่เราผักกันเล่นอย่างมากก็ปืนอย่างมากก็อะไรพวกนี
0: ้มันไม่มีตัวแปรมาก
1: พอเราเป็นหนุ่มสาวเราจะมาพัดพลาดกับความรักรักหนุ่มคนนี้รักสาวคนนี้แต่ไปมามันไม่ใช่เขาไปมีคนใหม่หรือเราไปมีคนใหม่ร้องร้องไห้เริ่มเสียใจมากบ้างน้อยบ้างกับคนรักพอเราโตขึ้นมาหน่อยพอบางทีมีครอบมีคนแล้วสิ่งที่จะพัดพาสมมติอายุ40เนี่ยสิ่งที่ต้องสูญเสียคืออะไรรู้ไหมพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเริ่มทยอยจะเราจะได้ไปร่วมงานเขามากขึ้นพออายุ50เพื่อนเราเริ่มทยอยจะ ลุงป้าน้าอาเริ่มทยอยจากหรือบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่เริ่มทยอยจากเริ่มทยอยจากวัยนี้นะถ้า60ขึ้นไปเนี่ยบางทีเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าอาจจะเหลือรุ่นลุงรุ่นไหนใกล้เคียงกับเราเนี่ยเริ่มทยอยจากเราจะเห็นนี่คือธรรมชาติเราก็จะเป็นดาราหน้าเมรุก็คือเดินขึ้นเดินลงเมนบ่อยนะครับไปวางผ้าไปวางอะไรทีนี้ก็จะเริ่มเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นคือมันจะสอนเราว่าคุณจะยอมรับความพัดภาคไห
0: ม
1: จะยอมหรือไม่ยอมมีคนอื่นเข้าไปแล้วเนี่ยต่อไปถึงคิวคุณบางทีถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้เราก็ไม่ปรับตัวนะอย่างเราเคยเห็นเด็กไหมเด็กแว้นเลยพ่อเราเห็นเด็กแว้นอายุ12-13ลูกหลานเรานี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่กลัวตายยกล้ออะไรโอ้โหมันไม่กลัวตายไอ้เราเนี่ยตอนนี้เราอายุ50เนาะไอ้เราเดินนี่เสียงปวดแข้งปวดขานะกลัวตรงกลัวตายกลัวเจ็บกลัวหมอเจาะหน้ากลัวหลังเนี่ยพยายามใช้ชีวิตแบบประคับประคองจะกินอะไรก็ขลำเนี่ยขลำเป็นภาษาโบราณเนาะขลำก็คือดูว่าอะไรที่มันเป็นข้อห้ามเหมือนกลัวปวดขาเป็นอย่างเช่นตอนนี้เป็นเกาพ่อยังไม่เป็นเนาะโชคดีผมเป็นแล้วเป็นเกาเนี่ยห้ามกินพวกสัตว์ปีกนะหรือยอดผักนะอย่างเงี้ยก็ต้องขลำไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าเราจะอายุไม่ยืนแล้วเราจะตายก่อนแวนควรอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เราจะเบาใจมากขึ
0: ้นเราขออนุญาตเสริมความหมายที่จิตไม่เศร้าโศกคือจิตไม่แห้งผากว่ากันนะครับมีความชุ่มชื่นขึ้นมากจนเย็นฉ่ำไม่หดหูระทมด้วยผลกรร
1: ม
0: เพราะไม่ทำความชั่วตัวอปรีว่างั้นจิตไม่โศกคือจิตที่หลุดพ้นจากวังวนของวัฏฏะมาเสียดสีปราศจากราคะและราคีทั้งโทสะที่มีก็สิ้นไป
1: อ
0: ีกโลภะก็สละมันจบสิ้นไม่มีเหลือให้เกาะกินเกิดวันไหวจะไม่ติดในกามตัดสายใยอกุศลบาปใดๆไม่คล้องมันแม้อารมณ์ต่างๆไม่เกี่ยวข้องปล่อยให้ลอยและล่องไม่ใฝ่ฝันและกิเลสตัณหาสารพันดังคำพระควันได้ตรัสมาผู้ถึงธรรมไม่เศร้าโศกถึงความหลังไม่ฝันเพ้อสิ่งที่ยังอยู่ข้างหน้าคืออนาคตมองไม่เห็นอยู่ไกลตาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอย่าดิ้นรน
1: อ
0: ีกในหนึ่งความโศกเกิดจากรักถ้าห้ามหักเสียได้ไม่หมองมนผู้บรรลุนิพพานบันดาลดลให้หลุดพ้นจากรักที่ปักใจครับมีนักปราชญ์ท่านเขียนเป็นคำกลอนครับพระอาจารย์ครับ
1: อ
0: ันนี้คือจิตไม่เศร้าโศกเป็นจิตอย่างนี้ครับ
1: สาธุครับจิตใครก็ตามที่อยู่ในรักโลกกดหลงเนี่ยโศกเศร้าแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ถ้าคนไหนอยู่เหนือรักโลกกดหลงไม่เศร้าผ่องใส
0: ครับ
1: แฮปปี
0: ้ครับ
1: แบบคุณพ่อนี่แหละนะคุณพ่อประยูนของเรานี่แหละสดใสแช่มชื่นเพราะเข้าใจในโลกกระทำเข้าใจอ
0: ่
1: ะก็ใช้ชีวิตแบบสบาย
0: บางครั้งก็มีบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าก็มีน้อยหน่อยเพราะคือเอาสติเข้ามากำหนดให้ทัน
1: เพราะว่าผม
0: ให้รู้เท่าทัน
1: เคยแย่คุณพ่อเล่นอยู่ว่าคุณพ่อเสียใจไหมที่คุณพ่อสูญเสียตรงนี้ไปเช่นคนลูกหลานเนี่ยมายืมนี่เสร็จแล้วไม่คืนเนี่ยพ่อเสียใจไหมครับเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาแต่เดี๋ยวเขามีเขาก็คืนเรื่องปกติอย่างเงี้ยก็คุณพ่อคิดตามอยู
0: ่ครับเอาพระอาจารย์ครับผมยังไปสู่ตัวข้อที่3กลุ่มคาถาที่10นะครับวิรชังหน่อยครับ
1: วิรชังเอาเขียมัง
0: วิรชัง
1: ฮะเอาวิรชังกับเขียมังมาด้วยมั้ย
0: เอาก็ตามไปด้วยเขียมังคร
1: ับ วิรชัง
0: ครับครับ
1: วิรชังแปลนะครับถ้าแปลตามคําบาลีเนี่ยแปลว่าจิตที่ปราศจากทุรีเนี่ยคือเครื่องย้อมหรือฝุ่นก็ได
0: ้ครับ
1: จิตที่ปราศจากฝุ่นตอนนี้เป็นคำอุปมานะฝุ่นทางจิตใจคืออะไร
0: คือกิเลส
1: ก็คือกลุ่มพวกโลภพวกโกรธพวกหลงกลุ่มพวกสิ่งที่เป็นด้านลบอ่ะสิ่งที่คนไม่ชอบอ่ะจัดว่าเป็นทุลีจิตที่ปราศจากทุลีมาห่อหุ้มเป็นมงคล
0: นั่นครับผมเฮ้ยผมขออนุญาตยกอุปมาธรรมะหน่อย
1: ได้เลย
0: ครับคือบัวย่อมมีใบที่หยาดน้ำไม่อาจเกาะติดได้ฉันใดผู้ทำนิพพานให้แจ้งแล้วก็ย่อมมีจิตอันทุลีไม่อาจเกาะติดได้ฉันนั้นอันนี้อุปมาธรรมของคำว่าวิรชังนะครับกลุ่มนี้นะครับอาจารย์ครับนิมนต์ขยายความหน่อยครับจิตที่ปราศจากทุลี มันเป็นมงคลยังไงครับ
1: จิตที่ปราศจากธุลีก็
0: หมายถึงจิตกลุ่มไหนคนที่จะปราศจากธุลีได้ต้องเป็นพระอริยบุคคล
1: ต้องเป็นพระอริยบุคคลต้องเป็นโสดาบันต้องเป็นสกทาคามีอนาคามีเปรียบเสมือนน้ำนะพ่อ
0: ครับ
1: น้ำที่เราดื่มเนี่ยถ้าเห็นใสๆเนี่ยไม่แสดงว่าน้ำสะอาดนะน้ำสะอาดไม่มีตะกอนด
0: ื
1: ่มแล้วรู้สึกมั่นใจว่าเป็นน้ำที่จะช่วยให้ชีวิตคนเรายืดยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นน้ำขุ่นเนี่ยเราไม่กล้าดื่มเพราะว่าน่าจะมีตะกอนนี้อะไรสิกปรกเข้ามาในร่างกายเราก็ไม่ดื่มนะครับเช่นกันคนที่มีจิตปราจาทุลีก็คือจิตที่ผ่องใสเม
0: ื
1: ่อไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงมีสติกำกับตลอดเนี่ยเราไปคุยคนเหล่านี้เนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจเพราะว่าเขาจริงใจเขาจริงใจเขาจริงใจเขาพูดออกมาจากความปรารถนาดี
0: แล้วกิเลสกลุ่มนี้อีกอันหนึ่งก็ลักษณะคล้ายกันกับเมื่อกี้นี่คือราคะโทสะโมหะ
1: ใช่
0: ก็เป็นตัวกิเลสร้ายคือเป็นธุลีที่ถ้าจิตที่ปัดเสียจากธุลีคือกิเลสสามกรองอ่ะที่พระอาจารย์ว่าสามกรองนะครับมันก็จะทำให้จิตมันเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ความชั่วมันก็จะไม่มีจากคนนั้น
1: คุณพ่อเคยได้ยินคำสุภาษิตไหมดินพอกหางหมู
0: ก็เคยได้ยินครับ
1: หางหมูแล้วไม่ดินพอกพอพอกแล้วก็คือจับเป็นก้อนใช่ไหม
0: ครับ
1: จากก้อนเล็กๆขยายเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เข้าเนี่ยจิตของคนก็คล้ายๆกันจิตที่ถูกพอกด้วยกิเลสคือถ้าใหม่ๆสมมติว่าจิตที่เราสมมติเราไปเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับมาจิตจะผ่องใสมากกว่าปกตินะเพราะเราไปคลีนจิตใจเรารู้เท่าทันกิเลสที่มันมาไม่ว่าจะเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมาเรารู
0: ้
1: กำหนดทันเนี
0: ่
1: ยแต่พออยู่สักพักหนึ่งมาทำงานอยู่กับผู้กับคนสติเราเริ่มหลุดสติเราเริ่มหลุดแล้วทีนี้โลภมาเมื่อไหร่บางทีมันเราไม่รู้ตัวโกรธมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะหลุดปากด่าหรือไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำรวมไปถึงความหลงด้วยดังนั้นถ้ามันพอกมาเยอะๆเนี่ยจะกลายเป็นตัวนี้ครับพ่อ
0: ตัวอะไรครับ
1: กิเลสตัวนี้ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า
0: อีโก้
1: อีโก้
0: โอ
1: ้จะกลายเป็นตัวกูของกูไม่ฟังใครแล้ว
0: ครับ
1: เช่นบางคนมีความรู้สูงบางทีความรู้สูงเรียนสูงเนี่ยเหมือนจะดีนะพูดธรรมะเนี่ยโอ้ยแผ่วๆพูดธรรมะสูงทรงพูดอะไรมันดูดีไปหมดแต่ว่าสิ่งที่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวนี้ก็ใช่ว่าสิ่งที่เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดออกไปใช่ว่ามันจะดีเสมอไปบางทีมันจะก่อเกิดกิเลสชั้นละเอียด
0: ครับครับ
1: เขาเรียกว่าอัศมิมานะอัศมิมานะ
0: ถือว่าตัวเองนี่เป็นหนึ่งในตองอู
1: ถูกต้องถือว่าเรานี่เลิศประเสริฐดีที่สุดต้องเป็นเราเท่านั้นในโลกกลายเป็นกิเลสตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอีโก้ส
0: ู
1: งกว่านั้นก็คือซูเปอร์อีโก้
0: ครับ
1: เป็นกิเลสชั้นละเอียดมองเหมือนดีแต่บางทีก็มองเหมือนไม่ดีนะ
0: ใช่ครับอีกอันหนึ่งนะพระอาจารย์ที่บอกว่าดินพ่อขางหมูเป็นสำนวนไทยเราก็หมายถึงว่าคนที่ทำอะไรแบบผัดวันประกันพรุ่งก็เลยว่าเดี๋ยวเหมือนกับนักเรียนเนี่ยบอกครูสั่งให้ส่งการบ้านนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ส่งไม่ทันทีนี้กว่าจะส่งได้ก็งานก็เยอะมันก็เปรียบเสมือนดินพ่อขางหมูนั่นแหละเพราะนั้นก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพอไปเยอะก็หมายถึงว่างานมันน่าจะทำแบบลุล่วงไปแบบ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธแก้วพีบูลครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการคายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการดับไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เร่งบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพลุและฉีดน้ำควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางยกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาล่าสุดสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดทางจังหวัดสงขลาจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สข.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ผู้นำตุรกีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการตุรกีที่ยืนยันว่า ประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีสนทนาทางโทรศัพท์กับชีคโมฮัมเหม็ดบิลซายิดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือ UAE เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะยังคงเดินหน้าผลักดันความพยายามทางการทูตที่มุ่งเน้นสันติภาพต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้นำตุรกีและ UAE ยังหารือเกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในหลายภาคส่วนโดยประธานาธิบดีแอร์โดนระบุว่าตุรกีจะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

เหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีเว้ย
1: เอาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไหนช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภจังหวัดทั่วประเทศคอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: หุ่นทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคิดถึงทุกท่านครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ AM ยังฟังไม่ได้นะครับอยู่ในระหว่างการรออุปกรณ์การซ่อมแซมต้องขออภัยพี่น้องของเราแฟนรายการนะครับที่ฟังทาง AM ไม่ได้ไม่ว่าชายภูมิหรือต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าในระหว่างที่เครื่องส่ง AM นะครับ621กิโลเฮิรตซ์ยังไม่มาเนี่ยเราก็จะให้พี่น้องโทรเข้ามือถือผมก็ได้นะครับมือถือส่วนตัวแล้วผมก็จะเอามาจ่อไมค์ออกทางรายการให้อันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเราก็เป็นการผ่อนคลายนะครับแต่อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านฟังเองไม่ได้ท่านจะดูไลฟ์สดทางจะดูทาง Facebook ไลฟ์ก็ได้นะครับ Facebook นี่ท่านก็ตัว F สีน้ำเงินนะครับ Facebook ท่านก็กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่าสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ก็จะดูได้สดๆเห็นผมเลยนะครับหรือจะดูทางเว็บไซต์ครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับใน www.radiokhonkan.prd.go.th อันนี้ก็ดูได้หรือ TikTok นะฮะ TikTok ท่านก็ยังดูได้ก็คือRadio KKPRD แต่ว่าพี่น้องเข้าคงสิลำบากที่เห็นพวกปิดในลูกหลานเบิ้งไห่นะครับนี่ต้องขออภัยพูดถึงเหตุขัดข้องให้พี่น้องเขาฟังนะครับวันนี้คุณสายันสุริยะสกุลพงศ์ครับได้ขออนุญาตมีภารกิจให้ผมแจ้งให้กับพี่น้องแฟนรายการได้รับทราบวันเสาร์วันนี้คุณสายันลาเทวลาเสาร์อาทิตย์ที่แล้วผมก็ลาครับเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหไปไกลท่านฟังครับไปประชุมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสัญจรภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดลพบุรีนะครับภาคกลางไประหว่างวันที่28นะครับ28เดือนสิงหาคมถึงวันที่30สิงหาคมก็ตรงเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับไม่ได้จัดรายการทั้งหมอขอก็ไม่ได้จัดสวทก็ไม่ได้จัดนะครับก็เลยเสาร์อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้จัดทางให้คุณสายันจัดรายการทางนี้แทนนะครับ

ุด269ในจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยนะครับผู้ที่เกษียณราชการใน30กันยายนนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์ไม่นีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านรองพันเทพเสากูสนอันนี้ท่านก็เกษียณ30กันยายน69แล้วก็ปลัดจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านปลัดพิทูลคำพิรมท่านก็เกษียณอายุราชการแต่อีกทั่วในจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับในส่วนสารกลางก็เกษียณกันตั้งแต่ผู้ว่านะครับแล้วก็หลายส่วนในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีน้องเปิ้ลเกษียณคนหนึ่งแล้วเพื่อเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนี่ยนะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นของเราและภาคีเครือข่ายนี่นะครับก็จัดงานตุ้มโฮมครับวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานดั้งเดิมนะครับที่วัดธาตุพระรามหลวงโดยท่านพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬานะครับมหาวิทยาลัยจุฬานะครับวิทยาลัยสงฆ์วิทยาเขตขอนแก่นของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุพระรามหลวงจะจัดงานตุ้มโฮมวิถีวัฒนธรรมอีสานเนี่ยนะครับในวันที่9นะครับวันที่9วันที่9ที่ถึงนะครับ9กันยายน2569ที่บริเวณวัดธาตุพระรามหลวงนะฮะมีงานหลายอย่างครับสภาวัฒนธรรมร่วมกับวัดธาตุพระรามหลวงเนี่ยนะครับอันแรกก็คือจะมีการยกช่อฟ้านะครับยกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อพระลับที่สร้างใหม่นะครับ3ช่อฟ้าจากนั้นก็จะมี ขอไปฮะมีการแสดงนะครับหมอลำศิลปะการแสดงหมอลำดั้งเดิมนะครับมีการออกบูธของสภาวัฒนธรรม26อำเภอแล้วก็มีการแข่งขันสารพันยะนะครับมีรางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศแล้วผู้รับแค่10คณะนะครับรับเพียง10คณะเท่านั้นมีรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยนี่ 5,000 4,000 3,000 นะครับได้รางผู้ที่ไม่ได้รางวัลก็ชมเชยก็500บาทนะครับแต่ว่าก็มีรางวัลเยอะแยะนะครับก็อยากให้เล่าให้ท่านฟังว่ารางวัลสารพันยะที่จะจัดขึ้นที่วัดธาตุพระรามหลวงในวันที่9เนี่ยนะครับในวันที่9กันยายนนี่ที่วัดธาตุพระรามหลวงนี่รางวัลน่าสนใจนะครับรางวัลนี่ก็ประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศนี่นะครับ 5,000 บาทนะครับนี่รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นของเรารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็ 4,000 บาทนะครับอันนี้พร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศที่2 3,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลชมเชยอันดับ1อันดับ1อันดับ2นี่ก็รางวัลละ 1,000 บาทและรางวัลชมเชยทุกคณะนะครับก็อีก500บาทอันนี้ให้สมัครถึงวันที่8กันยายนนะครับสมัครถึงวันที่8กันยายนส่งใบสมัครที่อาจารย์กิติสุวรรณลานะฮะอาจารย์กิติสุวรรณลาหมายเลขโทรศัพท์ครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับ096นะครับแล้วก็ขออภัยนะครับขออภัยพอดีมีสายโฆษณาสายเข้ามาทางมือถือผมกำลังเปิดมือถือตรงนี้อ่านนะครับทีนี้ก็ให้แสดงเนี่ยนะครับคณะละ15นาทีเอาแค่10คณะนะครับสมัคร10คณะเต็มแล้วพอเลยนะเริ่มแสดงตั้งแต่9โมงเช้าอันนี้ก็ที่วัดธาตุพระรามหลวงนะครับนอกจากนั้นมีการออกร้านนะครับมรดกภูมิปัญญา

0: จากสภาวัฒนธรรมอำเภอนี่ทั้ง26อำเภออันนี้ก็เล่าสู่ท่านฟังแล้วเราก็จะมีจัดพิธีนะครับตุ้มโฮมวิถีอีสานงานวัดมีสอยดาวเสาเดือนนะครับเครื่องจักสานที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมอำเภอนะครับระดมที่เป็นรางวัลจับฉลากเป็นเครื่องจักสานนะครับอันนี้วันเดียวนะครับใช่วันที่9วันเดียวตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง16นาฬิกาที่บริเวณวัดธาตุแล้วเราก็จะมีการทำพิธีนะครับบายสีสู่ขวัญให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นของเราที่เกษียณอายุราชการท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านปลัดจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านวรพันธ์สิริชัยชนะอันนี้ก็จะมาร่วมก็จะสู่ขวัญให้ด้วยแล้วก็จากน้องเปิ้ลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เราก็จะทำพิธีใบสีสู่ขวัญให้ตามวิถีอีสานบ้านเราคือวิถีอีสานที่ไปมาลาบอกนภาษาอีสานนะครับไปมาลาบอกก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วตอนนี้พี่น้องของเรานะครับที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็ขอเรียนเชิญนะครับเมื่อกี้ผมบอกหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์กิตติสุวรรณลานะครับ096703-8675 096-703-8675นะครับหรือ ID Line นะครับก็ ID Line นี่คือ0905785012อันนี้สมัครกันนี้เลยก็ได้นะครับทั้งสแกนไลน์สมัครก็ได้แล้วโทรมานะครับถ้าครบนะครับ10คณะเมื่อไหร่ก็ถือว่ายุติทีนี้เกณฑ์กติกาเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์กติกาง่ายๆคือคุณสมบัติของและกติกาการประกวดเนี่ยนะครับจำนวนสมาชิกทีมละ5คนขึ้นไปไม่เกิน9คนนะนี่ไม่จำกัดอายุประเภทชายล้วนหรือหญิงล้วนนะครับ5คนขึ้นไปไม่เกิน9คนใช้เวลาประกวดไม่เกิน15นาทีนะครับเริ่มจับเวลาจากการแนะนำตัวเป็นต้นไปนะครับ3ครับบทกลอนที่จะใช้ในการแข่งขันต้องมี2บทกลอนบทกลอนที่1บทกลอนอิสระหรือบทกลอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระศรีสัตนาคณหุตหรือหลวงพ่อพระลับเนี่ยนะครับอันนี้บทกลอนที่2ครับบทกลอนลาก็เรียกว่าบทกลอนลาอันนี้ห้ามลำนะครับบทกลอนลาเนี่ยห้ามลำห้ามขับเสภาก็บทกลอนลาเนาะครับบทกลอนสารพันแล้วก็บทกลอนลาห้ามลำห้ามขับเสภาครับบทกลอนลาเนี่ยทีนี้การแต่งกายก็แต่งกายชุดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอีสานอันเหมาะสมวัฒนธรรมอีสานเป็นอย่างไรพี่น้องก็คงจะเข้าใจเนาะครับ5ครับต้องมีขันหมากเบงบูชาพระรัตนตรัยอันนี้จัดเตรียมมาเองนะครับขันหมากเบงเนี่ยมีทุกคนให้ครบทุกคนที่เข้าประกวดถ้าสมมติ9คนก็มี10ขันขันหมากเบง10ขันถือมาคนขันละคนนะครับ6คนก็6ขันอันนี้ขันหมากเบงนี่ทางคณะกรรมการจะไม่ได้จัดให้นะครับท่านต้องเตรียมมาเองนะครับอันนี้รับสมัคร10ทีมนะครับอันนี้เล่าสู่ท่านฟังก็ขอเชิญนะครับที่ผู้ท่านมีศิลปะในการที่จะแข่งขันนี่สมัครมาคณะแรกเลยนะครับถึงวันที่8สมัครมาคณะแรกแต่เมื่อคืนนี้ก็คือจากอำเภอไปน้อยบ้านท่าแร่อันนี้คงจะมีความพร้อมนะครับสมัครเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้น่าจะเยอะแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ท่านทราบนะครับเป็นที่น่าสนใจครับเป็นการรักษาอนุรักษ์ประเพณีอีสานบ้านเรานะครับอันนี้เรียกว่าสรพัญญะเสียงศรัทธาถวายหลวงพ่อพระรับวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับสมัครแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายนนะครับวันนี้วันที่5ก็เลยอีก3วันถ้าครบ10ทีมแล้วก็จบนะครับท่านต้องรีบสมัครนะครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะเข้ามาสู่รายการนะครับแลกเปลี่ยนกับพี่น้องของเรา พี่น้องที่จะอยากโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหมายเลขเดิมท่านรู้ดีนะครับ0432367 26อันนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาได้พี่น้องครับในวันเสาร์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยประเทศของเรานะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์มาจากชัยภูมิครับพญายคนนอนหน้าชัยภูมินะครับพญาไพก็โทรมาบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสาหัสสากันขณะนี้และเป็นภัยร้ายแรงของชาติบ้านเมืองก็คือภัยยาเสพติดท่านผู้ฟังครับภัยยาเสพติดนี่พูดที่ไหนทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นภัยร้ายแรงของชาติบ้านเมืองถ้าเราไม่รีบปราบปรามกำจัดอย่างเด็ดขาดจากบุคคลก็ใดก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจากต้นตอของผู้ที่นำปัญหายาเสพติดเข้ามาอ่ะก็เชิญเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม
1: หัวเงินสีเด้อ
0: โอ้พญาเตรียมอ้าวสายแรกได้พญาเตรียมเชิญครับ
1: ยำยำก็ผู้เบิ้งเลยเดี๋ยวนี้ผมกันนั่งอยู่หน้านี่ละ
0: ฝนตกบ้างวันนี้พญาเตรียม
1: ตกตัวแห้งบ้าช่าง
0: โอ้
1: แต่ว่าขอนแก่นนี่ลูกสาวพ่อมาเอาบ่งงามทั้งหมู่ข่อยอยู่นี่รถไปยากมายากซะต
0: ั้นวายบ้านผมอยู่ข้างบึงจันทคอนนี่มันท่วมเลย
1: เออนะว่าผมก็บ่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าของผมมีสาสองมวยเพราะว่าหน้าสาผมกับเครื่องเข่าผมก็บ่ได้เดือดร้อนหรอก
0: ครับผม
1: บัดนี้ก็ดีโน่มาได้แท่งยังของเฮาแล้วบัด
0: เอ้ามีเรื่องหยังมื้อนี้เช่น
1: วันนี้ผมก็สิขอเว้ากับแฟนๆเฮาขาประจําตุ้มไฟโซ่ไปโซ่มานี่ละ
0: ครับ
1: เออตอนก่อนนี่ก็ผมฟังเพิ่นเสาก่อนมันว่าสิรายการของกันคือที่เพิ่นมาดอกกันพบเพิ่นมา
0: ครับ
1: คือบัดนี้ผมว่าเฮานี่แยกนั่นสาสมาธิของเฮาเน
0: ี่
1: ย
0: แยกยังไงล่ะ
1: คือเรื่องการบ้านการเมืองก็ให้มาทั้งดร.สมยงสิละคือเรื่องทั้งนั้นมันเกี่ยวกับปัญหาครับเรื่องที่ดินเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้เพิ่นเปิดโอกาสให้เพิ่นบอกจ้าผมว่า
0: ครับครับครับ
1: เออนี่แหละก็ให้ถามเพิ่นเรื่องนั้นก็คือเรื่องการบ้านการเมืองก็จะนั่นแต่เฮามาคุยกับเฮาเอาเออเพราะว่าเว้าแล้วผู้แทนเขาก็บ่ฮู้ใส่เฮาดอกมื้อนั้นผมฟังสภาว่าโอ้เล็กน้อยนี่บ่เคารพเก่งจําประธานสภาอีหยังเลยท่านโอ้ยผมฟังจะจังได้บ่คือสมัยตะกี
0: ้
1: เออว่าจะจังไหนว่าเอาแต่ประโยชน์ของเจ้าของ
0: มันเป็นได้ล่ะ
1: พญาจาติปากยาบ้าปากเพราะละซั่นหยังนี่บ่ใครเว้า
0: เออ
1: เนี่ยล่ะผมว่าพี่น้องเฮาที่ต้นอรอด
0: ครับ
1: ผู้แท้นมาจากชื่อเสียงนี่มันเป็นจังซี่ล่ะจะตั้งทั้งเวลาทั้งเทศบาลตำบลอตอเฮากันคือเขาเสียเงินเขาก็ต้องหาประโยชน์เอาขึ้นนะครับท่าน
0: เอาเอาเอา
1: เออนี่แหละผมว่าเอาเอาฟังก็ไปจำทำเลยครับ
0: ครับขอบคุณพ่อใหญ่ปวดซีนอนหน้าพ่อใหญ่เตรียมตำบลมัวเงินอำเภอนำพ่องจังหวัดขอนแก่นครับขอให้เราอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องก็สิเห็นน้ำกันเนาะครับสถานการณ์ผมสิเว้าเรื่องฝนจักหน่อยเมื่อวานนี่พ่อใหญ่เตรียมเว้าถือครับอยู่รอบบึงจันทนครอยู่แถวถนนมิตรภาพน้ำท่วมครับผมมาจัดรายการผ่านบึงจันทนครมาน้ำในบึงจันทนครเต็มเลยแต่มันท่วมข้าวเดียวเนาะมันระบายบ่ทันซื่อที่นี่ถามไปทั้งชัยภูมิถามไปทั้งโคกโพไส้ฝนบ่ตกพะว่าเอ๊ะมันเพิ่งจะมาตกแต่ในเมืองพ่อค้าแม่ขายหาบเร่ทั้งหลายเพิ่นแห่งลำคานเนาะคือกันฝนมากับการค้าการขายน้ำตลาดตะลี่น้ำฟุตบาทนี่โอ้ครับถือว่าเพิ่นช่วยได้คือเมื่อใดฝนตกเอาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ครับจากไซโน
2: โอ้แถวบันเทิงบันทมนี่ละ
0: โอ
2: ้ครับขวดน้ำสาใจเขาก็จะเบิ้ลละน้ำก็ได้มาทางที่เนี้ยบอกว่าเนี่ยตกพอลิ้นนี่ละ
0: โอ้ยจากสิบาทยังไงน้องพี่น้องเอ้ย
2: ครับฝนมาตกป้าผมอยากจะถามเรื่องอันเร
0: ื่อง
2: เยียวยาเกษตรกรเฮาเป็นยังไงคือมีอิ่มซิมแต่พันไหนไรเท่าไรปีนี่ไหมครับ
0: เงินเฮ็ดหน้าบ่เว้าอยู่นี่แม่นบ่
2: เงินเฮ็ดหน้าเมีย
0: อ้าว
2: ทะเบียนก็ลงไปแล้ว
0: ครับ
2: ผู้ใหญ่บ้านก็มาถ่ายรูปแล้ว
0: ครับ
2: ตั้งเข้าโทรทัศน์กับมิตรซีรีทั้งวิทยุกับมิตรซีรี
0: ครับ
2: หรือว่าเพิ่นสิบ่ให้ว่า
0: เงินเยียวยาเนาะชาวนาเน
2: า
0: ะ
2: เงินเยียวยาปีกายนี่ทับมันนับพงเผาเราจ่ายเราเดี๋ยวปีกายเนี่ยได้มาซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันสูบน้ำแล้วปีนี้มิตรซีรีเนี่ย
0: ครับ
2: สุริยะรุ่งเรืองกิจแต่ระหว่างไหนบัวแล้วมันตีเกษตรเนี่ยครับมีทิมทิมอยู
0: ่ครับ
2: เป็นไอ้น้อพญายประจนฝนแห้งบนน้อทางบ้านต้องคอยอ่ะ
0: พญายประจนนอน
2: ทางบ้านผมแห้งแท้พญายประจนเอ้ยบอกมาตกทางนี้เนี่ยเจ้ามันใกล้น้องคอยมันใกล้อยู่แล้ว
0: เอ
2: าครับสำเร็จละผมจะเล่าเรื่องเงินนั่นละเง
0: ิน
2: น
0: ั่
2: นละ
0: ครับ
2: พญายไรเท่าไรปีนึงขึ้นมีทิมทิมเถอะกันดอก
0: ครับผม
2: เอาครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้พี่น้องทั้งบ้านทมบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นอันนี้เป็นหัวใจของพี่น้องครับเพราะรัฐบาลได้ประกาศแล้วว่าสิซอยเหลือเยียวยาให้กับชาวไร่ชาวนา10ไร่ว่าซั่นฟังทีแรกแต่ก็ว่าไร่ละพันต่อมาก็เป็น15ไร่จักไร่แท้ๆหรือบ่ท่านนั่งบ่ท่านได้ประกาศออกมายังเสด็จน้ำสิให้ไล่ละพันหรือไล่ละพันหาหรือ 2,000 กันยังบ่เสด็จน้ําที่นี่พี่น้องจากบ้านทมบ้านเป็ดเราก็โทรมาตามครับเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีข้าวที่แล้วเข้าใจแล้วเอาสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับท่านประธานครับ
0: โอ้พญาไปจดมาแล้วเว้ยเอาเชิญ
3: พญาบ้านเป็ดละว่ารัฐบาลคือบ่อยเฮาไล่ละ 2,000 ผมก็ยังรอฟังรัฐบาลคือเล่านั่นล่ะผมก็เลยคิดว่าเอ๊หรือแม่นข้าเจ้าสิให้เธอเดียวเลยให้เธอเดียวเลยคือเป็นคาเกี่ยวเขาไปเลยนะต่างจากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผ่านมาประยุทธ์จันทร์โอชานี่ให้สองช็อตช็อตหนึ่งคือให้ค่าปรับปรุงพันข้าวนี่ไร่ละ 1,000 ต่อมามาให้คาเกี่ยวเขาไร่ละ800เข้าได้รับสองช็อต
0: ครับ
3: หรือเป็นรัฐบาลในชุดนี้นี่สุยะจุงเรื่องเรื่องกิจนี
0: ่
3: ที่ให้ทุกเดียวบ่พญาบ้านเปียดเลยนี่ล่ะผมก็เลยรอฟังคือกันนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้ที่แน่ๆข่าวดีมีจังซี่นะบัดนี
0: ้
3: ตามที่รัฐบาลเพิ่นไปช่วงครม.สัญจรที่สงขลานี่เนาะบัดนี้เพิ่นไปตั้งสงขลาโมเดลบัดตั้งหากว่าผู้ใดที่นี่น้ำท่วมให้ที่บัดนี่ตั้งหากว่าช่วยการจังหวัดประกาศเป็นเขตให้ที่บัดแล้วนี่เพิ่นเสียวสงขลาโมเดลเป็นลายลำดับเดียวกันเหมือนเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยคือให้เงินค่าเยียวยานี่ค่าน้ำท่วมปุ๊บนี
0: ่
3: จ่ายทันทีเลยเพราะว่ารัฐบาลประกาศแล้วว่าจะทำประกันภัยให้ชาวนา30ล้านไร่ทั่วประเทศด้วยก็ให้ชาวนานี่จกเงินแม่แต่บาทเดียวเฮ็ดประกันภัยรัฐบาลสิเฮ็ดให้เองเลยค่าน้ำท่วมปุ๊บผู้ว่าการทั่วราชการจังหวัดประกาศเป็นภัยพิบัติปั๊บนี่คือเงินเสียทันทีเลยไม่คาดว่าบ่เกินประมาณอาทิตย์2อาทิตย
0: ์
3: ค่าน้ำท่วมปุ๊บนี่ค่าน้ำท่วมเสียทันทีเลย10,000แล้วก็หากว่าจ่าย10,000ทันทีแล้วนี่ต่อไปนี่สิจ่ายตามค่าเสียหายหลังจากน้ำลดสิจ่ายตามค่าเสียหายกรณีน้ำพัดเหี้ยนพัดซ่านคนนี
0: ่
3: แล้วก็มีคนล้มคนตายนี่สิจ่ายท่านที่เลย 100,000 บาทหลังจากน้ำท่วมแล้ววันนี้ก็สิมีคนตายคนล้มคนตายเท่าใดกันคนตายก็คือเสียศพละ2ล้าน
0: โอ้
3: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีหากว่ารัฐบาลเพิ่นเว้าละเว้าคนได้ยินทั่วประเทศแล้วพ่อใหญ่บ้านเป็ดก็สิได้ยินอยู่มั้งผมก็บ่เบิ่งโทรศัพท์ผมเบิ่งโทรศัพท์บ่เป็นแน่พ่อใหญ่บ้านเป็ดเล
0: ย
3: ผมเบิ่งตั้งแต่ไอ้ฟังแต่วิทยุอย่างเดียวผมนอนตรงที่บ่มีโทรทัศน์บ่มีหยังผมฟังแต่วิทยุข่าวดีครั้งที่2ครับสำหรับชาวนาเกษตรกรเฮาเด้อครับเด
0: ้อ
3: ตามผมฟังวิทยุนี
0: ่
3: อันนี้ท่านเฒ่าออกจากวิทยุนี่ผมว่ามันเป็นออกจากกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งรัฐบาลเพิ่นคุมไอ้สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่คันข่าวบ่ดีเพิ่นบ่ให้ออกเพิ่นเอาแต่ข่าวดีๆออกเ
0: ด้อแม่น
3: วันนี้ข่าวดีของเพิ่นนี่ว่าประเทศแถบยุโรป27ประเทศนี
0: ่
3: เขาบ่กินข้าวไอ้ประเทศอินเดียบ่ส่งข้าวให้เขาเขาเลยหันมาซื้อข้าวไทยโดยทำสัญญากัน10ปีจะซื้อตันละ 30,000 บาทครับชาวนาเกษตรกรที่เคารพทุกท่านพวกเขายินดีเลยตบมือให้อนุทินแน่มองนี
0: ่ อันนี้ข้าวมันบ่เนี่ยอันนี้ข้าวมันบ่ข้าวมันบ่เนี่ยข้าวมันบ
3: ่เมียนเมียนข้าวอันนี้สดสดเลยฟังมาแล้วผมเดี๋ยวออกจากสถานีมิสเตอร์เอ็มไปไทยแล้วก็ออกจากปากของนางสาวดัชราธนาลีเด็กไอ้รัฐบาลยังโฆษกรัฐบาล
0: อ
3: ันนี้คือฟังเลยข้าวไล่เรียกว่านี่ข้าวไล่โควิด19มาแล้วครับคัมแบ็กทูไทยแลนด์แล้วโลโควิด19คัมแบ็กทูไทยแลนด์แล้วแล้วว่าไงดี 20,000 คนแหละคนไทยเอาเอาสักนี้ล่ะครับเอาสักนี้ล่ะ
0: พอดีพอดีพ
3: อ
0: ครับผมอ้าวสวัสดีครับอ้าวพ่อแน่จันพ่อแน่จันได้ยินบ่
4: ได้ยินครับอาจารย์ก็ฟังได้แล้วก็ดีครับนี่แหละมันได้ฟังแบบนี
0: ้
4: ก็ด
0: ี
4: เ
0: ด้เพราะให้ประจนตัวเพราะให้ประจน
4: ได้ย
0: ิน
4: คร
0: ับ
4: ได้ย
0: ิน เออ
4: เจ้านะครับโอ้ยการคนน้ำดีคนมาซะนะโอ้ยเหลือใจเด้คนไปตกตำบลพี่น้ำซะเนา
0: ะว่าตก
4: การอยู่ทั้งเดียวโอ้ยบ่มาเลย
0: เอาหมู่บ้านนี่ตกบ่เพราะอาจารย
4: ์บ่มาฮอดครับเห็น
0: เหลียวอ๋อคนแก่นน้ำท่วมสมข้าวเดียวหรอวะไล่ลงบึงจันทนครเต็มเบิด
4: โอ้ยแต่ว่าปฏิเสธเกี่ยวบ่เนาะหยากรวมเบิด
0: แล้วเดี๋ยวพอเว้าเรื่องจะเว้าแล้วสิเว้าให้ฟังอยู่เรื่องน้ําบาดาลเอาเว้าเว้าพ่อจัดมีหยังมื้อนี้เว้าเลย
4: มันก็ว่าเรื่องน้ําบาดาลนี่มันสิเป็นเป็นไปได้บ่อาจารย์เอ้ยมาคือคือต่อแต่เนาะเนาะเรื่องน้ําบาดาลคนละครึ่งเลยคนละ40 60หรือ
0: เออ
4: เออรัฐบาลนี่จังได๋จังสิมันบ่มีวังสิเพิงเลยเด้อชาวนาเฮานี่ก็คิดว่าอันเอางบประมาณมาใส่จุดนี้คือสิบ่เสียหายดอกพี่หรือว่าเสียหายคือจังสนามฟุตซอลดึกสตงหรอกบ้านประมาณระบบพอกับว่างน้ำกับพวกทอกับกับพอท่านเห็นน้ำไหลอยู่นี่ขันเย็ดปั๊บนี่ผมมาล่องล่องเอางบมาล่องเบิ่งจักรลานสองลานนี่ล่องเบิ่งดูขันบ่ได้เปิดป้ายด้วยชีวิตชาวนาก็เป็นตัวอย่างที่คือเฮานี่ผลิตอาหารนะอาจารย
0: ์
4: กันเฮาบ่มีแห้งผลิตอาหารแล้วยังผมเนี่ยคิดว่าแม่แต่เขาผมเนี่ยผมคิดว่าไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงครบทันได้อยู่ปังนะครับอาจารย์เนาะ
0: ครับ
4: ปลาชาวนาเฮานี่ก็มีสิจํากัดคือน้ําคันน้ําบ่มีก็คือบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได
0: ๋
4: อือน้ําท้องฟ้าบ่ได้ก็ขอน้ําใต้ดินให้แน
0: ่เออ
4: ครับได้เพราะมันบ่มีวังสิเพิงแล้วนะถ้าอยู่กับไปตั้งแต่มังของมันไปไปกลัวไปนานคนก็มันก็เฮ็ดให้เฮานี่คือมันเป็นยังไงหมู่คำว่าเอลนีโญนี่ก็ไว้ก็สร้างตั้งแต่ปัญหาให้กับแรงกับแรงให้สุดท่วมกับท่วมให้สุดมันเป็นอะไรอาจารย์ที่ยังเป็นอย่างสี่เสมอนี่มันคือจังความหวังนี่มันเกิดความหวังกับรัฐบาลนี่ก็ว่าอนุมัติในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชาวนาได้บ่คือมันความสิเว้าล่ะเนาะกำลังกดถอยล่ะ
0: เดี๋ยวถามนิดนึงน้ำซีดิขึ้นบ่แถววันแต่อันตัวกันเรื่องเฮานี
4: ่มันบ่มาดอกอาจารย์เพราะว่ามันมีไอ้ผู้เพิ่นรู้กระแสนี่มันมาบ่ได้ดอกมันมาบ่ได้เทียนๆมาอยู่ทางบ้านพุ่นละบ้านยังเกาะบ้านต้องดูผ่านมานี่ก็บ่ผ่านมาแล้วผมว่าบ่ต่ำกว่า20ปีก็บ่เห็นน้ำได้อีกเที่ยก็ต้องดูทางแว่งหน่อยพุ่นน่ะท่านบ่ท่านเห็นน้ำได้อีกเที่ยผมก็ไปเบิ่งเรื่อยๆอยู
0: ่เดี๋ยวนี้เขายังบ่ถึงขนาดตายแม่นบ่พ่ออาจารย์
4: มันเหลือต้องมองมีโซลาร์เซลล์นะอาจารย
0: ์โซลาร์เอ๊ะแปลกเนาะ
4: เรียบร้อยปึ๊ดเลย
0: แรงนี่สิผมเห็นทั้งที่ผมขี่รถไปว่าโอ้แต่ได้ต้นสัตว
4: ์ยาตัวมานี่ผมลงทุนไปแล้วประมาณนี่ 30,000 ได้เนี่ยมันต้องเสียหายไปนี่ล่ะเขาต้นทุนนี่มันหายไปเนี่ยคือความติดศูนย์แล้วก็ติดลบอีกก็มีวิธีเดียวก็คือแก้ปัญหาชาวนาได้ก็คือเลี้ยงวัวนี่เอาไว้ถ้าขายซื้อเขากินผู้ที่ขยันเนี่ยผู้ว่าขยันก็ปล่อยถิ่มไปเลยก็ยู่ไปมัวๆแม่ๆไปว่ารอให้รัฐบาลซอยอย่างเดียวผมบ่คิดแบบนั้นเด้ครับผมคิดว่ามียังเฮ็ดได้เฮ็ดไปนี่ยังเฮ็ดได้มีวิธีแก้ไขยังได้เฮ็ดไปมีงัวมีควายก็เลี้ยงไปพอได้ขาย
0: ครับ
4: ได้ได้ติดศูนย์แก้คิดไปแล้วก็มันก็คือจังรัฐบาลบ่สนใจล่ะครับเพราะว่ามันเป็นจังได๋เพราะว่าเฮาเรียกมานี่ก็หวังว่าสิเพิ่งเนาะเพิ่นนี่ก็ได้เว้าได้จาก็คิดต่ออยู่อาจารย์เนาะ
0: ครับครับเอาๆโอเค
4: ท่านอาทิตย์นี้เป็นไรสิได้เว้าบ่
0: เอาเดี๋ยวได้เว้าอยู่เดี๋ยวก็ได้มาโทรบอกไปบ่อยู่หม้อขอพุ่นล่ะ
4: ครับครับ
0: ขอบคุณโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ผม
0: สวัสดีครับอ้าวพี่โควิดว่างไหน
5: ไอ้มาเอาของมาส่งนี่ล่ะบ่มีอย่างคนเด็กก็เลยเอาของไว้นี่ล่ะก็โมเพิ่นเพิ่นมาเปิดประตู
0: เอาเพิ่นนั่นตัวพักเข้าไปเลยประตูนั่นเยอะแล้ว
5: ครับ
0: ผม
5: แล้วมันเจ้าหน้าที่วัดล่ะหัวโลดหลอกผู้เฒ่าโยม
0: เอาผมจัดรายการอยู่เสาเท่าห้องแก่ในไก่นี่แหละเดี๋ยวผมจะแวะไปเบิ่งหรอกพระเจ้ากลับไปนี
5: ่พระท่านได้กลับแล้วนางเศร้าแห้งอยู่นางส่งไว้ให้ต้องเดียวผิดมากว่าบ่นี่
0: เดี๋ยวผมกะว่าเที่ยงผมจะแวะไปหาท่านพระท่านได้กลับเด้อผมจัดรายการอยู่
5: จะพาว่าผมเข้าตาคําเดียวเชียร์ผมแล้วไปท่านได้เห็นไป
0: ผมบอกจากเดี๋ยวจะโทรถามนะผมเรื่องจัดรายการเรื่องรายการด้วยนะโอเคมันหมอจะทำนะโอเคครับครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
6: เป็นไร
0: เมื่อกี้เก่าอ๋อพระเจ้าบุญไรบ
6: ่ครับ
0: เมื่อกี้จัดงานวัดธาตุวัดที่เก้าผู้ดีพี่น้องมาจัดซอยดาวเลยโทษมากขออภัยพระเจ้าบุญไรจากกุฎล่างวางไหน
6: ตัวเกือดหรอกแต่ว่างว่าบอกหูว่าอ๋อแต่ว่ากับว่าท่านตายหรอก
0: อืม
6: เดี๋ยวมันก็บอกหูว่านี่กันโลกอยู
0: ่
6: ผลก็เป็นอย่างที่แล้วรัฐบาลก็คือต่อกันจังใดหรอก
0: จ
6: ะต่อยังก็บอกปิ่นว่าที่ให้น้ำมันไทยหน้าคืออีหยังก็บอกมีผู้เฒ่าก็บอกซอยเดี๋ยวจังบอกว่าซ้ายเขาให้ชาวนาหันเดี๋ยวเป็นตั้งแต่แต่นี
0: ้ครับ
6: เราก็มุ่งผู้ซอยแดดพ้นมันก็เอามาหักหมายผู้เฒ่าจัง
0: นั่นเอาไว้แล้วมาผู้เฒ่าแล้วเอา
6: แดงตัวเนี่ยจังผู้ซอยมุ่งจับที่มุ่งจับพ่อคนเดี๋ยวเป็นอย่างเจ้าผู้แสดงตัวเดี๋ยวมันมีตนโตบอดแต่คนแสดงออกมาให้ถ่ายเขาจังเลย
0: ครับโอ
6: ้ผมว่าอย่างนี
0: ้ครับ
6: เดี๋ยวคนนี้จะผู้ทำก็คือกันคนนี้จะเนื้อบอดเขาจะได้ต้องผมในแห้งหมดผมในแห้งหมดแห้งแล้วแต่ว่าอะไรอะลูกอะไรอย่างวันนี้ก็ชวนก็บอกว่าดีใจเราเราขอบลุงไปหลาย
0: โอ้เราฟังข่าวตัว
6: เราก็ฟังน้ำเล่าเจ้าหมดผมนี่ก็พ่อมรู้หน่อยเนาะแต่ว่าอย่าห่วงน้ำวันนี้ไปฟังเรื่องเอาเรื่องเอาว่าเป็นผู้สาวว่าว่ามันติดตา
0: เป็น
6: เออแล้วๆไปโอ้ยใหญ่เพิ่นก็ทาอยู่ตามเข้าบ้านไปบ้านนั่นบ้านนี่ครับสําหรับอย่างนี้หรอก
0: ครับ
6: แต่วันนี้เด้อดอกเ
0: ด้ออ้าวเอาอยู่ดีครับครับอยู่ดีแม่งพ่อใหญ่บุญหลายจังเพิ่นกุดลั่งจังหวัดมหาสารคามนี่เราก็เว้าตัดพ่อรอแล้วรออีกบ่สิเป็นเงินคนเฒ่าคนแก่ว่าสิเพิ่มให้ก็เงียบๆเพราะว่าสิเป็นเงินซอยเกษตรกรสิซอยไรแล้วเท่าใดก็คืออ่านได้แถวว่าเสร็จอันนี้คือคำถามจากพี่น้องเกษตรกรครับที่ถามผ่านรายการเข้ามาเนาะสวัสดีครับผม
7: โอ้ท่านแล้วคนละเงินเป็นละทอง
0: สวัสดีครับ
7: ท่านอาจารย์ท่านเป็นสมโยงสวัสดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
7: ท่านราชการชิบชิบจังเลยกลับมาแล้ว
0: ครับขอบคุณนะ
7: ไปลพบุรีเหรอครับแล้วไปต่าง
0: ไปลพบุรีครับไปประชุมสัญจรสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่เมืองพนา
7: ลพบุรี
0: ครับครับผม
7: สายป่าประจนมาแล้วป่าประจนรีพอสเตอร
0: ์
7: รีพอสเตอร์การข่าวท่านดีมากเลย
0: ครับผม
7: นักข่าวประจนสมชื่อที่ผมหนุ่มกลางทุ่งชาญเมืองเนี่ย
0: ครับ
7: ติดตั้งฉายาให้ท่านว่าปราชาวบ้านโลคอนเซ็ปต์ปราชาวบ้าน
0: ครับ
7: ท่านจะอยู่หรืออยู่อะไรก็แล้วแต่ผมมอบเพลงคณะรายการของร็อกเมืองขอนของอาจารย์ธีย่านะท่านนะ
0: อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
7: ขออภัยตลอดท่าน
0: ขอบคุณครับ
7: มีที่ถึง
0: ขอบคุณมาก
7: ถึงทุกท่านนั่นแหละ
0: Every
7: Miss
0: ครับผม
7: ไอ้แต่บนเอสมีสปายว่าชื่อปิ๋ง
0: ครับผม
7: ฟังท่านรายงานท่านว่าท่านถึงวันที่30กันยายนทำ
0: ครับ
7: ครับ13 September เราราชการพระบำเหน็จออฟฟิเชียลทั้งหลายได้กระเสียนไปสู้มาที่ครบ60ปีท่าน
0: ครับผม
7: ทนทุกข์ใจทนดอดแต่ทนร้อนทนหนาวดีใจบ้างกลั้นกลืนใจเหมือนคนทำราชการเนี่ย
0: ครับผม
7: ครับไม่กระเสียนแต่นี่แหละท่านรอเยอะรอเยอะก็คือนักกฎหมายท่านายนั่นแหละท่าน
0: ครับผม
7: สมมติมีอายุหมื่นปีก็ไปศาลได้ไปขอที่ศาลเดี๋ยวได้นำตัวกับผู้พิพากษาคือจัดผู้พิพากษา
0: ครับผม
7: ไม่มีเกษียณตัดไม่มีเกษียณ
0: ครับ
7: ได้เงินตลอด
0: ครับครับผม
7: ครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านที่ผมหนักใจดูข่าวท่านพวกอิสราเอลมันมาสร้างผีป่าช้าสุสาน
0: ครับ
7: หรือผีปะโหลผีป่าช้าเซมิเทอรี่อาเจนทีซีมิเทอรี่ป่าช้าที่สุสานนั่นแหละคิดดูเขามาท่านเขามาจากยุโรปเขามาไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะท่านเขามีงานมีแผ่นดินแต่เขาจะเล่นมีขยำฉะนั้นแหละ
0: ครับ
7: แต่มาอยู่ที่เมืองไทยผมกลัวเลยแผ่นทำไงนาแล้วฐานะไทยเนี่ยมันมีตังอะไรไปซื้อเอาแล้วเขาขายทำไมขายได้ยังไง
0: ครับ
7: แต่คนภาษีภาษาไม่มีเงินซื้อท่านละมันแพง
0: ใช
7: ่มันแพงครับมันแพง
0: ใช่
7: นอกจากสมัยโบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายแกรนฟาร์มกันมาแต
0: ่
7: เอามีดโต้มีดตอกมีดตะขอกระถางเปล่าสมัยเก่าท่านนะ
0: ครับ
7: ถึงได้จริงๆแต่ทุกคนได้สิบห้าไร่ยี่สิบไร่เอ้ยสู้แต่แย่แล้วถ้ากินได้เบิดหรอก
0: ม
7: ีอยู
0: ่ครับ
7: แต่ถ้าจะไปซื้อที่จริงๆมันยากจังมันเป็นล้านมันยาก
0: ครับผม
7: แต่มันซื้อถ้าไปมันออกรูปออกร้านคือบางเป๊ะมันยึดเงินไทยจะทำยังไงท่านโอ้ยท่านเลย
0: ครับ
7: เสียดายมันเสียใจอยู่ท่านแต่อันโซลิสเสียใจมากเลย
0: ขอบคุณ
7: ในฐานะคนไทยทุกท่าน
0: ครับผม
7: อาจารย์พระเจ้าคิดเห็นนะมีสปอตเพลงให้อยู่ตลอดนะ
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วก็ท่านดร.วิวรอสวิวรอสวิว
0: ครับ
7: เอซูสเอ็ดโปรเฟสเซอร์รองศาสตราจารย
0: ์ครับผม
7: ยิ่งหัวหน้าเรียกก็ดีเรย่าก็ดีอาจารย์สายันก็ดีทุกท่านคิดถึงนะ
0: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณแฟนรายการนะครับท่านเป็นผู้มีความรู้ให้ข้อคิดดีๆและข้อคิดที่ท่านพูดวันนี้เรื่องคนต่างชาติไปใช้นอมินีซื้อที่ดินในประเทศใดโดยเฉพาะพวกยิวพวกอิสราเอลเนี่ยนะครับพวกกินเทาเอ้ยพวกอินเดียพวกรัสเซียต่างๆเนี่ยนะครับท่านพูดคำหนึ่งที่ผมสะดุดใจคือว่าเขามาเอาแผ่นดินไทยทำมาหากินแล้วก็ใช้คนไทยเป็นคนใช้เป็นนอมินีเป็นลูกจ้างอันนี้มันน่าเจ็บใจนะครับผมไปพูดครั้งหนึ่งว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยพระมหากษัตริย์ในพี่น้องบรรพบุรุษของเราชาวไทยเนี่ยได้ต่อสู้ปกป้องด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตให้ลูกหลานได้มีผืนแผ่นดินคนไทยได้อยู่นะลูกหลานเหลียนหลนของเราได้อยู่แต่ทำไมชาวต่างชาตินะทำไมพวกยิวพวกอะไรต่างๆมันมาอยู่ในประเทศไทยหลายแสนคนไม่อยู่เฉยๆนะไม่ใช่มาท่องเที่ยวนะครับมาตั้งหลักปักฐานสร้างอาคารสร้างสุสานสร้างป่าช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วใช้แผ่นดินไทยแล้วเหิมเกริมถึงขนาดเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยเข้าไปเนี่ยนะบอกว่าเข้ามาทำไมอันนี้อิสราเอลโอ้โหท่านผู้ฟังครับพูดอย่างนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยเข้าใจแล้วว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของเขาครับมันบ่งบอกถึงหน่วยราชการของประเทศไทยของเราบางคนไม่ผมไม่คิดว่าทั้งหมดนะบางคนบางหน่วยบางท่านหรือประชาชนคนไทยไม่ใช่ข้าราชการหรือจะเป็นพ่อค้าอะไรก็แล้วแต่ สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลเหล่านี้ก็ถึงอยู่ได้ท่านคงได้ยินว่าใช้บัตรประชาชนสวมสิทธิ์ปลอมเห็นไหมไปเอาเลขบัตรคนตายมาสวมให้หรือใช้กลวิธีต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างจนเขามีบัตรประชาชนอันนี้ไม่ใช่ไม่มีบัตรประชาชนอย่างเดียวครับมายึดครองแผ่นดินไทยทำมาหากินมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปยึดเกาะภูเก็ตเกาะพะงันเกาะอะไรต่างๆหรืออยู่ที่แม่ฮ่องสอนหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องนี้นะท่านผู้ฟังครับถ้ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังนะไม่ขับไล่คนพวกนี้ออกไปเนี่ยแฟนรายการคนขอนแก่นท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ท่านเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงครับอันนี้มันเป็นวาระแห่งชาติขณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของเราลงไปตรวจเนี่ยนะยังถูกคนยิวมันต่อว่าด่าออกมาครับอันนี้ประเทศไทยแต่ว่ามันมาอยู่ได้มายึดครองได้ใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นตัวแทนในการจัดซื้อที่ดินมาสร้างวัดสร้างป่าช้าสร้างร้านค้าอาหารแล้วเอาคนไทยไปเป็นลูกจ้างมันทำไม่ได้ครับเอาตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันขึ้นไปแล้วครับนายกอบต.เทศบาลอบจ.นายอำเภอผู้ว่าหรือส่วนต่างๆรวมทั้งทุกส่วนครับบางคนนะไม่ใช่ทั้งหมดบางคนที่มีหน้าที่เรารู้เห็นเป็นใจโดยการทุจริตต่อหน้าที่ผมใช้คำว่าขายชาติขายแผ่นดินเห็นแก่เงินไม่เห็นแก่ประเทศชาติรัฐบาลต้องขับไล่ออกให้หมดครับแล้วเราเคยพูดกันว่าเรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับใครก็มาก็ได้ในประเทศไทยไม่ต้องมีวีซ่าเนี่ยเราจะเข้าต่างประเทศที่เขาให้ต้องทำวีซ่าเราแทบตายครับก็คัดแล้วคัดอีกขนาดยังมีคนลักลอบเข้าไปในประเทศของเขาแล้วประเทศไทยของเราจะเอาเงินเป็นตัวตั้งอย่างเดียวคอยมาเที่ยวประเทศไทยมากๆแล้วเมื่อมันฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับคนดีคนชั่วเราแยกไม่ออกมันมากันหมดพวกมาเฟียเอ้ยพวกหนีคดีอาชญากรรมต่างประเทศก็เข้ามาในประเทศไทยของเราปัญหามันถึงเกิดขึ้นอยู่นี้นะครับครับห้วงสุดท้ายแล้วขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่กรุณาได้โทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมื้อนี้บ่ได้เว้าเรื่องน้ำบาดาลพระเจ้าจันทร์อีกเลยพี่น้องทั่วมากเลยติดพันเวลาหมดครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลสมเนียมรายงาน
0: พระสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางปรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของค่ะก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
3: นางสาวเกษราปาฏิพงศ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
5: ความประทับใจในด้านของการทำงานพระองค์มาค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีค่ะใส่กับประชาชนจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะใช่
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัตพรมมารายงาน
0: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ170เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
7: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี่ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการ การมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็ชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้
6: รองเลขาธิการสธนช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
9: นายจุมพจน์อุณณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
11: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง มุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่ที่กัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแม

0: ประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
1: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให
0: ้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือสอมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ
3: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำฉลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพ

0: อากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3 ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
2: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
1: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลง20-30%นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026 รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
4: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026 รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคลรี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,348 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันปังนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับนะครับตั้งแต่น้องๆมัธยมนะครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจนะครับให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
4: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษและเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินชิดาสันทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคุชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิสคอฟและนายคุชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,534 ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน 47 รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก 16 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูราตยูยิสูเทควันโดกอล์ฟกรีฑาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
8: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนาก็อกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอนาก็อกก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
7: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำ ทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพลพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0 21-10 และ 21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมีสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2 18-21 และ 16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภัยยำสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2 21-19 13-21 และ 18-21 จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2 21-18 17-21 และ 18-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0-2 2-6 และ 1-6ส่งผลให้เซี่ยเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่าหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่าหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2-1 0-4 4-2 และ 1-4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัตเครือวัน2นักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0-2 2-6 และ 3-6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2-0 6-3 และ 6-2ส่งผลให้จู้เย่าหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการไทยแลนด์แรงกิ้งได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแทคติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0-3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรก คิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพาณิชย์คาดนาครายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
15: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www. ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในหลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อนาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการ1คือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่า พราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

狂放鼓，怕狼先走，怕狼他先走，先走他先走。鼓响是怕狼鼓兵，热当孙策领差先红飞。เดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยเขาอบ

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องเหมือนต้นนี่แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของวัยเก๋าซะบ้าง
4: วัยเก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ีอัตราดอกเบี้ย 12-14% ต่อปีจ้ะเงินติดล้ออ
1: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
0: ตังหมุนนะมีตังหมุนนะมีตังหมุนมีตังหมุนชักขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อใส่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
4: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกฎหมายคลายเครียด
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนคนอีสานนะครับภาคบ่ายวันเสาร์วันนี้ผมก็มากับผู้หลักผู้ใหญ่สายกฎหมายนะฮะสวัสดีครับหัวหน้า
6: สวัสดีครับดร.วิวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับผมถือโอกาสทักทายวันนี้วันที่5
5: โอ้วันน่าจำได้ดีนะ
6: จำได้ดีครับวันนี้มีโปรแกรมหลายโปรแกรมครับ
5: ก็เลยจำได้เตะบอลได้อยู่ใช่ไหมฮะ
6: ก็เป็นตัวเยือนแล้วครับผมครับผมก็เล่นไปสนุกสนุกนะครับก็มีภารกิจมีกิจกรรมช่วงนี้ประชามภาให้เข้าหน่อยเนาะ
5: ได้ได้ได้
6: ช่วงทางเทศบาลตำบลศิลาเนี่ยเขาจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะครับมีทั้งวอลเลย์บอลมีทั้งเซปักตะก้อมีทั้งฟุตบอล11คนแล้วก็มีเขาจัดให้ผู้อาวุโสได้มีโอกาสเล่นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับ
5: ไม่เหงาไม่เหงา
6: ก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมกับเขานะครับก็กำลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับอย่างอาวุโสนี่ตอนนี้ก็แข่งขันกันว่าใครจะได้เข้าไปเล่นในรอบลึกๆรอบรองชนะเลิศแต่วันนั้นนะครับก็เป็นความสนุกสนานและเพิ่มฮอร์โมน
5: ชื่นชมครับ
6: ค
5: ุณแ
6: ม่ครับผม
5: แข็งแรงนะครับแล้วก็
6: พยายามที่จะไปเล่นก็รักษาสภาพร่างกายนะครับ
5: ทีมไทยด้วยเนาะทีมไทยของเรา
6: ครับทีมไทยของเราก็ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลนะครับ แล้วก็ฟุตบอลชาย20อยู่20นะครับ
5: ต้องถามอาจารย์นภักเรื่องนี
6: ้อันนี้ก็
5: อาจารย์มนตรี
6: ก็มีการนำเสนอข่าวแล้วก็ตอนเดือนเราก็ต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าทำให้เราก้าวขึ้นไปอยู่ในเวทีโลกได้วอลเลย์บอล
5: นะ
6: คร
5: ับผมไม่ใช่ธรรมดานะ
6: คนเชียร์ติดตามมาก็สนุกครับสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วกันเอาละครับ
5: น้องเนเน่ด้วยใช่ไหมฮะ
6: ครับครับหลาย
5: วันนี้ก็สุดยอดนะครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทางสวทขอนแก่นผู้อำนวยการอาชิริยาบางท่านนี่นะฮะผู้อำนวยการ
6: จะขออภัยนะท่านเพราะอยากจะบอกว่า
5: ผ
6: ู
5: ้อำนวยการสวท
6: ขอนแก่นท่านดร.บิวก็พาตั้งแต่เรียกชื่อเล่นนะคร
5: ับ พอเจ็บนะฮะวันนี้ก็ได้หัวหน้าบุญทิน
6: ผมจำได้เลยเมื่อกี้นี้เพราะว่าต้องที่พี่บอกผมว่าเป็นหัวหน้าบุญทินคอยดูแลในเรื่องการจัดระบบเสียงในระบบช่างเทคนิคว
5: ันนี้ผมก็ไลฟ์สดผ่านทาง TikTok VVIP ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ
6: มีหลายเรื่องเลย
5: นะฮะ
6: ก็มีหลายเรื่องเลยที่เราจะมาเล่า
5: พินัยกรรมหัวหน้าหลักๆ
6: พินัยกรรมก่อนที่จะนึกว่าจะเอาโซล่าเซลล์ก่อน
5: โซล่าเซลล์เนี่ยเอาไว้
6: เที่ยวไว้ตอนหลังเนาะเพราะว่าผมจะได้ขอออกก่อนเวลา
5: ได้ครับ
6: ผมเรื่องพินัยกรรมเป็นไงครับดร.วิวไปพบเจอยังไงหรืออยากจะทำพินัยกรรม
5: พระท่าน
6: ดร.วิวก็ไม่ได้บวชแล้วนี่ครับ
5: โอ้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับพระอยู่ดี
6: เกี่ยวข้องกับ
5: ยังมีรัศมีเปล่งปรางอยู่คือถ้าทำพินัยกรรมมีทรัพย์สมบัติอย่างสมมติว่าไปบิณฑบาตโยมก็ใส่ปัจจัยเนาะนี่เดี๋ยวต้องยอมรับนะจริงถ้าโดยหลักการนะใส่ปัจจัยหรือเงินเนี่ยพระท่านต้องสละนะ
6: ครับ
5: คือจะไปเก็บไม่ได้แต่หลักความเป็นจริงกับหลักอาบัติ
6: ครับ
5: คือท่านก็สละแต่ว่าวัยวัตรกรก็ไปเก็บรวบรวมไว
6: ้ครับ
5: เพื่อเอาไปทำสาธารณประโยชน์ไปซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมนู่นนี่นั่นไปแล้วแต
6: ่
5: ท่านมรณภาพไปหัวหน้าพอดีท่านทำพินัยกรรมทำได้อยู่ใช่ไหมฮะ
6: ทำได้พาก็ทำได้ครับ
5: เชิญครับ
6: ก็ต้องมาดูดร.วิวว่
5: า
6: ในระหว่างนั้นเนี่ยมีทรัพย์สินประเภทไหนบ้างที่อยู่ในความเป็นเจ้าของของพระคุณเจ้าท่านนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่ามีทรัพย์สินที่เป็นเลือกสวนไร่นาที่มีมาตั้งแต่เดิมมีโฉนดที่ดิน
5: ม
6: ีบ้านนะครับยังไม่รู้ว่าจะสึกหรือไม่สึกอะไรต่างๆนั้นนะครับ
5: ก่อนบวช
6: นะครับอันนั้นก็จะติดได้ไปกับทายาทนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีการได้ทรัพย์สินมาตัวโดยหลักก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำพินัยกรรมโดยหลักนี้ถ้าหากว่าพระคุณเจ้าได้ทรัพย์สินมาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศนะครับไม่ว่าจะไปเป็นของกลางหรือของสงฆ์หรือถือไว้ในบัญชีของตัวเองหรือเป็นทรัพย์สินที่ไอ้นั่นอยู่ในกุฏิอะไรต่างๆถ้าไม่ได้จำหน่ายจ่ายโอนอะไรไปต่างๆนี้ก็จะต้องถือว่าทรัพย์สินของพระคุณเจ้ารูปที่มรณภาพนั้นตกได้แก่วัดที่เป็นภูมิลำเนา
5: ท่านอาศัยอยู่วัดไหน
6: กฎหมายจะบอกไว้แบบนั้นครับท่านอาศัยอยู่วัดไหน
5: ก็ตกเป็นของวัดนั้น
6: ครับ
5: ครับ

0: อันนี้ก็เป็นอยู่ในอำนาจของท่านครับผมคราวนี้ถ้าว่าอยากจะทำพินัยกรรมล่ะถ้าอยากจะทำพินัยกรรมแล้วปรากฏว่าท่านบวชมานานและปรากฏว่ามีคนที่บริจาคที่ดินให้กับท่านโดยส่วนตัวก็ดี
1: เดี๋ยวขอแทรกเลยก่อนจะถึงที่ดินเนี่ยเอาเรื่องเงินนิดหนึ่งเนาะนะ
0: ครับ
1: อย่างท่านเอาเงินไปฝากไว้เนี่ยให้วิญญาณกรวัดหรือลูกศิษย์เนี่ยญาติโยมมีศรัทธาถวายมาท่านก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มีความจำเป็นใช้ไปฝาก
0: บัญชีของท่าน
1: ของท่านนั่นแหละ
0: ถึงมรณภาพลงถ้าว่าไม่ทำพินัยกรรมนะก็จะต้องตกเป็นของวัดไปทั้งหมดเลยครับ
1: โอ้เป็นอย่างนั้น
0: ครับผม
1: เป็นล้านก็ต้องตกเป็นของวัด
0: ตกเป็นของวัดครับผม
1: เวลาไปเบิกไปถอนออกมาก็คือต้อง
0: ครับ
1: ทางคณะกรรมการวัด
0: จัดการก็จะไปจัดการมาเป็นของวัดโอนจำนาย
1: อันนี้คือยังไม่ได้เขียนพินัยกรรมนะ
0: หมายถึงว่าครับผม
1: มรณภาพโดยปกติ
0: ครับถ้าเขียนพินัยกรรมไว้มันก็จะเป็นไปตามผลของพินัยกรรม
1: พิน
0: ั
1: ยกรร
0: มก็คือครับผมคราวนี้ก็มาม ีทรัพย์สินอันที่หนึ่งที่ดินหนึ่งแปลงอะไรต่างๆที่มีการไปซื้อมาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศก็ดีหรือไปรับให้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศก็ดีอะไรต่างๆนี้ครับผมอันนี้ก็ถ้าว่าทำพินัยกรรมก็สามารถที่จะระบุไว้ว่าจะให้ทรัพย์สินชิ้นไหนไปเป็นของใครได้สามารถทำได้นะครับ
1: หัวหน้า
0: พินัยกรรมก็จะมีอยู่หลายๆแบบด้วยกัน
1: เดี๋ยวหัวหน้าค่อยขยายมันมีเรื่องนิดหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยล่ะซึ่งผมก็อ่านมาแต่ไม่ระบุนะ
0: ครับ
1: พระคุณเจ้าเนี่ยล่ะ
0: ครับ
1: ท่านถึงแก่กรรมมรณภาพเนาะมรณภาพไปแต่เนี่ยท่านเขียนพินัยกรรมขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน
0: ท่านเขียนเอง
1: ท่านเขียนเองเลยล่ะ
0: ท่านเขียนเองก็มีความสมบูรณ์ว่าท่านเขียนแล้วก็มีการลงวันที่ลงสถานที่ลงข้อความและเจตนา
1: แต่ว่าไอ้กรณีที่ท่านเขียนเนี่ยท่านระบุส่วนหนึ่งว่าที่ดินที่อยู่ในระหว่างการฟ้องคดีหรืออาจจะเป็นการฟ้องผิดแต่ยังไม่ได้โอนมาเป็นของท่านนะ
0: ครับผม
1: ท่านถึงกับมรณกรรมก่อนอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ในพินัยกรรมท่านระบุลักษณะนี้เนี่ยที่ดินที่ว่ากำลังอยู่ในกรณีพิพาทเนี่ยจะตกเป็นของวัดหรือตกเป็นของทายาทของพระคุณเจ้า
0: พระคุณเจ้าระบุไว้ให้ต่อไหมครับ
1: บอกครับ
0: ไม่ได้ระบุเพียงแต่ว่ามันมีทรัพย์สินอยู่หนึ่งแปลงนะ
1: ใช่ใช่ท่านระบุ
0: มันมีครับมันมีทรัพย์สินอยู่หนึ่งแปลงอยู่ระหว่างการดำเนินคดี
1: อ
0: ยู่ระหว่างการต่อสู้อยู่ระหว่างการจัดการมรดกมันก็ต้องไปดูอีกว่าทรัพย์สินชิ้นนี้ท่านได้รับมรดกมาใช่ไหมหรือถ้าท่านได้รับมามรดกมาหรือเป็นที่ที่ท่านกำลังแบ่งสรรปันส่วน
1: ของญาติพี่น้อง
0: กับญาติพี่น้องอยู่นะครับกำลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ซึ่งภายหลังถ้าหากว่าถึงแก่มรณภาพไปแล้วตกเป็นของท่านนะครับตกเป็น
1: อยู่ในระหว่าง
0: ท่านในระหว่างที่จะครับสิทธิ์มันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นของท่านถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาท่านก็แบ่งสรรปันส่วนให้กับทายาทไปท่านอาจจะทำพินัยกรรมไม่ให้ทายาทก็ได้ท่านก็อาจจะทำพินัยกรรมมอบให้วัดเลยก็ได้ท่านอาจจะทำพินัยกรรมมอบให้กับ1 2 3คนที่เป็นอุปถากดูแลท่านก็ได
1: ้หรือถ้าสมมติว่าท่านไม่ได้เขียนล่ะเอาล่ะเอาแบบไม่ได้เขียนแนวหน้า
0: ถ้าไม่ได้เขียน
1: ไม่ได้เขียนเลย
0: ก็ต้องไปดูว่าทรัพย์สินตัวนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนที่จะอยู่ในสมณเพศหรือเปล่า
1: ต้อง
0: ไปดู
1: ประมาณไปดูต้นทางอีก
0: ต้นทางอีกว่าทรัพย์สินนี้มาตั้งแต่เมื่อไรทรัพย์สินแบงค์นี้อาจจะมีมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าตายายแต่ว่าจะ
1: ยังไม่ได้แบ่งกันเลย
0: ไม่ได้แบ่งกันเลย
1: ครับ
0: พ่อปู่ย่าตายายถึงแก่กรรมไปตอนนั้นท่านก็ยังเป็นเด็กอยู่ท
1: ่าน
0: ก็อาจจะยังไม่ได้แบ่งตรงนั้นก็อาจจะพอปู่ย่าตายายถึงแก่กรรมไปเขาว่ามรดกนั้นตกทอดแก่ทายาทใช่ไหมมันตกทอดมาตั้งแต่ทายาทก่อนที่จะมาอยู่ในสมณเพศไม่ใช่มาบวชแล้วค่อยมาตกมันต้องไปไล่เรียงในข้อกฎหมายต่างๆพยายามอันนี้ต้องพยายามท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับก็พยายามฟังให้เป็นกลางๆแล้วก็ใช้ข้อกฎหมายให้เป็นประโยชน์นะครับและเป็นธรรมนะครับจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกัน
1: คือการเขียนพินัยกรรมอย่างข้อหน้าว่าเนาะมีการลงลายมือเชื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีพยุงพยานอะไรทุกอย่างสถาน
0: ในนิยายของเราเนี่ยนิยายน้ำเน่าต่างๆนี
1: ่ครับ
0: ก็จะมีการเขียนไว้คราวนี้ก็มาต่อสู้กันว่าโอ้ตอนที่ทำพินัยกรรมน่ะไม่ได้มีสติสัมปชัญญะเห็นไหมครับก็จะมีการมันจะมี2ฝ่ายเสมอนะครับ
1: เฮ้ดาวพระสุข
0: ใน
1: พินัยกรรมไม่น่าเดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งมีไหมมีไหม
0: จัง
1: ห
0: วะผม
1: หรือเหินฟ้าน่ะของเรื่องอะไรนะ
0: จะมีเรื่องอะไรนะผมจำได้
1: คือว่าระบุเลยว่าเหินฟ้า
0: จริงพินัยกรรมนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ติดตามจริงครับผม
1: แต่พอไปเปิดดูพินัยกรรม
0: แต่พอไม่ใช่ที่เป็นเรื่องหนังเนี่ยที่หนังนี่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามน
1: ะ
0: ครับผมก็จะเห็นแต่ว่ามีพินัยกรรมมีทนายสูงอายุสักหน่อยถือกระเป๋าเจมบอลเข้ามาเป็นคนเปิดพินัยกรรมแล้ว
1: ต่อ
0: ม
1: า
0: ได
1: ้
0: ไหมครับผมต่อหน้าทายาทแล้วก็ระบุอ่านให้ฟังว่า

0: ให้อันนี้ไปฝ่ายตัวอิจฉาก็จะกรี๊ดขึ้นมานะครับว่ามาโพสต์เองทำไมไม่ได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เขาก็ครับก็จะเกิดคราวนี้ก็เกิดการไปปรึกษาหารือว่าทำยังไงที่จะฟ้องเพื่อที่จะเพิกถอนพินัยกรรมเหล่านั้นไม่ให้มีผลสมบูรณ์อะไรต่างๆก็จะไปหาเหตุหาเหตุมาจนกระทั่งขึ้นไปสู่ศาลฎีกาในเรื่องที่ขึ้นไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยคนไปหาเหตุเจอเหตุแรกก็คือไปเจอว่ามันไม่ได้ทำไม่ได้เขียนวันที่ไว้เห็นไหมครับสู้กันจนกระทั่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยออกมาให้ว่า
1: ไม่มีวันที่ก็ยกเลิกได้เลย
0: ถ้าไม่มีวันที่นี่ก็ถือว่ายังไม่ทราบว่าทำไว้วันไหนอะไรต่างๆนี่ก็เป็นพินัยกรรมที่ไม่มีความสมบูรณ
1: ์
0: สู้ต่อสู้กันนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต่อสู้กันถึงศาลฎีกานะครับ
1: เรื่องจริงด้วยใช่ไหมครับ
0: เรื่องจริงครับ
1: คุณผู้ฟังครับแหมอันนี้ไม่ใช่ว่าพาให้คุณผู้ฟังเครียดนะพอดีว่าในช่วงแรกดิ
0: ก็ดร.วิโออยากจะถามไม่รู้ว่าจะแอบไปทำพินัยกรรมให้ใครหรือเปล่า
1: คือตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าสมบัติพระสถานก็ไม่ค่อยมี
0: แอบเรียบๆเคียงๆถามเพื่อที่จะศึกษาไว้ดูอันนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับในเรื่องพินัยกรรมจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะพูดกันมาอยู่บ่อยครั้งแต่ว่ามันยังมีประเด็นมันมีประเด็นเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันจะมีความเกี่ยวข้องคราวนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ดร.วิโอถามผมมาพอไปทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีอะไรต่างๆคราวนี้ก็ต้องไปดูข้อความในพินัยกรรมว่าข้อความในพินัยกรรมที่ผู้ทำเนี่ยเขาระบุไว้ว่าอย่างไรถ้าเขาเขียนเองเขาก็ต้องเขียนบอกว่าไอ้ทรัพย์สินชิ้นที่หนึ่งให้กับเป็นของคนนี้คนนี้นั่นคือพินัยกรรมที่มีผลขึ้นมาพอมีพินัยกรรมขึ้นมาผลก็ต้องไปทำตามพินัยกรรมนั้นนะครับ
1: เพราะนั้นแทรก
0: ได้เลย
1: สแตมป์นิ้วมือได้ไหมโดยที่ไม่ได้เซ็นเพราะว่าเก็บเซ็นเก็บเขียนหนังสือไว้ได้
0: พิมพ์ลายนิ้วมือ
1: พิมพ์ลายนิ้วมือได
0: ้ไหมได้ครับผมแต่ต้องมีพยานรับรองลายนิ้วมือว่า
1: ตอนน
0: ั้
1: นเป็นหลับละไม่มีสติแล้วแต่ว่ามีพยานยืนยันว่าแกสแตมป์จริงมีคนเอามือ
0: พยานก็จะ
1: จับแปะ
0: เขาแสดงว่าขณะที่ทำไม่ได้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะว่ากำลังหลับฝันดีละเมออยู่นะครับผมคนที่ไปจับมือทำก็จะเป็นความผิดเห็นไหมครับ
1: เอาเหรอ
0: มีการปลอมแปลงพินัยกรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาคนที่มาเป็นพยานรับรองได้นี่ปรากฏว่าผิดครับผมก็จะผิดด้วยกันคือทำรับรอง
1: เอกสาร
0: พอดีในห้องนั้นมีวงจรปิดแอบถ่ายไว้พอดีดร.บิวเห็นแม้กระทั่งตอนดร.บิวไปจับมือปั๊มลายนิ้วมือ
1: เอาแล้วก็ไม่มีวงจรปิดหลักเอาไม่มีวงจรปิดแล้วนะแต่รู้อยู่ว่าพ่อใหญ่คนนี้เกิดสติไปแล้วตั้ง2วัน
0: มันมีวิธีการที่จะค้นหาพยานหลักฐานณวันที่ทำเขาไปดูวันที่นั้นวันที่นั้นเนี่ยพยานนอนอยู่ในห้องนี้ทำพินัยกรรมเวลานี้จริงหรือไม่แล้วคนที่มาเป็นพยานในพินัยกรรมที่รู้เห็นในตอนนั้นเน
1: ี่ย
0: ณวันนั้นเนี่ยเขาไปอาจจะไปกินเลี้ยงอยู่ที่งานเห็นไหมเขาไปกินเลี้ยงอยู่งานนั้นเขาจะมาเป็นพินัยเป็นพยานในพินัยกรรมได้ยังไงหรือไม่พยานอีกคนนึงตอนนั้นถูกตำรวจจับกุมฐานเมาแล้วขับควบคุมตัวไว้ที่โรงพัก
1: เ
0: ซ็นมาเป็นพยาน
1: นี
0: ่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องราวให้พันกัน
1: วันน่าพูดอย่างนี้ผมและคุณผู้ฟังอย่างการจะเขียนพินัยกรรมนี่ขอให้มีวงจรปิดหน่อยเนาะ
0: ครับเวลาผมแนะนำเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าอย่างให้ผมเนี่ยผมก็กลัวว่าถ้าผมไปเขียนพินัยกรรมให้ใครคนที่ไม่ได้แน่นอน
1: วันนั้นเจอเลย
0: ตรวจผมครับ
1: ใช
0: ่ก่อนที่จะเขียนเนี่ยผมก็ต้องบอกผมจะบันทึกวิดีโอไว้นะครับก็บอกกับลูกหลานหน่อยว่าการที่ทำพินัยกรรมนี้มีกำลังทำขึ้นโดยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์การที่ลูกหลานบางท่านไม่ได้ก็เพราะว่าคุณพ่อนี้ได้เล็งเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นคนดูแลต้องการที่จะให้คนนี
1: ้
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะให้กับคนนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะให้การกุศลดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนให้ได้เท่าๆกันจึงขอให้ลูกหลานนี่ยึดถือพินัยกรรมฉบับนี้นะผมก็ต้องเขียน
1: โทษหัวหน้าไม่ได้นะ
0: ผมต้องบอกบทไว้จะมาไอ้นั่นไม่ได้ครับปกติก็มีคนมาทาบทามผมก็จะบอกแบบนี้นะครับ
1: คนนั้นรอบครอบนะ
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นเข้ามาด่าผมคุณก็ไออันนั้นคุณโยกรู้อยู่ว่าฉันไม่ได้คุณยังไปทำให้เขาอีก
1: อันนี้คือทำแบบส่วนบุคคลส่วนตัวเนาะนะแต่นี่เวลาเราไปอำเภอผมเคยแนะนำชาวบ้านนะผมบอกว่าถ้าฟังรายการหัวหน้าวันเลขกับดร.วิวเนี่ยก็ไปที่อำเภอเลยไปเป็นไหนพินัยกรรมฝ่ายเมืองเลยเยอะหัวหน้าอธิบายเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยจะคุยกันนาน
0: นี่ก็พากันไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
1: เขามีแบบฟอร์มไหม
0: เขามีแบบฟอร์ม
1: ร
0: เราก็อาจจะสรุปเราผมเป็นคนทำพินัยกรรมนี่ผมอาจจะสรุปว่ามันเป็นแบบนี้ต้องการให้1 2 3มีเอกสารไปให้เขาด้วยเขาจะได้พิมพ์ได้ง่าย
1: ๆ
0: เขาจะได้เขียนได้ง่ายๆเวลาเขาเป็นพยานนะครับเขาจะได้ถ้าเราไม่ใช่ว่า เราไปนั่งทำพินัยกรรมอยู่นึกอยู่ว่าโฉนดแปลงนี้ให้ใครเดียวให้ใครให้2คนหรือ3คนดีอะไรต่างๆเราควรที่พยายามทำอะไรต่างๆให้เรียบร้อยครับมีสายเข้ามาคร
1: ับปกติจะรับช่วงหลังนะแต่ไม่เป็นไรครับสงสัยช่วงนี้เรายินดีครับคุณผู้ฟังอันนี้คือรายการสดๆภาคประชาชนฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านประธาน
1: เชิญเชิญเชิญ
0: ครับผม
2: สวัสดีครับท่านคุณอาโอเร่
0: ครับดีครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับที่มาเป็นคู่เลยจับคู่กันมาดีใจครับที่มีนักกฎหมายมาพูดมาคุยกันให้ประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายก็ได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงานวันนี้ขออนุญาตท่านแฟนรายการอาจจะกินเวลาที่หนึ่งคืออัดอั้นตันใจมาหลายวันแล้ววันนี้ขออยากพูดเกี่ยวกับสามเรื่องเรื่องแรกนะครับเมื่อกี้ท่านประธานพูดเรื่องวัดเรื่องอะไรผมย้อนไปประมาณสัก60ปีที่แล้วย้อนไปนะครับก่อนที่ตั้งเจ้าอาวาสได้เนี่ยชาวบ้านเป็นคนหามาเองใช่ไหมครับชาวบ้านไปหามาเองเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นมาอีก40ปีย้อนหลังนะครับต่อมาเนี่ยครับจะต้องให้เจ้าคณะฝ่ายปกครองเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าอาวาสมาที่แต่งตั้งมาเนี่ยก็เพราะเจ้าคณะนั้นต้องเอาลูกน้องก็เองมาถ้าทำเองเป็นเจ้าอาวาสเลยถ้าทำโทรรักษาการไปก่อนคือที่แต่งตั้งมาเนี่ยที่ผมรู้นะแต่งตั้งมาเนี่ยแบบเมื่อหงเงินบอกส่งสำแนงไปเรื่องเงินไม่กูทำนองนั้นคือลูกน้องตัวเองเจ้าคณะฝ่ายปกครองครับเป็นคนแต่งตั้งมาชาวบ้านจะรับไม่รับไม่จำเป็นขอให้ข้าแต่งตั้งไปนั่นคือสมัย40ปีถ้า60ปีชาวบ้านแต่งตั้งมานี่ข้อแรกนะครับคิดถูกยังไงก็ขอให้ท่านประธานท่านขอจิ้งงานเรื่องที่สองครับอาจจะสำคัญหน่อยผมฟ้องไปที่ตำรวจภูธรบ้านปิดเอาพวกไรเด้อครับไปอบรมหน่อยพวกเนี่ยซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับส่งของเนี่ยสวิตสวาร์ปาดหน้าปาดหลังคนอื่นเดือดร้อนมีใบขับขี่ไหมผมอยากให้ตำรวจจราจรฝ่ายดูแลครับที่สมบูรณ์บ้านเป็ดนี่แหละเอาไปอบรมหน่อยจะไปสัมมนาหน่อยพี่โอ้โหอันตรายมากครับปาดหน้าปาดจะเลี้ยวก็ไม่ปลอดภัยเลี้ยวไปอะไรจะรีบไปไหนพ่อคุณรีบไปหาน้องเมียเหร
1: อ
2: แต่จะเย็นสิครับการส่งของเนี่ยอันตรายมากนี่ครับนี่เรื่องที่สองที่ผมเดือดร้อนก็อยากจะให้ทางตำรวจทำจัดเป็นอบรมหน่อยประจำนาหน่อยว่าทำมาต้องขี่เร็วนักนะใจเย็นๆครับลูกพี่ใจเย็นอย่าใจร้อนจะรีบไปหาน้องเมียเหร
1: อ
2: ผมบอกอีกครั้งแล้วว่าการขับรถครับไม่มีใครเก่งหรอกครับ
0: ถ้าไปหาคนอื่นจะไม่ขับเร็ว
2: ผมเก่งเขาไม่หวานอยู่แล้วเรื่องที่สามครับ
1: เอ
2: ันนี้ก็สำคัญหมาลูกน้องหมาครับตอนนี้หมาจรจัดเยอะอันตรายมากถ้าเตะหมาไม่ได้ครับเตะหมาผิดกฎหมายถ้าหมากัดนะครับใครจะรับผิดชอบฉะนั้นผมอยากให้ทางเทศบาลครับดูแลหมาจรจัดนะครับดูแลหน่อยมันเยอะจริง
1: ๆครับ
2: เป็นอย่างจังว่าหายคนเรื่องแห่เอาคู่มาแลกหมาให้มันแล้วๆรวดผมว่าอันตรายมากหมาจรจัดเนี่ย
1: อ
2: ีกหนึ่งคนผมเข้าใจครับบางคนรักหมาเอาอาหารไปหมาจรจัดกินแต่เวลาเป็นการคนนะครับคุณรับผิดชอบไห
0: ม
2: ผมถามหน่อยเวลาการคนหมาจรจัดพวกเราลูกหมาครับมันกัดนะครับเก็บผ่านไม่ได้มันกัดเลยฉะนั้นผมอยากให้ทางเทศบาลครับจะไปทำหมันหรือออกกฎหมายใหม่ครับพระเตหมาก็ไม่ได้ครับผิดกฎหมายหาว่าเป็นรังแกสัตว์ทรมานสัตว
0: ์
2: หลายอย่างเข้าไปแต่ว่ามันกัดคนเลยครับเป็นยังไงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับเต็มยังไงก็ขอที่ทั้งหมด3ข้อเนี่ยผิดคุกยังไงให้คุณประชนคนนอนทุ่งครับเป็นคนเติมให้ผมอีกครับขอบคุณมากครับผม
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: นี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเลยนะครับ
1: หัวหน้าจิงเกิลแป๊บหนึ่ง
0: ครับ
1: เนาะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับมาคุยกันนะฮะกับหัวหน้าโอเล่ยังอยู่ด้วยกันแป๊บหนึ่งครับ
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ Radio KK.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
1: ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกลับสู่เสียงชุมชนคนอีสานนะฮะวันนี้ก็เรื่องกฎหมายเรื่องพินัยกรรมเรื่องที่เกี่ยว
0: ข้องที่ถามที่แสดงความคิดเห็นมาก็เกี่ยวกับกฎหมายทั้งนั้นเลยนะครับ
1: นั่นเลยนะฮะ
0: เกี่ยวกับกฎหมายเลยว่าอะไร
1: ไปได้ไปได้ไหมหน้าให้ตำรวจเรียกพวกไรเดอร์ไปอบรมได้ไหมถามจริง
0: ก็เป็นไปได้ก็จัดโครงการให้เข้ามาอบรมแต่ว่าการที่มันก็คงจะต้องไปดูว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะเชิญชวนให้เข้ามา
1: แล้วน้องๆเขาขับเนี่ยบางทีเขาก็เร่งส่งไงเร่งส่งของ
0: มันก็อย่างว่าแหละครับถ้าส่งปกติก็ไม่เป็นไรเนี่ยไปส่ง
1: ส่งเร็ว
0: รีบไปหาคนสำคัญ
1: โอเค
0: ในส่วนหนึ่ง
1: แ
0: ล้วก็สุนัขนี่ก็อันตรายโอเคครับ เรื่องสุนัขเรื่องหมาเนี่ยนะครับทางเทศบาลเขาม
1: ันไม่มีพรบ.อย่าง
0: น
1: ั้น
0: ดูแลอยู่นะครับ เพราะว่าเวลาไปกัดคนไปกัดคนไปทำลายสิ่งของนี่เขาก็มาขอรับค่าเยียวยา
1: ก็เทศบาล
0: จากเทศบาลครับเทศบาลก็ต้อง
1: ดูแล
0: เทศบาลก็เอาเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีเราเนี่ยไปต่อจัดสรรเป็นก็ประมาณค่าประสงค์รักษาอะไรต่าง
1: ๆโอเคครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังครับ03-2367-26นะครับเด้อโทรมาพูดคุยถามหัวหน้าวะเล่ได
0: ้ครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านมหาดร.ดร.วิวครับ
1: พยาบาลจนเชิญ
0: ครับผม
4: แล้วก็สวัสดีครับท่านดร.โอเล่ครับ
0: ตั้งผมเลย
1: ตั้งเลยตั้งเลย
0: ครับผมสวัสดีครับ
4: ด้วยความรู้ที่ท่านเล่ามานี่ผมคิดว่าต้องเป็นดร.แน่นอน
1: เกิดดร.แล้วท่านหัวหน้าวะเล่เน
0: ี่ยเออไปเสียดร.วิว
4: ขอประทานโทษนะ
0: ครับ
4: ท่านดร.ไม่ใช่DOT นะครับ DOT นะครับ
1: DOT DOC
4: ก่อนอื่นผมจะแสดงความดีใจที่ผมได้รับเกียรติจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองที่ท่านอุตส่าห์ให้เกียรติมอบเพลงให้กับผมกับท่านดร.วิว
1: ดร.ใช่ใช่ใช
4: ่โอเคครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณเช่นกัน
4: ท่านอาจารย์หนุ่มกลางทุ่งชานเมืองนะครับ
0: คร
4: ับ ที่นี่เข้าเรื่องครับไอ้เรื่องผ้าที่ว่าท่านไหนดร.
0: ยกตัวอย่าง
4: ดร.พี่ก่อท่านบอกว่างั้นเนาะผ้าที่ว่าเป็นปกเงินได้หลายนี
0: ่
4: ตามปกติแล้วเนาะขันวินัยของผ้านี่ขันเอาตั้งแต่สมัยเก่าแล้วก็มาปฏิรูปสมัยสุมื้อนี่สมัยเก่านั่นขันพวกการเกินหามาสกขึ้นไปนี่ก็ปาระศึกเลยครับ
1: อันนั้นหมายถึงขโมยขโมย
4: ขาดจากเป็นพระภิกษุขโมยเอาเนี่ยมันบ่
1: แม่น
0: ขโมยเอาจากตัวเขา
4: อะไรซึ่งปีเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งขโมยเงินเกินหามาสุกไปโกงเงินการหามเกินหามาสุกสองเสพเมถุนสามพูดปวดอุตริตมนุษยธรรมซึ่งไม่มีในตน
1: ครับ
4: ครับอันนี้กับพิษเนาะแล้วก็ไอ้ขามนุษย์เนี่ยนะมันไม่ตีขอขามนุษย์เสพเมถุนพูดปวดอุตริมสุซ้ำถือเงินโพกเงินขโมยเงินเกินหามาสมกันไปนี่มันซุ่มมือนี่ผ้าเพื่อนคือโพกเงินหลายแต่เป็น5ล้าน6ล้านหรือสี่ย้อนยุ่นไปตามพ่อสอกับผิดศีลบ่ครับท่านดร.วิวครับ
1: มันก็ต้องสละไงต้องสละ
4: ตั้งแต่กี่เพื่อนว่าสมมติว่าผ้าได้รับตังค์ทอนเนี่ยคือผมถือว่าโมยเนี่ยคันได้รับตังค์ทอนเงินบอกเงินบัตรเนี่ยมันก็เป็นหามาสุกเลยครับทางเธอก็หา10ล้านนั่นสิกันมา10ล้านสิบ่ขาดไปตั้งแต่วันที่1พุทธิขาดสินปาระศึกนี่ซะเด้
1: คร
4: ับเพราะว่านี่ล่ะผมอยากให้อาจารย์ดร.วิวนี่สาธยายเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ย
1: คร
4: ับแล้วก็อีกมั่งนึงหั่นเรื่องไอ้สไลเดอร์นี่แลนน้ำเมืองขอนแก่นนี่ผมเคยเข้าเมืองขอนแก่นนี่รบน้ำกับว่าท่านได้หาจังซื่อ
1: เขารีบเขาร
4: ีบออกสายอย่างเดียวได้พวกมันนี่ออกสายอย่างเดียวสายสายสายสายตลอดแล้วก็ยิ่งพวดเขาไปตรงไฟแดงนะพอเด็กแต่ไฟเขียวปั๊บนี่ไว้รถยนต์ว่าท่านได้สปีดแล้วครับเมื่อพอเด็กแต่ไฟเหลืองสิเตรียมตัวเขียวตอนไปแล้วปลอดร้อนสะเกียดเลยว่าไงว่าเอ้ามันดีฝ้าไปหาไอ้น้องเมียคืออันพีเซรี่ว่าบ่ว่าซะดอกมันก็ไปได้เฝ้าอยู่รอกันเฝ้าไปหาน้องเมียเออคืองูตอนละกันงูตอนเมียบ่เฝ้าเด
0: ้
4: ไปต้องผิวกันตอนน้องเมียเฝ้าเฝ้าเด้
1: เป็นห่วงเนาะ
4: เออแต่ย้อนเป็นห่วงกันละเนี่ย
1: คร
4: ับที่นี่กันเรื่องหมาบ่นี่พีเซรี่เพิ่นว่าเรื่องหมาก็แม่นอีหลีหลายเด้หมา
0: ครับ
4: มานี่คันกัดพุ่นน้ําถนนทางเรียนใส่ถ้ารถล้มก็มีเลยคันถ้ารถล้มแล้วบ่นี่หมาไผว่าถามเฮียนใกล้เพิ่นว่าบ่แม่นหมาเพิ่นนี่บัดมันมาเฮ็ดจะเขาอยู่ในบัดนี่เอาเขาให้กินน่ะนี่ผมได้ว่าโอ้มันขันสิเฮ็ดจังได๋กฎหมายตัวนี้พอเฮ็ดประยุทธ์จันทร์โอชาเราก็เฮ็ดออกมาเนาะเฮ็ดมาเพื่อคนหักหมา
1: ใช่
4: ผู้ละคนก็เริ่มมีเริ่มไม่ดอกกันล่ะบ่ฮ้องปฏิเสธบ่ได
1: ้
4: ผมก็เลี้ยงอยู่หลอกอยู่เสียงหน้าก็ได้ผมก็หักอยู่บัดที่นี่ขันหมาสัญจรก็เป็นตาไอ้กฎหมายออกใหม่สร้างกฎหมายใหม่ให้ซุ่มบ้านทะเลทั้งสกลนครเอาไปเอาไปเลี้ยงต่อไอ้ซะ
1: ไปเลี้ยงต่อ
4: คือทั้งหมด เอาสำเร็จแล้วเนาะ
1: ขอบคุณ
4: อาจารย
1: ์ครับผม
4: ขอบคุณที่หลายครับ
1: นะฮะพออย่าไปจ้อนหัวหน้า
0: ครับผมครับถือเป็นสาระดีๆได้สาระมากเลย
1: ถูกครับกรณีที่หมาจรจัดหัวหน้าผมเห็นอยู่ที่ริมบึงถูกสร้างโอ้เยอะสงสาร
0: เทศบาลเขาก็พยายามกำจัดอยู่นะครับเพราะว่า
1: ไม่ปล่อยคร
0: ับ ถ้าหากว่าเทศบาลเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นไปกัดคนโน้นกัดคนนี้ไปทำลายสิ่งของอะไรต่างๆเขาก็
1: เทศบาลต้องรับผิดชอบนะถูกไหมหัวหน้าถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: หัวหน้ายืนยันแล้วตามข้อบังคับของเทศบาลด้วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญ
4: โอ้ถูกถูกถูกมือเนี่ยเขาได้
1: เนี่ยเอาเชิญเชิญ
0: วันนี้เสียงกระโดดแล้ว
4: คุณนะขอฝากความคิดนอดที่ถึงกับแฟนครับทุกคนเด้อทางนี้ฟังก็ได
1: ้แกโทรหาผมอยู่ผมบอกกำลังขับรถอยู่ว่าใหญ่นอนนึกนั่นน่ะ
4: เอาขอฝากกันเรื่องยาเสพติดหน่อยเด้อฝากไปยังรัฐบาลเนี่ยถ้าฟังก็ได้
1: โอเค
4: โอ้ยปาไปเด้เอามาเป็นเวลาอันแรกของกฎหมายเด้มันเบิ่งเขาม
0: ันไหล
4: มีตะลับมือมือเด็กกับมิตรยาที่ติดขาพ่อขาแม่ขา
0: ทุกมือเลยจนไม่อยากดูข่าว
4: แล้วครับนี่ละ
1: ครับ
4: คิดว่าผู้ทุกคนเด
1: ้อนะฮะพ่อใหญ่ป้อนสีนอนนาอยู่ชัยภูมิแต่ว่าของพ่อใหญ่ดอกยอรับได้นะหัวหน้า
0: คร
1: ับ FM เราอ่ะแต่ป้อนสีนอนนาเนี่ยพ่อใหญ่ป้อนสีนอนนาแกรับไม่ได้คร
0: ับเอเอ็มที่ผมเคยฟังเนี่ยผมฟังไปถึงมหาสารคามนะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ผมฟังหนุน
0: ถึงมหาสารคามถึงยางตลาดถึงกาฬสินธุ์นะครับเลยยางตลาดไปบ้านเสียวบ้านอะไรต่างๆนะใช่ไหมครับ
1: ถึงใช่ไหมฮะ
0: ถึงครับ
1: เออนะฮะเอาหัวหน้าเชิญต่อครับเรื่อง
0: ผมก็จะพูดมาถึงสาระหลายๆอย่างแล้ว
1: ในครั้งที่แล้วเดี๋ยวเรื่องโซล่าเซลล์ผมอ่ะเรื่องโซล่าเซลล์เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังมีท่านอะไรได้เดี๋ยวเอาท่านมาอาจารย์มารุตขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะจะถามมาบอกว่าดร.วิวกรณีที่รัฐบาลว่าจะอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทน่ะเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าผมถามน้องอยู่ที่ไฟฟ้ามะลิวันแล้วยังไม่มีเป็นรายละอักษร
0: ยังไม่ได้เป็นออกเป็นพรบ.เลยต่างๆหรือเป็น
1: รอกันอยู
0: ่เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในกฎหมายแม่หรือเปล่าเพียงแต่ยังไม่ได้ออกกฎหมายลูกมาประกอบ
1: ต้องไปคน
0: ดู
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะไปอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไร
0: ต้องมีอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลถามผมเรื่องฝนหลวง
1: นะ
0: ครับฝนหลวงนี่ก็
1: อันนี้ข้อสมันถามมาด้วย
0: ก็จะเดี๋ยวจะไปสอบถามทางผู้รู้มาว่าหลักเกณฑ์ยังไงเพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมรองรับว่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ยังไงจะมีการเข้ามาทำฝนหลวงประมาณไหนนะครับก
1: ็
0: จะอย
1: ู่
0: ประมาณนี้ก็บอกกับทางผู้ฟังไว้นะครับเดี๋ยวคำถามทุกคำถามนี่จะไปหาคำตอบมา
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
4: โอ้จากท่านบัวเงินเด้อท่านเลย
1: ปวดที่นอนนะเอานี่นอนนายคือกันแต่บัวเงินน้ำพอง
0: มาครับผมจำได้ยุ่งครับท่านบัวเงินเนี่ย
4: 2ปีแล้วผมอยู่หน้านี
1: ่ครับครับแข็งแรงเชิญครับ
0: เสียง
4: ดังครับเพราะว่าผมก็จะบอกเจ้าหน้าท่านมากเยอะหรอกคือเสาก้อนนี่ครับท่านเบาเคลื่อนทางนั่นวะ
0: ผมเบาผมเฝ้าอะไร
4: นั่นแหละผมว่าคือปัญหาเรื่องที่ดินนี่มันเป็นปัญหาให้ใช้บ้านแต่เด็กครับ
0: คร
4: ับผู้เป็นฟังเป็นอย่างเป็นมอโต้เป็นกระเป๋าผมโย่ให้ทีนี้นะเด้ออย่าให้เบาทีนี้ยาวเนี่ยก็จะว่าเรื่องปัญหาที่ดินเรื่องอย่าง
0: ยังมีปัญหาอยู่วะที
4: เออนี่แหละข้าเจ้าโย่ข้าเจ้ามอโต้ข้าเจ้าฟังบ้านนี่ผมจะเบาเลี้ยงหมาจอดจัดนั่นวะ
1: ครับใหญ่เสียนี่จั่วหัว
4: ว่าทุ่มหักหมาทุ่มอนุรักษ์นี่คือว่าเขามารับผิดชอบบ่อย่างแน่ทุ่มมันเนี่ยทุ่มต่อต้านในทุ่มเนี่ยไปยู่ใส่เด็ด
0: ว่าทีมไทย
4: คือมาดูแลคือเบิ่งมันเดือดร้อนนี่ดีเด้อ
1: ครับ
4: ไปจังผมหนีว่าได้เด้อครับนอนหน้าอยู่ทงลึงไกลเองกาเนี่ยหัวหนึ่งห่านผม3ตัวใกล้อีก10ตัวเนี่ยมาถึงเนาะ
0: ครับบ่มีใครเป็นเจ้าของ
4: เลยผมตุลาขึ้นไปเสียหญ้าว่าไอ้ตั้งทั้งได้ยินแต่เสียงหมาเฮาผมก็มาผมมันก็สู้เขาบ่ได้หมาอยู่นี่สู้ซุ่มมาบ่ได้ซุ่มมามา4 5ตัวพุ่นว่า
1: หมาหมู่ตัวนั้นน่ะ
4: เออหมาซุ่มจังว่าจอนแซ่บ่จอนยันละ
0: นี่แหละเป็นที่มาของคําว่าหมาหมู่อยู่ดี
1: ม
0: ัน
1: กัดกัน
4: เออนี่บัดนี้ผมฟังข่าวแล้วซุ่มนึงว่าซุ่มนั่นหน้าน้ํากันทั้งคนก็ว่าเขายิงซุ่มนี่ยิงตายแล้วบัดนี้เงียบเว้ยบ่เห็นมาเลยเขายิ่งแล้ว
1: ผิดกฎหมายเด้อ
0: ผิดกฎหมายอย่าไปหาว่ายิ่งแม
1: ่ผิดกฎหมาย
4: เขาว่ายิ่งแล้วเขาว่าเบาสมผมฟังทุ่ม
0: มา
4: หน้าก
0: ัน เขาบอกสู้
4: ว่าม
1: า
4: ทุ่มนี้กัน
1: เขาจัดการแล้ว
4: เขายิ่งผิดแล้วเลยพอเห็นมาก
1: ครับ
4: เออในการเรื่องบาดนี้เมื่อเดือนนึงกับงูยำใหญ่เลยครับล้มมาติดด่างด้วยสาวผม
1: จักว่า
2: จะให้ยินว่าใกล้ยังมาติดด่านก็ฟังษา2เมตรพุ่น
1: อ่าโทษนะ
0: มันลงมาจากโคก
2: 2เมตรเมตรพุ่นแท้เบิ่ง
0: มันมาจากโคกมั้ย
2: บ่มันทั้งรอพุ่นนี่จะให้อ้อยเด็ดอยู่รอนี
0: ่ครับ
1: เนาะ
2: สิยินพุ่นบ่ผมเจ้าระวังให้เด้อยายเตรียมไว้เจ้านอนอยู่ทมอยู่ทาผู้ไปน้ำหัวยังเห็นงูเหยียมหลายจะเดียวสันเจ้าระวังในเด้อบาดนี้ของกติว่าเรื่องยาเสพติดมันบ่
1: คร
2: ับ ว่ามาแต่เริ่มแรกเข้าไล่กันแต่หลายสมัยหลายรัฐบาลนั่นแหละ
1: มีอยู่คือเก่าครับ
2: ยังอยู่คือเก่าผมว่าสันบ่โซนเงานั่นบ่อยู
1: ่ครับ
0: ต้องแปลเข้าม
2: าส่วนรัฐบาลผมก็ฟังเมื่อวานซุ่มนั่งซุ่มสภาพว่าก็ว่าเรื่องนี้ดอกพระเจ้ายังผลประโยชน์เขาเจ้าคือเสนอผมว่าคือท่านพระยัยนันว่าแหละนั่นซุ่มจับได้สองสามที่ล้านเมตรเอามายิ่งทิมรถนั่นมันบ่กล้าไปรับจ้างดอกเงินบ่ครับ
1: ครับครับเข้าใจ
2: ซุ่มแจ่มาจับได้บ่น้อยล้านเมตรนี่แม่
1: เขาเป็นแค่คนส่งครับเขาไม่ใช่เจ้าของ
2: เออนี่ล่ะผมว่าคือมันนักการเมืองธุรกิจท้องที่ท้องหยังหือมีรายได้รายเสียกับพวกค้ายาบ้าเอาเงินมาซื้อเสียงนี่ผมอัดอันเบิ่งผมก็ในใจผม
0: ว่าไม่เกิดข้อสงสัย
1: เออ
0: เอาเดี๋ยวให้คุยกันต่อนะ
1: คร
0: ับ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนดีๆสมัครบ่ได้ดอกสันบ่มีเงิน
1: ครับ
2: เพราะว่าเจ้าอบต.ได้หยังก็สร้างครับบัดนี้ผมจะขอข้าไปหาพระยายประจุนเด้อเมื่อวันคิดนี่ผมอยากได้เบอร์โทรน้ำเหล้าเรียงยาปากมัดพักเนี่ยเออให้เล่าเอาเบอร์โทรศัพท์ในแง่มืออื่นวันคิดนั่นนะผมก็ขอร้องให้เล่าโทรผมยินถามเรียงยาเอาฟังด้วยประจำสวัสดีครับ
1: นะฮะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังอยู่กับสิ่งชุมชนเนาะเมื่อกี้เนี่ยหัวหน้าท่านได้บอกพ่อใหญ่นอนาอยู่บอกว่าเดี๋ยวคุยกับทางดร.วิวต่อนะเพราะว่าท่านมีภารกิจจะเดินทางไปร่วมงานกีฬานะฮะก็หัวหน้าโอเล่ท่านเชี่ยวชาญด้านกฎหมายครับกฎหมายมหาชนกฎหมายที่ดินเนี่ยโอ้มือหนึ่งนะฮะเป็นกระบี่มือหนึ่งคุณผู้ฟังครับรายการภาคประชาชนวันนี้เนี่ยด้วยความเคารพนะฮะเป็นรายการสดผมไม่มีภาระอย่างอื่นผมก็จะเดินทางมาที่สถานีอยู่ริมบึงแก่นนครนะฮะแต่ถ้ามีภาระนะครับเดินทางไปที่อื่นเนี่ยจะมีหัวหน้าโอเล่แล้วก็ผมจะโฟนอินเข้ามาพี่น้องครับด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการที่เราได้แจ้งชี้แนะเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนในการสัญจรถนนหนทางเนี่ยผมเองนะครับรับเรื่องของพ่อเสรีภาพเนี่ยมาแล้วก็ส่งต่อนะครับผมก็โทรหารองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ดผมบอกว่าท่านรองอำนาจนะฮะแต่ชื่อเล่นเนี่ยแกชื่อขาวเขาเรียกว่ารองขาวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลได้ไปช่วยนะไปช่วยแล้วนะครับเอาหินคลุกไปถมไปอุดล่องแต่ด้วยความจริงก็คือว่ามันก็อาจจะไม่ถาวรนะไม่ถาวรคือเจอน้ำก็ซ้อน้ำก็ซ้อไปพอมันซ้อไปแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อคือเก่าเมื่อวานเนี่ยฮะฝนตกหนักที่ขอนแก่นเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำจะไม่ท่วมนะฮะท่วมในหลายๆจุดเดิมที่เคยท่วมก็อย่างเช่นถนนบ้านกอกมอภาคอย่างเงี้ยก็ท่วมครับซอยสวัสดีของหัวหน้าวิทวัฒน์ก็ท่วมนะฮะก็คือมันเป็นการท่วมแบบรอระบายคุณผู้ฟังก็ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะพี่น้องถ้าไม่มีอะไรมาขวางสกัดน้ำไม่ให้เข้าบ้านเนี่ยก็เปียกครับถ้าอยู่ชั้นหนึ่งถนนเส้นที่ผมพูดประจำนะฮะถนนเส้นที่จะไปยังค่ายศรีหราชเดโชชัยเนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งซึ่งก็ยังท่วมขังแต่ในหลายๆวันที่มีการเกิดฝนตกมาเนี่ยมันก็จะไม่ท่วมนานเหมือนเมื่อก่อนนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าทางเทศบาลโดยนายกปราณีจิตมัยเนาะผมก็เจอแกครั้งแรกตั้งแต่ตอนไปหาเสียงนั่นแหละนะฮะไปเจออยู่ที่ชุมชนดวงตะวันก็เห็นลงพื้นที่เห็นอะไรเพราะว่าผมก็ไปติดตามดูใน TikTok นะฮะในฐานะเป็นผู้นำของท้องถิ่นที่ผมอยู่ไงถ้ามีอะไรก็จะได้ฝากท่านสท. ศักชัยที่รักษานะครับหรือสทแสนศักแสนบุตรดาอย่างเงี้ยก็ถ้าเจอก็จะฝากแต่ถ้าไม่เจอซอยนุ่นหวงก็ดีขึ้นมาแล้วนะฮะเริ่มปรับปรุงสภาพหลายอย่าง03-2-6-7-2-6ครับ
4: ไอ้ผู้เรื่อง
1: สวัสดีครับ
4: ครับท่านดร.โอเล่ครับไอ้ดร.วิวครับผมขออนุญาตนิดนึงพอเมื่อกี้นี่พอจะทั้งหัวเงินเราอยากได้เบอร์โทรผมเกี่ยวกับยาครับยาประเภทฉีดพักขนาฉีดพักหอมเปรซึนชายพวกนี้เอาเบอร์โทรผมนิดเดียวนิดเดียวครับ
1: มาไปเลย
4: ไอ้ลูกยับปากกาไปนอกครับ
1: น่าจะแย้มแล้วละ
4: เอา080ครับ
1: 080
4: 206
1: 206
4: 5917
1: 5917เอาทวนหน่อยทวนหน่อย
4: 080-206-5917ครับครับครับผมยินดีบอกว่าทุกยาเลยนะสิบอกว่าสิเป็นผักอีหยัง
1: นี่ล่ะเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายเอาโอเค
4: ครับครับครับขอบคุณครับ
1: ครับนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเสียงมวลชนไม่ใช่ท่านเดียวหรอกนะครับผมออกชื่อบ่อยอยู่นะครับเพราะว่าท่านก็เหนียวแน่นนะฮะฟังแล้วก็ตั้งแต่648กิโลเฮิรตซ์เครื่องส่งของ AM ก็ยังดำเนินการซ่อมแซมไม่เสร็จเนาะก็คือพี่หมวดสมศักดิ์นะครับพี่หมวดสมศักดิ์บอกดร.วิวถ้าวันไหนว่างๆจริงๆค่อยมาก็ได้เด้อว่างั้นเพราะว่าแกติดโซลาร์เซลล์เนี่ยปรากฏว่าอยากเพิ่มพลังไฟนะฮะผมก็รับปากแล้วละแต่การรับปากของผมนี่ต้องรอดูจังหวะดีๆนะฮะสวัสดีครับ
5: ขออนุญาตท่านนึงคร
1: ับ อ้าวพอจะรีภาพเชิญ
5: เกี่ยวกับหมาอีกคือผมยังข้องใจอยู่ผมจะฝากถึงผู้ที่เลี้ยงหมารักหมาครับ
1: ครับ
5: เจ้าหมาไปขี้ไปเยี่ยวครับจะต้องมีโซ่อย่างน้อยไม่เกิน2เม็ดหรือไปด้วยนะครับถ้ารักหมาแล้วถ้าหมามันดุต้องมีตะรอบครอบปากหมาอีกนี่คือคนเลี้ยงหมานะครับ
1: ครับ
5: ฟังนะครับผมเนี่ยหากินแบบนี้ผมรู้ไม่เห็นหมดบางทีพาหมาไปขี้ไปเยี่ยวครับมาไล่กัดคนแล้วคนที่เอาหมาไปขี้ไปเยี่ยวทำไมไม่มีโล่มีเชือกกฎหมายก็บอกไม่เกิน2เมตรใช่ไหมครับ
1: ครับ
5: ผมฟัดไปเถอะแล้วหมาที่บ้านเนี่ยกี่ตัวบ้านมีติดยากลางเม็ดจะเลี้ยงกี่ตัวเนี่ยมีกฎหมายบังคับอยู่แล้วท่านต้องเลือกจะบอกเองว่าการเลี้ยงหมากี่ตัวในบ้านกลางเขียวเม็ดได้มีกี่เม็ดยังไงเลี้ยงกี่ตัวได
1: ้ครับ
5: แต่อย่างอื่นขอบอกว่าคนจะเลี้ยงหมาคนหมาขี้ไปเยี่ยวครับต้องมีโซ่หรือเครื่องครับไม่เกิน2เม็ดผูกไปเลยครับป้องกันไว้ขอบคุณมากครับผม
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยพอเสรีภาพก็กังวลนะครับคือพ.ร.บ.เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขนี่นะฮะเราต้องแบบชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังจริงๆอ่ะบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตเลยนะฮะโดยเฉพาะพวกคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยเขาห้ามเลยนะฮะใครที่มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะอยู่รวมกับบุคคลอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องตารางเม็ดอันนั้นก็เอาไว้ในฐานะที่ละไว้ในฐานะที่เข้าใจก่อนก็แล้วกันนะครับพอดีผมกำลังได้สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องคุณผู้ฟังหลากหลายคนที่แสดงความคิดเห็นนะที่ชัยภูมิบ้านแท่นเนี่ยก็พ่อใหญ่ประหยัดครับพ่อใหญ่ประหยัดนี่ก็ฟังแต่ว่านานๆโทรมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าดร.วิวเอ๊ะทำไม AM นะฮะวิทยุ AM เนี่ยถึงหายไปผมบอกว่าเครื่องส่งเนี่ยเมื่อวันก่อนก็โทรศัพท์ถามทางหัวหน้านะครับหัวหน้าสกายด้วยหัวหน้าบุญถิ่นนะว่าระบบเครื่องเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าคือลองดูแล้วแต่ไม่สามารถที่จะกระจายเสียงได้ก็ต้องใช้เวลาก็เดือน2เดือนนะครับเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นแหละคุณผู้ฟังดังนั้นพี่น้องคุณผู้ฟังที่ฟังจากระบบ FM เนี่ยนะครับ 99.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยก็ยังสามารถรับฟังได้หรือแม้กระทั่งทางสวทจุดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถฟังออนไลน์ได้ที่ได้กล่าวถึงท่านร้อยโทสมศักดิ์เนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นคุณผู้ฟังที่บอกว่าเหนียวแน่นเนี่ยไม่ต่างจากพ่อเสรีภาพเนาะหรือแฟนรายการเนี่ยพ่อใหญ่ไปจนก็กำลังเกาะติดรายการเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่หัวไร่ปลายนาพี่บวชสมศักดิ์เนี่ยท่านย้ายมาจากโคราชครับที่ผมได้เอ่ยถึงก็เพราะว่าท่านเหนียวแน่นระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยท่านบอกว่ามีทีมงานหลายทีมงานที่มาแวะเวียนพูดคุยนะฮะแต่ ท่านก็ยังคงเรียกใช้ดร.วิวนะผมใช้คำว่าเรียกใช้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาผมไปเนี่ยด้วยความจริงนะครับก็ได้ไปเสวนาไปนั่งในสำรับพาเขานำกันนะครับก็มีความรู้สึกเป็นกันเองอันนี้ก็ฝากถึงพี่หมวดร้อยโทสมศักดิ์แล้วก็พี่นงด้วยนะครับขอบคุณมากที่เป็นแฟนรายการส่วนแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนะฮะที่พูดตรงๆนะครับอาจจะอยู่อีกนัยยะหนึ่งจากพ่อเสรีภาพเนี่ยพ่อเสรีภาพแกก็จะออกสไตล์บู๊ๆอย่างที่เห็นนะครับก็คือพ่อใหญ่ดอดอกกระเจียวเนี่ยพ่อใหญ่ดอดอกกระเจียวเนี่ยมาประชุมร่วมกันนะครับในช่วงที่จะมีการหาเสียงเลือกตั้งนะครับของว่าที่ผู้สมัครสมัยก่อนนะครับอันนี้เอ่ยชื่อได้อยู่จอมจักรภพนะครับแต่แกก็สอบไม่ได้นะต้องถึงพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับดอดอกกระเจียวเนี่ยตั้งแต่คลื่น648กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือแม้กระทั่งพ่อใหญ่เสรีภาพเมื่อก่อนชื่อว่าสอเสื้อแดงอันนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงแฟนคลับสักหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังเราก็เหนียวแน่นมาแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ยมีเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำให้มันลดน้อยลงเลยนะฮะก็คือยาเสพติดมีอยู่ภาคหนึ่งนะครับเมื่อปี40กว่าเนาะหรือ50กว่าเนี่ยสมัยที่อดีตนายกทักษิณท่านปราบปรามเนี่ยก็มีทั้งพี่น้องคุณผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเมื่อก่อนอยู่ที่เครื่อง648กิโลเฮิรตซ์นะครับอยู่ทางอำเภอเมืองแถวๆนั้นปรากฏว่าเสียงหนึ่งก็สนับสนุนนะฮะให้มีการทำลักษณะนั้นนะครับก็คือการจะว่าเป็นสารเตี้ยก็ถูกนะแต่ประเด็นก็คือว่าอดีตนายกทักษิณนะขอเรียกเอ่ยชื่อท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจยาวนานนะครับเหตุต้นผลกรรมหนึ่งก็มีหลายๆกระแสที่ได้กล่าวว่ามีพวกพ่อค้านะฮะลงขันเพื่อที่จะปลิดชีพนะฮะก็คือว่าจ้างมือปืนประมาณนี้นะครับแต่ก็ผ่านมาแล้วแหละคุณผู้ฟังดังนั้นยาเสพติดที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเราขนาดนี้เนี่ยมันยังคงเยอะนะครับแล้วก็ยังคงมีแบบไปที่ตรอกซอกซอยไหนก็ยังหาได้นะครับถามว่าผมเคยเจอเม็ดยาเสพติดแบบนี้ไหมตอบด้วยความจริงเลยครับเพราะว่าผู้ที่เคยใช้เนี่ยก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ที่เคยเป็นลูกน้องนะครับลูกน้องของผมเองนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็เลยบอกว่าไหนขอดูหน่อยสิมันเป็นอย่างไรเม็ดก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆออกจะสีส้มๆหน่อยผมก็เลยเอามาจับดูแล้วก็แตะที่ลิ้นดูนะครับแตะดูนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้มีรสชาติอร่อยอะไรเลยนะครับผมก็เลยโยนทิ้งเด็กคนที่เคยเป็นลูกน้องตอนนี้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะฮะเมื่อหลายปีแล้วมันก็ตะโกนบอกเอาอาจารย์เอาของผมทิ้งทำไมผมก็เลยมองหน้ามันบอกว่าพูดแบบภาษาบ้านเราเนาะแล้วมึงจะเอาขึ้นรถกูทำไม นะฮะประเด็นอย่างนี้เนี่ยอย่านะครับอย่าปฏิเสธเลยว่าในสังคมคนงานต่างๆนี่จะไม่ได้ใช้ยาประเภทนี้เพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่ามันทนกับแสงแดดนะมันทนกับแสงแดดก็คือใครที่ทำงานกลางแจ้งหรือชอบแสงแดดเนี่ยก็ต้องใช้ยาประเภทนี้นะครับแต่พอหมดแสงแดดเนี่ยเจอฝนเนี่ยมันแพ้ทางกันคุณผู้ฟังมันแพ้ทางกันเหมือนน้ำกระท่อมหรือใบกระท่อมเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมนะฮะมันก็จะทำให้แบบมีพลังนะเป็นความเชื่อแล้วก็บวกกับอุปทานด้วยนะฮะคุณผู้ฟังยิ่งพูดยิ่งยาวขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทาง TikTok คุณอะไรนะเนี่ย MC Smile นะฮะ MC Smile คุณบางทีอ่านชื่อไม่ออกขออภัยนะขอบคุณมากขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องนะฮะอะไรที่เกิดขึ้นในรายการนี้รายการสื่อมวลชนผมในฐานะประธานชมรมก็ขอรับไว้นะครับก็ขอรับไว้เพราะว่าเป็นรายการภาคประชาชนนะครับเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพราะความร่วมมือของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์นะฮะพ่อ พอสมหวังนะครับแล้วก็ทีมงานอาจารย์สุริยันด้วยเนาะอาจารย์สุริยันแล้วก็ท่านกำนันเจริญก็มาร่วมกันสองคนแก่ก็ยังคงรักษาสถานะในวันอังคารอยู่นะครับวันพุธน้องจากเทคนิคการแพทย์ก็ยังส่งเรื่องราวมาให้ความรู้อยู่นะครับวันพฤหัสจันทร์มนตรีจันทร์ภาคนะครับพ่อใหญ่ต้ารีเทิร์นก็ดูแลเหนียวแน่นนะครับก็รักษาสถานะแต่ว่าในวันศุกร์นี่ก็จะมี2ท่านนะฮะสทศักดิ์ชัยกับท่านอาจารย์มารุตวันเสาร์ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือวันของดร.วิวกับหัวหน้าโอเล่รักษาจิตได้ดีครับทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องความสมองจะหมดไปสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ
6: ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกในประเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟในประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
7: นายปกรณ์นีนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวงประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20-30 หลังกับระบบนันทิตาสิปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30กิโลเมตรเมื่อเวลา 14:30 นของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
1: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
0: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
1: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
0: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
1: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
0: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
1: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
0: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
1: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
0: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
2: คําว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
3: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
4: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
3: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทํา
3: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทําถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทําก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกิดไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
6: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชน คือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สดีครับคุณผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
2: มีเสียงสดสวัสดีเลย
1: นี่แหละเสียงจากของทรงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะที่กำลังรับชมรับฟังถูกช่องทางเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
3: มองอีสานสเปเชียล
1: มื้อนี้อยู่กับน้องซินดี้ศิรภสรค่ะ
2: และน้องสีปล่อยล้ำทะเบียนคือเก่าครับมื้อนี
1: ้แม่นอัพท่านบ่แม่นผู้ใหญ่บ้านบ
2: ่
1: ม
2: ื้อ
1: น
2: ี้
1: ใช้เสือโกกปันหยัง
2: โอ้ยบัดจะคล้องนี่ก็ใส่
1: ฉันเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
2: เตี้ย
1: อย่ามาให้เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านเด้อค่ะฝ่ามาสิพาซะดิ
2: เตี้ย
1: ล่ะ
2: เอามื้อนี้ก็ได้มาพอกันอีกแล้วนี่
1: โอ้ยแม่กะเวลา
2: ที่ไหน
1: เวลา
2: ปกติก็ต้องเป็นคุณโจอีซีเมืองขวัญแต่ว่าเพิ่นกะติภารกิจนะครับพี่น้องผู้ชมเข้าแต่ต้องเข้าใจเพิ่นแน่ครับเพิ่นบ่สามารถเดินทางมาร่วมรายการได
1: ้
2: ก็ได้เป็นคุณซินดี้แทนนะครับปกติคุณซินดี้กับคู่กับคุณทอมมี่
1: คุณทอมมี่นั่น
2: แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ถามวอนแล้วตอนนี
1: ้วอนแหละ
2: ถามวอนแล้วล่ะ
1: เอา
2: จะตัวเพิ่นบ่ว่างนะครับเข้าใจเพิ่นแน
1: ่จ้ะ
2: อ่าวันนี้พบกับเราสองคนคือเก่าครับพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทัวร์เท่าไหร่ก็จะสถานีก่อน
1: 11สถานีบ่แม่น11จังหวัด12สถานีนั่นล่ะ
2: กับช่อง11ของเฮากดมาเลข11 MBT ภาคอีสาน
1: แ
2: ล้วก็ผู้ใดอยากรับชมทาง Facebook Live นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ทางเพจNBT ภาคอีสาน YouTube Channel ก็มี
1: แม่น
2: แต่ว่า TikTok ตอนนี้ก็ยังบ่มีเด
1: ้ยังบ่มีแต่ว่าอันใน Facebook Live อ่ะก็คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มากับเฮาได้เฮาก็อ่านอยู่เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นเฮาอ่านอยู่เนี่ย
2: ครับ
1: ทางไหนนะทางโคราชสวัสดีเนี่ยทางโคราชสวัสดีมา
2: แต่ผู้ใดคอมเมนต์เนี่ย
1: ล่ะหลากหลายอุ๊ยคนเบิ่งบ่มันอุ๊ยเป็นแสนอยู่เด
2: ้ฮอดอยู่ติมือนั่นไหนแสนสาหัสแล้วที่จะเป็น
1: แสนสาหัส
2: ยินดีตาไทยพี่น้องคุณผู้ชมคือเก่า
1: จ้า
2: คร
1: ับ มื้อนี้ไปใส่เนี่ยมื้อนี้ไปหลากหลายเด้หลากหลายมองแรกสิภาพไปใส่ในเรื่องของอาหารหรือเปล่าคุณทัศนิต
2: อาจจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับคุณซินดี้ขา
1: ป้าไปใส่จ้ะ
2: ไปบึงกาฬกันแน
1: ่บึงเอ้าอาหารอีหยังเขาบอกว่ามันเป็นแบบอาหารแบบแนวผสมผสานมันบ
2: ่ใช่ป่ะ
1: คน
2: มื้อนี้ว่าใครมีพลสมองในการดำเนินรายการจะได้
1: สมมุติมีอยู่ติ
2: สมมุติก็บ่มีบัดใด
1: นั่นน่ะ
2: อาจิพาพี่น้องพาคุณผู้ชมไปเบิ่งเสน่ห์วิถีบ้านๆพันพิซซ่าเต่าดินมันสิเป็นจังได๋พิซซ่าเต่าดินนี่ก็บ่เคยพอคือกันหลายเห็นส่วนหลายนี่เห็นแต่พิซซ่า
1: ในร้านในร้านอาหารต่าง
2: ๆพิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมพานี
1: บอกได้เลยสิ
2: พิซซ่าเต่าดินได
1: ้
2: เพิ่นเซ็นเซอร์เอาเองครับบ
1: ่ได
2: ้มีส่วนนั้นเนาะ
1: จ้ะนั่นล่ะ
2: สิไปเบิ่งพิซซ่าเต่าดินจังหวัดบึงกาฬสิเป็นจังได๋เดี๋ยวรอติดตาม
1: แม่นแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงสิพาไปชัยภูม
2: ิไปเบิ่งหยัง
1: ชัยภูมิไปเบิ่งในเรื่องของผ้า
2: เอ้า
1: ต้องบอกว่าผ้าไหมเนี่ยขึ้นซื้อแล้วเพิ่นมีคู่ของแผ่นดินพร้อมเพิ่นบ่ธรรมดาเด้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนี่ล่ะเฮานี่แหละผลิตมาจาก NBT ขอนแก่นนี่ล่ะเฮาสิพาไปตอนไปเบิ่งกันไปซะอีบ่นี่
2: จังได๋พูน
1: ไปไกลติ
2: ด้านซ้ายจังหวัดเลย
1: เออ
2: แม่นสิพาไปเบิ่งว่าวัสดุพื้นบ้านสู่หน้ากากผีตาโขนสิไปเบิ่งกันเฮ็ดหน้ากากผีตาโขนว่าสิเป็นจังได๋ติ
1: แม่นไผบ่ฮู้ว่ามันสิเฮ็ดยากปานใดเฮ็ดยากบ่เฮ
2: ็
1: ดยากต้องใส่เวลาใส่ปานี่จังซี่แม่เฮาก็อยากฮู้ว่าเขาสิเฮ็ดจังได๋ก็สิพาไปเบิ่ง
2: ครับ
1: มาเทื่อนี้ก็สิพาไปนี่ล่ะนี่แหละอยู่เลยนี่ล่ะก็สิพาไปเบิ่งแลนด์มาร์คใหม่เขาบอกว่าอันแนวที่มันซอยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเนี่ยนี่ประยุกต์เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นํา

0: พี่ซื้อ
1: เนี่ยแล้วแต่ว่าเฮ็ดหยังอย่าที่ยังกะเฮ็ดน่ะนะเอาป้าไปบึงกาฬปะ
0: วันนี้ไปบึงกาฬพี่น้อง
1: จ้า
0: ไปเริ่มที่จังหวัดบึงกาฬกันเลยครับเริ่มแรกสุดเมื่อชาวบ้านครับโคจรมาพบกับความแซ่บของอาหารอิตาเลียนครับพี่น้องส่วนคุณไปถิ่งความวุ่นวายเอาคือว่าจังสันแล้วปักหมุดเช็คอินร้านอำเภอเซกาที่พร้อมเสิร์ฟความฟินจากพิซซ่าเต่าทานหอมกรุ่นกินฟื้นท่ามกลางธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากรายงานจ้า

เกียรติค่ะทุกคนมาอยู่ที่บ้านหยุดเวลานะบึงการค่ะที่อำเภอไซการจังหวัดบึงการที่นี่มีกิจกรรมเยอะมา

0: อกจากเรามากินพิซซ่าแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆอยากจะสัมภาษณ์คุณพี่ด้วยค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้ำพูค่ะเป็นเจ้าของบันยูเบล่าเนาะค่ะ
0: อันนี้คือเปิดมานานหรือยังคะ
1: พิซซ่าเปิดได้ปีนึงค่ะพ
0: ิ
1: ซซ
0: ่าเห็นในทิกตอกค่ะไวรัลบ่อยมากเลย
2: ขอบคุณเลยลายค่ะ
1: แบบว่าจัดสถานที่สวย
2: ขอบคุณค่ะ
0: ว่าอาหารอร่อย
2: ขอบคุณค่ะ
0: ว่ามาก็แบบมาแชร์มาเช็ค
2: แน่นแล้วค่ะ
0: อันนี้เกิดมาครั้งแรกเลย
2: ค่ะ
0: แล้วก็เลยพาเพื่อนๆมา
2: ขอบคุณเลยลายค่ะที่มาเยี่ยมเนาะค่
0: ะ
2: จุดเริ่มต้นนะคะตอนแรกก็เฮ็ดฟาร์มเฮ็ดโซนที่พักเนาะค่ะแล้วทีนี้ก็พอมันถึงจุดนึงเนาะค่ะที่พักมันจะเป็นที่พักอย่างเดียวว่าได้ค่ะมันต้องมีกิจกรรมหลากหลายขึ้นเนาะค่ะเขาก็เริ่มจากการมีกิจกรรมยูเบล่าพาไปล่อค่ะไปไหว้ปู่อือลืออยู่วังรัตนนครค่ะแล้วก็จังได้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะอยากให้ลูกค้าบ้านพักนะคะได้มีกิจกรรมในครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็นกิจกรรมน่ารักนะคะก็ได้เวิร์กช็อปพอเฮ็ดกิจกรรมพิซซ่าไม่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาประเทศนี้ค่ะลูกค้าก็มาเขามาซื้อแล้วก็ยาวมาเลยค่ะทุกมื้อนี้ก็เลยจะเป็นการขายน่ารักซะมากกว่าเวิร์กช็อปไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาทำธุรกิจนี้ค่ะเราทำอะไรก่อน
2: ถ้ากันอยู่กรุงเทพค่ะเฮ็ดผมเฮ็ดอย่างนี้แหละค่ะกับแม่นค่ะก็มาอยู่บ้านพอช่วงโควิดนะคะมันจำเป็นแต่ละคนต้องกลับมาอยู่บ้านนะคะแฟนกะป่วยช่วงโควิดนะคะเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศก็เลยถ้ากันตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะแค่จะแม่นค่ะช่วงอีหยังก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าแค่เฮาเป็นคนไทยเฮาสิเข้าประเทศเฮาก็ยังต้องกักตัว14มื้อจังซี่นะคะก็เลยตัดสินใจมาอยู่บ้านแต่กันสิมาอยู่บ้านนะคะมันต้องมีรายได้หน้าบ้านหลังบ้านหลังบ้านเฮาก็สิมีสวนยางพารามีต้นข้าวเฮาปลูกดำนาเนาะค่ะแล้วก็ต้องมีฟาร์มมีสวนผักผลไม้หน้าบ้านเฮาก็ต้องมีร้านกาแฟร้านพิซซ่าให้มันได้ทั้ง2ทางค่ะมันจังสิอยู่ได้ค่ะ
0: แ
2: ม่นค่ะ
0: ทําพื้นที่ที่เรามี
2: ใช่ค่ะแม่นค่ะ11ไร่แม่นค่ะ11ไร่ค่ะ
0: แต่อันนี้คือเราทำเป็นอยู่แล้วไหมคะหรือว่าเรามาเรียนเพิ่ม
2: มาเรียนเพิ่มค่ะมาเรียนเพิ่มเตาคือกันค่ะเขาก็มีไอเดียจากแบบมองนี้นะคะสมัยตะกี้เพิ่นซีเอิญว่ามองไอ้อย่างเตาทานเขาก็มีไอเดียจากเตาทานเขาก็เอาน้ำไอเดียเตาทานที่เผาทานได้ก็ต้องเผาแป้งได้จังซีนะคะก็ซอกหาดินพ่นปวกมาก็มาเฮ็ดใส่แกบใส่ทรายก็เป็นจังซีค่ะอบได้ค่ะ
0: ก็เลยเป็นไอเดียที่เรา
2: แม่นค่ะ
0: เองเลย
2: แม่นค่ะแม่นค่ะ
0: เป็นเตา
2: แม่นค่ะ
0: เตาอบพิซซ
2: ่าพี่หวานเงียบออกไห้หน่อยเด้อเอาไม้ปะคะเอามาก็รู้ปะคะ
0: เอาไม้อันนี้อะไรนะคะ
1: บ
0: ักอะโหลอะไรนะคะ
1: บักอะโหล
0: บักอะโหลนึกว่าแบบอะไรแบบแต่ว่างโลอะไรแบบเนี้ยงงอ่ะบักอะไรนะบักอะโหล
1: บักอะโหล
0: บักอะไรอ่ะน้องตัน
1: บักอะโหล
0: จริงไห
1: ม
0: จริงเหรอคะพูดถูกแล้วเหรอคะ
2: ได้แล้วจ้าหมูเฮาสิได้กินพิซซ่าแล้ว
1: เอาตัวกับบักอะโหลมา
2: หมูเฮาสิได้กินพิซซ่าแล้วแต่อย่าถืออย่างกว่านี้ทางเดินสวยมาก

0: อ่ะผู้ใดสนใจอยากสิไปก็ไปได้
1: เอ้าคือเสียงหนอบหนอมแท้มันต้องอันหนักแน่นตัวนอของกลิ่นเป็นแสบ
0: ม้วนทองนะ
1: อยากกินเห็นพิซซ่าเลยอยากกิน
0: พิซซ่าเลยอยากกินเป็นแสบของเพิ่นอยู่เด้พี่น้อง
1: เออเขาบอกว่ามันเฮ็ดในเต่าทานเต่าดินจังซี่อ่ะมันสิหอม
0: เคยกินอะกี
1: ่บ่เขาว่ามากนะก็เลยเสื้อเขา
0: สิกินแกงกี้ตลาดนัดของถมกันเลยตัวสนะ
1: บ่ได้ตัวนอ
0: มันเต่าทานคือกันนะ
1: มันคนละแบบจ้ะ
0: บ่
1: นั่นล่ะมันก็เป็นการผสมผสานอีสานเฮาเนาะอีสานเฮากับอาหารอย่างก็อิตาเลียน
0: อิตาเลียน
1: นั่นล่ะมันก็ลงโตตัว
0: ครับ
1: เฮ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได
0: ้
1: เฮ็ดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาได้เฮ็ดมาได้สร้างมาได้เขาเอิ้นว่าใส่เวลาร่วมกัน
0: อ
1: ันนี้ดี
0: อันแรกเขาจะเป็นที่พักก่อน
1: แมน
0: ยังไม่ได้เปิดเป็นร้านของร้านพิซซ่า
1: แมน
0: เป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนย้อนใจก่อน
1: แ
0: ล้วทีนี้บังเอิญว่าที่พักเพิ่นขายบ่ออก
1: บ่แมนมันติดช่วงอันนี้โควิด
0: โ
1: อ้คนก็บ่ค่อยออกไปใช้ใช่นะก็เลยว่าหากิจกรรมเพิ่มดีกว่าให้คนแบบมาหลายๆใช่นะ
0: สรุปคนก็คือเก่าต้องเก่า
1: หลายคือเก่า
0: เอานี่แหละครับผู้ใดสนใจก็ไปได้บ้านยังเกาะบ้านหยุดเวลาถ
1: ึงบ้านหยุดเวลานะบึงกาฬนั่นล่ะก็ไปได้ไปท่องเที่ยวช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไปแน่นพันธุ์ในกระเขียวเบิร์ดกระงามเบิ
0: ร
1: ์ดไปพะเยาไปเชียวก็ไปได้นะจ้าบึงกาฬ
0: มึงถือว่า
1: ไม่ไหนเหลืองไม่ไหมร่วงโรย
0: ไปที่ไปอยากกินพิซซ่าตอนนาแรกมานั่นเนาะ
1: เอออ
0: ้าวไปสายต้อบ้านนี
1: ้ไปนี้ไปชัยภูม
0: ิทำเพลง
1: ไปชัยภูมิในเรื่องของกินแหละไปเบิ่งในเรื่องของผ่าดีกว่านี่ผ่าที่เฮาใส่งามๆจังซี่พี่น้อง
0: ต้อง
1: บอกว่ามาจากหลายหม่องแต่หม่องที่ผ้าไปนี่สิผ้าไปชัยภูมิเพราะว่าชัยภูมิก็มีของดีในเรื่องของผ่าเนาะผ่าเพิ่นไล่แบบที่เป็นทีบอกถึงก็คือไล่มีขั้นขอนารีมีขั้นขอนารีนะฮะกับสิผ้าไปเบิ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะผ่าไหมชัยภูมิเนี่ยเดี๋ยวเฮาพาไปเบิ่งกันเลยค่ะ
0: จ้ะ
2: ผ้าไหมชัยภูมิถือเป็นจุดเด่นที่มีทั้งเรื่องของลวดลายเอกลักษณ์และฝีมือของคนในพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีการรวบรวมผ้าไหมและลวดลายต่างๆไว้กว่า400ผืนทำให้เห็นถึงความหลากหลายของงานทอผ้าชัยภูมิได้เป็นอย่างดีหนึ่งในลายที่โดดเด่นและถูกพูดถึงคือลายมีขั้นขอนารีจุดสังเกตอยู่ที่ลายตะขอที่เรียงสลับกันเกิดจากการมัดหมี่ที่อาศัยความละเอียดของช่างทอ นางสมใจคงชัยภูมิช่างทอผ้าที่สั่งสมฝีมือมานานถ่ายทอดเทคนิคการทอลวดลายชั้นสูงและการใช้สีธรรมชาติฝีมือที่สั่งสมมานานทำให้ได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินรางวัลที่สะท้อนถึงความสามารถและความตั้งใจในการเก็บรักษางานทอเอาไว
3: ้ก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะเขาว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมาก
2: คุณครูสรายุทธฤชาหลานชายของคุณยายสมใจได้นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณการมัดมีทำให้สามารถออกแบบลวดลายที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นผลงานที่เกิดจากการนำความรู้เดิมมาผสมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได
4: ้ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับท้องตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมปลานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษา ความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับ
2: จากพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของผ้าไหมจากฝีมือของช่างทอรุ่นเก่าไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อยอดทั้งหมดนี้กำลังทำให้ผ้าไหมของคนชัยภูมิกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกตัวตนของชัยภูมิผ่านผืนผ้าทอด้วยมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
0: นี่เป็นยังไงล่ะ
1: ให้ดีให้ดีนี
0: ่ผ้าไหมชัยภูมิซอฟต์พาวเวอร์จากภูมิปัญญาสู่ผ้าร่วมสมัย
1: จ้ะ
0: เพราะว่ามีคนรุ่นใหม่เขามาต่อ มีคนรุ่นใหม่เขามาต่อยอดนั่นก็คือหลานชายของคุณยายสมใจคงชัยภูมิ
1: จ้ะ
0: ซึ่งเป็นคนจีนเด้
1: เป็นอย่างคือว่าเป็นคนจีน
0: ก็คงชัยภูมิ
1: คงชัยภูมิไม่ใช่เป็นนามสกุลเพิ่นหุย
0: เพิ่นเป็นครูคณิตศาสตร์
1: จ้ะ
0: เพิ่นใส่หลักการคณิตศาสตร
1: ์หลานชายเพิ่นแม่นบอ
0: กแม่นมาใส่คำนวณในการมัดมีโดยลายที่โดดเด่นเขาบอกว่าเป็นลายมีขั้นขอนารีแต่ว่าคนพื้นถิ่นเขาเอิ้นว่าลายมีขั้นขอกะหรี่อันนี้บ่ได้ด่าไผเด้ครับพี่น้องแต่ว่ามันคือซื้อนี่อีเลจนกับมาปรับเปลี่ยนเป็นลายมีขั้นขอนารีในปัจจุบันนี่แหละอยู่ที่ผ่าไม้ชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิผู้ใดสนใจก็ไปได้
1: แมน
0: เพิ่นได้รางวัลกู้สินของแผ่นดินพร้อม
1: แมน
0: ม
1: ีรางวัลการันตี
0: แมน
1: ไหนๆต้องบอกว่าเพิ่นเก่งมีความสามารถแล้วเพิ่นก็เขาเอ่ยว่าพร้อมปั๊บโตปั๊บโตก็คือเอานวัตกรรมขออภัยค่ะขออภัยครับเอานวัตกรรมเอาอย่างใหม่ๆของเทคโนโลยีน่ะมาประกอบกันแล้วก็ได้ผ้าที่สวยงามได้ลายแบบใหม่ๆสวยงามแบบเรื่อยๆกันนี่แหละทีมข่าวเฮาไปผลิตมาแม่นบ
0: ่แม่น
1: ทีมข่าว NBT
0: บ่แน่เด้ในอนาคตข้างหน้าเพิ่นอาจสิใช้ AI เจนเป็นลายมัดมี
1: ที
0: ่แม่นเป็นลายพญานาคลายมังกรยังกะเฮ็ดตา
1: เฮ็ดได้ใช่มั้ยเฮ็ดได้เบิด
0: บัดนี้ไปไซบัดนี
1: ้ไปนี่ล่ะไป
0: อ้าวจากขาครับพี่น้อง
1: จ้า
0: ไปเบิ่งเรื่องของหน้ากากผีตาคนจังหวัดเลยกันแน่ครับ
1: เป็นจังได๋ค่ะ
0: เปิดเบื้องหลังภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะพื้นถิ่นครับพี่น้อง
1: จ้า
0: จากวัสดุพื้นบ้านสู้หน้ากากผีตาคนการประยุกต์ใส่ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นรังสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายอันวิจิตรการตาเพื่อสืบสานประเพณีบุญหลวงและงานเทศกาลผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานจ้า
5: สีสันที่เราเห็นอยู่บนใบหน้าของเหล่าผีตาโขนอาจดูเป็นเพียงความสนุกสนานและความแปลกตาแต่เบื้องหลังหน้ากากแต่ละใบกลับซ่อนเรื่องราวของภูมิปัญญาและฝีมือของคนด่านซ้ายเอาไว้เพราะกว่าจะกลายเป็นหน้ากากผีตาโขนใบหนึ่งต้องผ่านทั้งการเตรียมวัสดุการขึ้นรูปการประกอบและการแต่งแต้มลวดลายอย่างพิถีพิถันในอดีตหน้ากากผีตาโขนเกิดจากวัสดุใกล้ตัวที่หาได้ในชุมชนโดยส่วนใหญ่หัวใช้หวดนึ่งข้าวเหนียวส่วนใบหน้าใช้โคนกากมะพร้าวแห้งและใช้ไม้เนื้ออ่อนเหลาเป็นจมูกยาวก่อนจะนำมาประกอบเข้าด้วยกันส่วนเครื่องแต่งกายก็นำผ้าเก่าจีวรหรือมุ้งเก่ามาประยุกต์ใช้สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนที่รู้จักนำสิ่งของรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเริ่มต้นจากการเตรียมหวดนึ่งข้าวเหนียวซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนของศีรษะจากนั้นจึงตัดและปรับรูปทรงให้เหมาะสมกับขนาดของหน้ากากก่อนจะตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อให้สามารถใช้รองรับส่วนประกอบอื่นๆที่จะนำมาติดตั้งในขั้นตอนต่อไปเมื่อได้โครงแล้วจึงขึ้นรูปส่วนใบหน้าให้ต่อเนื่องกับศีรษะโดยค่อยๆปรับพื้นผิวให้เป็นรูปทรงตามต้องการขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความชำนาญเพราะโครงหน้าที่ได้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของหน้ากากทั้งใบสำหรับรูปแบบดั้งเดิมส่วนใบหน้าจะใช้โคนกาบมะพร้าวแห้งนำมาตัดแต่งให้ได้ขนาดและรูปทรงก่อนยึดเข้ากับส่วนศีรษะอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือจมูกยาวซึ่งแต่เดิมใช้ไม้เนื้ออ่อนนำมาเหลาให้ได้รูปทรงจากนั้นจึงนำมาติดกับส่วนของใบหน้าให้กลายเป็นรูปลักษณ์อันโดดเด่นของหน้ากากผีตาโขนจากนั้นตรวจสอบความสมดุลของโครงสร้างทั้งส่วนศีรษะใบหน้าและจมูกเพื่อให้หน้ากากมีความแข็งแรงและพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการตกแต่งเมื่อประกอบชิ้นส่วนหลักเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนเก็บรายละเอียดรอยต่อทุกจุดจะถูกเสริมและปรับให้เรียบเพื่อให้พื้นผิวพร้อมสำหรับการลงสี และวาดลวดลายในขั้นตอนต่อไปปัจจุบันการทำหน้ากากมีการประยุกต์ใช้วัสดุหลากหลายมากขึ้นทั้งกระดาษเรซินและสีทำให้สามารถสร้างรูปทรงและรายละเอียดได้มากกว่าในอดีตขณะที่หัวใจสำคัญยังคงอยู่ที่การรักษารูปแบบและเอกลักษณ์ของหน้ากากผีตะโขนเอาไว้เมื่อพื้นผิวพร้อมแล้วจึงเริ่มลงพื้นสีซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่หน้ากากกำลังจะเปลี่ยนจากชิ้นงานธรรมดากลายเป็นผีตาโขนที่มีชีวิตชีวาจากนั้นจึงค่อยๆเติมรายละเอียดตั้งแต่ดวงตาคิ้วปากจมูกไปจนถึงลวดลายต่างๆช่างแต่ละคนสามารถใช้จินตนาการสร้างรูปแบบของตนเองทำให้หน้ากากแต่ละใบมีความแตกต่างและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำหากย้อนกลับไปในอดีตหน้ากากผีตะโขนไม่ได้มีสีสันสดใสอย่างที่เห็นในปัจจุบันแต่เคยใช้ดินหม้อสีดำตกแต่งเพื่อให้ดูน่ากลัวก่อนจะค่อยๆพัฒนารูปแบบและสีสันจนกลายเป็นหน้ากากที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นทุกวันนี้หลังจากลงสีแล้วจึงเป็นขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบบริเวณศีรษะเส้นผมหรือรายละเอียดเล็กที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับหน้ากากทุกส่วนจะถูกตรวจสอบอีกครั้งทั้งความแข็งแรงความเรียบร้อยและความสวยงามก่อนจะถือเป็นหน้ากากผีตะโขนที่พร้อมออกจากชุมชนไปสร้างสีสันในขบวนแห่จากหวดนึ่งข้าวเหนียวกาบมะพร้าวและไม้เนื้ออ่อนสู่หน้ากากสีสันสดใสที่กลายเป็นภาพจำของเมืองด่านซ้ายทุกเส้นสายทุกสีสันและทุกรอยฝีมือไม่ได้เป็นเพียงการสร้างเครื่องแต่งกายสำหรับเทศกาลหากแต่คือการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหน้ากากผีตะโขนจึงไม่ใช่เพียงหน้ากากหากคือศิลปะพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อและความคิดสร้างสรรค์ของคนด่านซ้ายที่ยังคงมีชีวิตและส่งต่อเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันภูมิปัญญาจากคนด่านซ้ายสู่สายตาคนทั้งโลกวรพลหมอช้างสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
0: จากไม้กระถางมะพร้าวธรรมดาจากหวดนึ่งข้าวเหนียวสุดแสนจะเก่าแก
1: ่
0: สู่ขนมเปียกปูน1อัน
1: คืออย่างไม่ใช่แล้วบ
0: ่
1: แมน
0: สู่หน้ากาก1ใบ
1: แมน
0: หน้ากากพีตาโคนนี่ล่ะเอาเพิ่นเฮาออกมาดีเด้เป
1: ็
0: นบอกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเล้าหลอกเล้าไม่แต่ว่าภาพเพิ่นบ่มีดอกแต่ว่าเพิ่นก็ว่าไป
1: แ
0: ม่นเข้าใจเพิ่นอยู่แต่ว่าก็ถามว่าภาพออกมาดีบ
1: ่บ่หาเด้อบ่บ่หาเด้อชาวบ่หาเธอเด้อ
0: ฮะ
1: เธอรับผิดชอบเด้อชาวบ่หาเด้อ
0: เด้อเอาคือคู่กันอยู
1: ่แม่นครึ่ง
0: เอาขอบคุณคุณอย่างก่อ
1: นี่ล่ะจากสวทด้านซ้ายค่ะ
0: สวทด้านซ้ายเลย
1: อันผีตะโขนนี่มีตำนานเด้อตู
0: ่ว่างใด
1: อันเขาบอกว่าตำนานเนี่ยมันโดนแหละโดนตั้งแต่สมัยตะกี้แต่ก่อนนั่นแหละ
0: มันคือตำนานแต่มันบ่แหลกไอ้เทียด
1: ก็ตำนานจะว่าลืมเลยล่ะก็เลยว่าเดมี่ยังว่าจบแล้ว
0: เขาบอกว่าใส่แล้วเนี่ยต้องเอาไปทิ้งน้ำดิเขาว่ามันอีหลีบ
1: ่น่าสิแม่นนะฉันเดานะฉันเดาว่าทำมันเป็นยังสั่นอีหลีเพราะว่าการที่เขาเห็นมาเทือนนึงเนี่ยสิมีแบบเขาเอิ้นว่าอย่างนะพูดผีติ
0: มาหูเลี้ยวมันเป็นคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออแล้วก็มันเป็นคนเลยติ
0: มันเป็นคนเลย
1: ก็ว่าอยู่คือมันเหมือนคนเลย
0: เว้ย
1: มาใช้
0: เอาไปต่อถอดอยากปวด
1: เอาฉันบอกก่อนน่าสิเป็นในเรื่องของแบบอาสิมีผูดผีมาแบบมาอยู่มาเอามาเลือกแหละแม้ก็เลยก็ต้องปล่อยเขาไปสินะ
0: เขาบอกว่า
1: เขาบ่ใส่ซ้ํานะคะ
0: ใส่เนี่ยเพื่อที่จะเอาความเศร้าหมองออกไปถ้าความเศร้าหมองไปอยู่ในหน้ากากแล้วก็เอาหน้ากากเนี่ยไปลอยทิ้งไปความทุกข์ความโศกจะได้หายไป
1: จ้า
0: ประมาณนั้นถ้าถือว่าถือก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องผู้ใดฟังอยู
1: ่เป็นคอสันนิษฐานความหลังจะเป็นเนาะเขากับไอ้นี่บันไดเนาะนี่แหละก็ยังอยู่เลยนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปเปิดแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นประตูหัวสันประตูระบายน้ำสีสองรักระบายน้ำประตูระบายน้ำสีสองรักเพื่อนบอกว่าเนี่ยแหละสิภาพไปสัมผัสแลนด์มาร์คแห่งนี้ไหมไปท่องเที่ยวที่บอกว่าเป็นประตูระบายน้ำสีสองรักนี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคานนอกเหนือจากสีซอยพี่น้องในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วเขาก็สามารถเอาหมองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเช็คอินไปถ่ายภาพได
0: ้โอ้
1: อยากเห็นยังว่าสวยงามปานใด
0: ก็บ่คันปานใดเด้
1: เห็นแน่อยากเห็นแน่อยากเห็นบ่
0: อยากไป
1: โอเคไปเบิ่งกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
6: ัสดีค่ะมื้อนี้เศร้าเมืองเลยค่ะสิพาพี่น้องนะคะมาเที่ยวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เป็นตามาพักผ่อนหย่อนใจขนาดค่ะพี่น้องเมืองทางล่างนี้นะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือประตูระบายน้ำซี่ซ่องรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสิมีความสวยงามขนาดใดนั้นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข้างในค่ะ
7: ประตูระบายน้ำสี่สองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ที่มองจากไกลๆอาจจะคิดว่าเป็นเพียงประตูระบายน้ำธรรมดาแต่ถ้าได้ลองเข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วจะพบว่าที่นี่มีทั้งเรื่องของน้ำธรรมชาติสถาปัตยกรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยรวมอยู่ด้วยกันค่ะประตูระบายน้ำสี่สองรักเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประตูระบายน้ำสี่สองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั้งการช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งรวมถึงสนับสนุนจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่น่าสนใจในมุมมองของการท่องเที่ยวคือการนำเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยซึ่งจะเห็นการออกแบบที่นำหน้ากากผีตาโขนมาผสมผสานเข้ากับโครงสร้างของประตูระบายน้ำทำให้ประตูระบายน้ำแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงประโยชน์ด้านการจัดการน้ำแต่ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนความเป็นจังหวัดเลยได้อย่างโดดเด่นสำหรับใครที่เป็นสายเที่ยวธรรมชาติและชอบถ่ายรูปบอกเลยนะคะว่าที่นี่มีมุมให้เก็บภาพกันไม่น้อยเลยค่ะรอบๆมีทั้งสายน้ำท้องฟ้าและพื้นที่สีเขียวช่วงที่อากาศดีๆลองเดินเล่นช้าๆสูดอากาศบริสุทธิ์มองสายน้ำไปเรื่อยๆบางทีการมาเที่ยวก็ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ที่วื้อวาเสมอไปค่ะแค่ได้ออกมาเจอมุมสงบๆได้อยู่กับธรรมชาติและได้ถ่ายรูปสวยๆกลับไปก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีแล้วค่ะ
6: ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น7นะคะเป็นจุดที่ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะของเมืองเลยนะคะที่มีความสวยงามขนาดใดนั้นไปเบิ่งกันเลยค่ะ

และแน่นอนค่ะถ้ามาถึงประตูระบายน้ำ42ลักแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการขึ้นไปชมบริเวณด้านบนพอขึ้นมาแล้วจะเห็นมุมมองของประตูระบายน้ำได้ชัดขึ้นรวมถึงมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้กว้างกว่าเดิมค่ะมองไปทางนึงก็จะเห็นสายน้ำหันไปอีกทางก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์โดยรอบและถ้าขึ้นไปด้านบนของโครงสร้างก็จะเห็นหน้ากากผีตาโขนขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ที่นี่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากประตูระบายน้ำทั่วไปค่ะเรียกได้ว่าเป็นการนำสถาปัตยกรรมมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจจนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่สามารถมาแวะชมและถ่ายภาพได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางมาที่นี่เราจึงไม่ได้เห็นเพียงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ยังได้เห็นเรื่องราวของคนน้ำและชุมชนที่เชื่อมโยงกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะและที่นี่คือประตูระบายน้ำ42รักอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากชวนให้ลองมาเปิดมุมมองใหม่ๆของเชียงคานที่นี้ไม่ได้มีเพียงถนนคนเดินไม่ได้มีเพียงบ้านไม้ริมโขงแต่ยังมีสถานที่ที่สะท้อนทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตการบริหารจัดการน้ำและวัฒนธรรมของจังหวัดเลยอยู่ด้วยกันค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเชียงคานลองหาเวลาแวะมาดูที่นี่นะคะมาชมประตูระบายน้ำมองวิวสูดอากาศถ่ายรูปกับหน้ากากผีตาโขนและสัมผัสอีกหนึ่งมุมของจังหวัดเลยที่อาจทำให้คุณประทับใจค่ะประตูระบายน้ำ42รักมากกว่าประตูระบายน้ำแต่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของจังหวัดเลย

0: งั้น
1: เลยมาเที่ยวประตูระบายน้ำฮันแนวพนักพนว่า
0: แมนแนวก็ไปได้ก็มันก็มันก็สวยงามอยู
1: ่
0: ที่มักก็คือเขาสอนเรื่องราวของประเพณีเขาไว้ก็คือในเรื่องของผีตะโขนเขาก็เอาไปเฮ็ดเป็นตึกเป็นอีหยังแบบสวยงาม
1: เอามาออกแบบ
0: แม่นขึ้นไปมีหลายชั้นเด้
1: แต่ชั้น
0: เจ็ดวะอะไรเงี้ยเขาบอก
1: บ
0: อกประมาณเจ็ดชั้น
1: แต่เนี้ยไม่ได้นับขึ้นลิฟต์เน
0: า
1: ะ
0: เขาเข้าไปแล้วกันเนี่ยเขาขึ้นไปมันก็สิพอบรรยากาศงามพอน้ำท้องฟ้าต้นไม้เนี่ยมันสีเขียวก็ไปเขาเรียกว่าอย่างวะ
1: ไปเอาดอ
0: ไปชมบรรยากาศแบบเอาดอได
1: ้
0: มันจะสวยงามมันเห็นแบบ180องศาเลยวะมันกว้างใหญ่ไพศาล
1: แต่ว่าทางจะดีอยากให้เพิ่นต่อขึ้นไปสูงๆก็นี่ใช่ไห
0: มเป็นอย่างสูงขึ้นไปหาไพ่แล้วจ้ะ
1: ยิ่งสูงยิ่งหนาวฉันคนที่ร้อน
0: อ๋อยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งยาว
1: นั่นแหละครับผู้ใดสนใจนะครับอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศการกินข้าวกับไปหานั่งปูสาดปูเสียกินตำบักฮอกตำบักฮุ้งยี่ทั้งพุ่นได้นะครับ
0: มันได้เวลา
1: จากเดี๋ยวนอกเพิ่นบอกว่า
0: ขึ้นไปเที่ยวชมมาได้แต่ว่าขึ้นไปกินข้าวได้บ่ฮู้ถามเพิ่นก่อน
1: เอาลูกชิ้นเอาลูกยางขึ้นไปกิน
0: แม่ถ้าเพิ่นมาให้กินกับแบงเพิ่นก่อนเพิ่นอาจจะให้ขึ้นไปก็ได
1: ้ลองทำนี่ละแลนด์มาร์คใหม่เมืองเลย
0: จ้า
1: ประตูระบายน้ำ42รักผู้ใดสนใจก็ไปได้ครับคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: จากจังหวัดเลยครับพี่น้อง
0: จ้า
1: ไปที่จังหวัดมหาสารคามกันแน่ครับไปเบิ่งแก่งเลิงจานที่พักใจริมอ่างน้ำเพิ่นบ่าถ้าไปเช็คอินครับพี่น้องแก่งเลิงจางอ่างเก็บน้ำยอดที่ใจกลางเมืองจังหวัดมหาสารคามที่พักความย้อนใจครับพี่น้อง
0: ออ
1: กมากายของคนในชุมชนที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นนะครับเหมาะกับการปล่อยใจให้ซาปั่นจักรยานรับลมชมวิวพร้อมดื่มด่ำกับความงามของพระอาทิตย์ตกดินสิเป็นจังไดติดตามได้รายงานครับ

คืนจังหวัดมหาสารคามหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองแห่งการศึกษาหรือตักกษัตริย์นครและเมืองแห่งอารยธรรมแต่ยังมีอีกมุมนึงที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสที่ไม่ต้องเร่งรีบไปไหนแค่มานั่งมองดูน้ำสูดอากาศและปล่อยใจให้ชาลงที่นี่คือแก่งเลิงจานหรืออ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคามครับแก่งเลิงจานอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมหาสารคามและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของคนในจังหวัดนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำแล้วบริเวณรอบๆยังเป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายและใช้เวลาร่วมกันของผู้คนในชุมชนจะมาเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานหรือจะมานั่งรับลมมองพื้นน้ำแบบสบายๆก็ได้สิ่งที่ผมชอบที่นี่ก็คือบรรยากาศครับถึงจะอยู่ใกล้เมืองแต่พอเข้ามาบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแล้วความรู้สึกเหมือนเราได้ออกจากความวุ่นวายมาสักพักบางครั้งการพักผ่อนที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การเดินทางไปไกลๆแต่อาจเป็นการหาเวลาสักช่วงนึงให้ตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติและปล่อยให้ชีวิตเดินช้าลงบ้าง

งเรืองจางไม่ได้มีความสำคัญแค่ในฐานะสถานที่พักผ่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับระบบน้ำการประมงและการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดทำให้พื้นน้ำแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนโดยรอบถ้ามาช่วงเย็นเราจะเห็นผู้คนออกมาใช้พื้นที่กันหลากหลายมากขึ้นบางคนมาวิ่งบางคนมาปั่นจักรยานบางคนพาครอบครัวมาเดินเล่นและบางคนก็แค่มานั่งพักนอกจากนี้ยังมีโซนร้านขายอาหารเหมาะกับการมานั่งพักกินอาหารอร่อยๆและชมพระอาทิตย์ตกไปพร้อมกันนี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างของแก่งเรืองจางสถานที่เต็มไปด้วยพื้นน้ำธรรมชาติผู้คนและเรื่องราวของชุมชนที่อยู่รวมกันถ้ามีโอกาสมาเยือนมหาสารคามลองแวะมาที่แก่งเรืองจางแล้วคุณจะพบว่าความสุขบางอย่างไม่ได้อยู่ไกลเลยและพบกันที่จังหวัดมหาสารคามครับ

0: ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามกับแก่งเลิงจานที่พักริมใจริมอ่างน้ำนะครับผู้ใดสนใจก็สามารถไปได้ผู้ใดอยู่จังหวัดมหาสารคามก็สามารถไปแล่นไปปั้นจักรยานไปย่างเล่นไปหากินของแถวนั้นได้นะครับดูที่แก่งเลิงจานครับบรรยากาศดีก็คือสวนสาธารณะทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเป็นสวนที่กว้างเขาบอกว่ายังเกาะไม่ได้มีแค่สวนสาธารณะที่แบบให้คนไปแล่นเท่านั้นยังเป็นศูนย์ยังเกาะบำบัดน้ำ
1: แมน
0: พอพัน
1: สัตว์น้ำแมนค่ะก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากให้ใช้ชีวิตในรอบแล้วก็เป็นในเรื่องของการสั่งได้ให้กับคนในชุมชนพร้อมเพราะว่าเขาให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไป
0: ครับแล้วก็เอาลูกซองลูกชิ้นไปขายน้ำหนองนั่นก็จะสั่งได้ไปอีก
1: สั่งได้ไปอีกแมนค่อนไปหลายดิต้องบอกว่าปีนี้เนาะเทรนด์คนทักสุขภาพแมนมันหลาย
0: แมน
1: คนก็เลยไปย่างไปเล่นไปปั่นจักรยานเนี่ยนะ
0: ก็ไม่ได้ชอบกินดอกก็ไม่ได้ว่าสีหัวได้หรอก
1: อย่าเสียงเหินเนาะ
0: อ้าวผู้ใดสิไปครับไปได้แจ้งเรื่องจานจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้อง
1: เนาะนี่แหละในช่วงนี้ไพ่ว่าวาวมะฮอดนี่แหละพาไปละซีหามองเนี่ยไพ่มากกว่าไหนก็เขาเมนมาวาวกับเฮาได้เฮากับสีอาเนี่ยตอนนี้เกรงใจคุณผู้ชมคุณว่าเกรงใจ
0: ว่าไหน
1: ก็เลยบอกหันคอมเมนต์นะแบบเบิ้งซื้อแบบชื่นชมมีสิก่อนสองคนนี้มันตาหักแต่ว่ามันหล่อดีแล้วหล่อไปเรื่อยไปเปื่อยแถววัน เ
0: สียนะได้ว่าได้เที่ยวว่าตาหัก
1: ฉันเลยล่ะ
0: เขาเบิ่งกับมิตรเป็นตาขี้เดียดเบิ่งกันนั่น
1: บ่แม่นตาหัก
0: ตาหัก
1: เดี๋ยวดูน้าแม่นเนาะเนี่ยล่ะก่อนไปตกเคยไปเที่ยวใส่บ่อันนี้นี่โตมากท่านโตเลือกได
0: ้ถ้าเลือกได้นะอยากไปพายเรือคายัก
1: ตี
0: ้แต่ว่าเคยไปอยู่พายเรือคายักอยู่ที่น้ำพุดเขาใหญ
1: ่แต่ไหน
0: ก็ดีนะ
1: คนหลายบ่เอา
0: คนหลายช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นแมนช่วงน้ำพุดกำลังใสสะอาด
1: สปีกอังกฤษ
0: เอาอันนี้โฆษณาสมาชิกเขาได้สีม้ากันเลยนะครับน้ำพุดเขาใหญ่ครับพี่รองผู้ใดสนใจนะครับตอนนี้เขาก็ยังเปิดอยู่ยังไม่ได้ปิดนะครับแต่ยังไงมันมีข่าวออกมาว่าทำการปิดปรับปรุงแล้วตอนนี้ยังไม่ปิดแล้วนะครับเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่แต่เป็นการทำลายธรรมชาติไปนะครับผู้ใดสนใจกลับไปได้มีการพายเรือคายักนะครับไปเบิ่งน้ำพุใสใสไปกินของอยู่เขาใหญ่หรือว่าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยจะไหนกลับไปได้แต่ว่าต่อไปเนี่ยสกุปต่อไปที่เจียวมาฝากเนี่ยคือหนองบัวลำพู
1: แม
0: ่พายเรือคายักคือกัน
1: สิภาพไปพายเรือคายักแล้วก็สิภาพไปนี่วิถีชีวิตชาวบ้านชาวนาเฮาสิภาพไปดำนาก็สิภาพไปเบิ่งว่าจังไหนในปัจจุบันนี้มันยังมีหม่องที่สอนบอสอนวิถีชีวิตสมัยก่อนสมัยตะกี้จะมีบ
0: อ
1: เพราะว่าคนไทยอ่ะไทยในเมืองอ่ะสิบ่ค่อยได้เฮ็ดดอกแต่เฮานี่เฮ็ดเฮาลำบากแต่หน่อยเฮาก็เฮ็ด
0: เฮ้ยบ่ว่าแล้วโลกาทวนดูฝาดเขาปัง
1: ได้กาเท่าใดได้กาเท่าใดตัวไม่ใช่เฮาจ้างได้กาการระบาดเฮาก็จับตกไป
0: เฮาก็สิแพงแท้
1: เฮาได้เฮาได้หลายอยู่แต่ว่าแม่ยังให้10บาทแม่ยังมีเท่านั้น
0: หันจ้างหันบอกว่าจ้างกันตัวละ10บาทดิเออตัวละบาทนี่ดิหันได้10บาท
1: เฮ็ดหมื่นเฮ็ดบดนั่นน่ะหน้านึงน่ะ
0: เออ
1: 10บาทแมวเอาไปเท่านี้ก็เด้อล่ะเด้อ
0: เอาต่อละเอ้ย
1: เอา
0: ได้เอาไม่ใหญ่ในน้ําลกออกเบิดมัน
1: มี
0: ทางแน่ทีแน่
1: เนาะตะบี้ตะบันเฮ็ดน้อยอย่าได้เงินตัวน้อมันก็เฉไปเป็นค้าปู่ค้าหยัง
0: อ้าววันนี้
1: พาไปนี่ล่ะนี่ล่ะป่ะสิพาไปเบิ่งพาไปพายเรือคายักค่ะที่แบบต้องบอกว่าชิลมากแล้วก็ไปพ่อพิษเข้าไปไว้อย่างเกาะ
0: คือไปพ่อพิษด้วยซั่น
1: ไปพิชิตสกายวอล์กเออไปอยู่ในน้ำไปท่องฟ้าไปดำน้ำเนี่ยสิพาไปเบิ่งต้องบอกว่าทั้งกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่นขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงผจญภัย
0: เชิงผจญภัย
1: เชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและก็คนที่อยู่บริเวณนั้นไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้อง
0: ไปไปไป
1: เดี๋ยวมันสิหลุด
0: ผจญภัย
2: ได้พบกับ
3: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติปู่เก้าปู่พันคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
4: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลด
2: เห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆ นะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
1: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
3: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์คภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10ไมล์แอดเวนเจอร์เวิร์คฮาร์ดเพลย์สมาร์ทเส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำภูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
4: เราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งโครงการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและการันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะและเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
3: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
1: นี่นะคะก็ขอบคุณทั้ง NBT ขอนแก่นนะคะที่ไปออกไปผลิตมาให้เฮาเบิ่ง
0: ครับ
1: ก็บอกว่าดีเด้เฮามักเดี๋ยวเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวเฮ็ดกิจกรรมจังซี่เฮามักเพราะว่าเฮาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดดีนะเฮาเฮ็ดเก่งกว่าหมู่เลยแม่น
0: ก็เฮ็ดซะซั่นน่ะ
1: ดี
0: เพื่อสนใจก็ไปได
1: ้
0: มีจะมีทั้งหินช่างสีหินตองไว้ด้วยมีสกายวอล์คพร้อมเด
1: ้
0: สกายวอล์คพาไปดำน้ำพาเรือคายักนะครับพายออกไปเดี๋ยวก็ไปน้อยเดียวนั่นละ
1: แม่น
0: ลงตีก็ฟังเพิ่น
1: ลงตีนั่นมันก็แล้วแต่มือใดลงมาแห้งมันก็สิมันก็สิออกไปได้แน่จักหน่อยสินะ
0: ผู้ใดมักความฝืนธรรมชาติไป
1: บืนกับลงตี
0: บืนกับธรรมชาติ
1: คือเป็นคนบ่มักแพ้มั้ย
0: เออบ่มักแพ้สิเอาให้ได้ก็ต้องกลับไปได้ไปสนใจกลับไปได้นี่นะครับเพิ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเลยล่ะครับ
1: แม่น
0: เอามื้อนี้ก็คือทั้งเบิดทั้งม้วนที่เอามาฝากกันบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของพิซซ่าเตาดินอยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็ทำไมเชฟภูมิซอฟพาวเวอร์นะครับร่วมเพื่อนน้องบดเดนจังหวัดเชฟภูมิแล้วก็ผีตาโขนสวทด้านสายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คใหม่จังหวัดเลยนะก็คือประตูระบายน้ำสีสองรักแล้วก็แก่งเลิงจานส่วนสาธารณะของจังหวัดมหาสารคามแล้วก็มาปิดท้ายด้วยกิจกรรมพายเรือคายักสุดชิวอยู่ที่สกลนคร
1: สกลนครใส่น้องบัวแสดงว่าอาทิตย์หน้าสิพาไปสกลแม่นบ่
0: แม่เด
1: ้นั่น
0: สปอยไว้แล้วดิ
1: สปอยโอ้ก็บอกหลวงหน้าคักแน่เน
0: า
1: ะผู
0: ้มันสิอยู่บ่มีหยังขัดซั่นเด
1: ้
0: ถ้าเว้าถือมันขัดบ่ได้เด้
1: บ่ได้
0: มันต้องเว้าผิดเท่านั้นเพราะว่าหยังว่าตีเวลามันสิ
1: เพราะลืมอีหลี
0: เพราะลืมเออนั่นล่ะ
1: ค่ะก็ต้องนั่นแหละขอขอบคุณ
0: ครับ
1: ปจส.บึงกาฬสปท.ด่านซ้ายปจส.มหาสารคามและกับทีมงาน ABT ขอนแก่นของเฮานะคะที่ไปเฮ็ดคลิปมานําเสนอเฮาก็ต้องบอกว่าม่วน
0: สัปดาห์นี้บ่มีของแจกด้วยครับพี่น้องคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นสัปดาห์อีกปูนประมาณสักปีหน้า
1: ใกล้แ
0: ท้ก็บ่มีคือเก่าน
1: ั่นแหละถ้ามีก็มารวมกันรวมแรงกันเฮาถามง่ายๆเฮาอยากแจกแม่นะ
0: แล้วผู้ใดสนใจอยากที่ส่งคลิปมาอ่ะ
1: ได
0: ้เปิดช่องท้ายให้เพิ่นส่งคลิปแน่จังหน่อย
1: จ้ะ
0: ส่งมาทางนี้แล้วก็ครับเพจ Facebook NBT ภาคอีสานได้เฮ็ดคลิปแนวนอนนะครับอย่ามาแนวนอน
1: อ่
0: ะไปร้านตำบักหุ่งไปร้านลาบไปร้านก้อยจักน้อยนี่อ่ะอยากทายมาอวดอ่ะอยากเปิดหน้ามาอวดอยากมาออกโทรทัศน์เทวทัศน์ของเฮาก็สามารถทายมาได้นะครับส่งรายละเอียดเข้ามาทางเฮาสิพิจารณาการออกเอง
5: นัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก100ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
6: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
7: ัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
8: ร้องเรียนหญิงพันดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิปาโลรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้าได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าวได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินทร์คำพิทวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
7: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
10: นางสาวสิริวัลย์ธนสรพันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนรวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดกับสัตชั่วโมงจากสวทกรุงเทพขณะนี้เวลา 15:07 น.จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการจากสวทหนองคายวิทยุหนองคายสบายดีค่ะ
1: เมตตานั้นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่จุดไม่ได้แต่ความเมตตานี้ก็นำมาสู่ความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันความเอื้อเฟื้อกันทั้งในด้านความเป็นอยู่ทั้งในความปลอดภัยทั้งในความเจริญความก้าวหน้าและความสุขที่เพิ่มขึ้นได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเฝ้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทั้งทำร้ายชีวิตครอบครัวและสังคมแต่การแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงการปราบปรามหากต้องฟื้นฟูและให้โอกาสภาครัฐเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคมดูแลผู้ผ่านการบำบัดให้มีงานทำมีทักษะอาชีพและได้รับการยอมรับจากชุมชนเพราะผู้ผ่านการบำบัดที่เข้มแข็งคือพลังสำคัญของสังคมหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งสายด่วนปปส.1386ร่วมกันสร้างชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดให้โอกาสคือการป้องกันที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่นข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น FM 90.5 MHz สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โทร092-246-8525และ042-411-609
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย FM 90.5 MHzAM 810กิโลเฮิรตซ์วิทยุหนองคายสบายดีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคัดข่าวแล้วเริ่มค่ะ
4: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์12สถานี11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะพบกันวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่5 กันยายน 2569นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย FM 90.5 MHz AM 810 KHz วิทยุหนองคายสบายดีเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะออกอากาศนะคะผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายวิทยุออนไลน์ค่ะ FM 90.50 MHz ระบบ AM 810 KHz YouTube นะคะสวทหนองคายแล้วก็ผ่านช่องทางต่างๆของสวทเครือข่ายค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยนายประมุขไทยเสถียรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายทีมช่างเทคนิคควบคุม Facebook Live คุณพีรวัฒน์ปัทมริษาคุณพิสิทธิ์ดวงชัยคุณธนพันธ์สุขสวัสดิ์คุณสิริวุฒิว่าพิทักษ์นะคะและคุณธีรวิทย์รักษาภักดีค่ะและผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะดิฉันไบรท์พุทธรักษาอภิธรรมพงษ์ค่ะ
6: แทนธัญรัตน์จินนุ่มค่ะ
5: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องของเรานะคะก็มีข่าวสารต่างๆหลากหลายมากๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังได้รับ ชมรับฟังกันนะคะในช่วงที่1นี้แล้วก็ในช่วงที่2นะคะก็เป็นในช่วงของการเกาะติดสถานการณ์ภูมิภาคนะคะก็จะเป็นในส่วนของสวทกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็สวทหนองบัวลำพูค่ะแล้วก็ในช่วงที่3นะคะช่วงเล่าเรื่องค่ะเป็นใครคะน้องแทน
6: วันนี้นะได้รับเกียรติค่ะจากนายแพทย์แหลมทองแก้วตระกูลพงค์ค่ะท่านเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนะก็วันนี้จะมาให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโควิด-19 รวมถึงประชาสัมพันธ์งานวิ่งแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะพี่ใบค่ะเริ่มกันที่ข่าวในเรื่องของการเฝ้าระวังค่ะช่วงนี้นะฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะคุณผู้ฟังคะทางท่านปภ.ก็มีการยกระดับรับมือฝนหนักค่ะรวมถึงแม่น้ำโขงสูงด้วยนะสำหรับการกำชับพื้นที่เสี่ยงเร่งแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสค่ะเตรียมกำลังแล้วก็เครื่องจักรนะพร้อมปฏิบัติการ24ชั่วโมงค่ะโดยนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญนะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะคะครั้งที่23/2569ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงและการเตรียมความพร้อมค่ะรับมือในพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการณ์ค่ะว่าช่วงระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในบางแห่งนะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะส่วนช่วงระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้นะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะขณะที่นะระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะได้กำชับถึงจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะในพื้นที่เสี่ยงนะรวมถึงจังหวัดหนองคายของเราด้วยค่ะให้ดำเนินการนะติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมปรับปรุงข้อมูลติดต่อผู้นำชุมชนนะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันค่ะหากประเมินนะว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกระทบต่อประชาชนก็ให้เร่งเตือนผ่านที่อยู่ชุมชนหอกระจายข่าวแล้วก็ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสทันทีค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีเวลาเตรียมความพร้อมแล้วก็สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยค่ะต่อมาคือการประเมินความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะทั้งถ้ำน้ำตกแล้วก็ถ้ำลอดอย่างต่อเนื่องนะคะหากมีความเสี่ยงอย่างฝนตกหนักหรือว่าน้ำป่าไหลหลากค่ะหรือระดับน้ำนะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะก็ให้จำกัดแล้วก็ระงับการเข้าพื้นที่ทันทีค่ะส่วนจังหวัดในริมแม่น้ำโขงนะก็ให้ติดตามข้อมูลจากพื้นที่ดันนาพื้นที่ต้นน้ำค่ะวิเคราะห์แนวโน้มระดับน้ำแล้วก็ตรวจสอบผนังกั้นน้ำเขื่อนประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำค่ะหากพบจุดเสี่ยงก็ให้เร่งแก้ไขโดยทันทีทั้งนี้นะก็ขอให้แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำโขงค่ะทั้งแพทั้งร้านอาหารริมแม่น้ำแล้วก็ผู้ประกอบการเรือนะคะให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ให้ศูนย์ปภ.เขตค่ะเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรสาธารณภัยนะคะรวมถึงเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ประจำจุดเสี่ยงค่ะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วนะคะก็ให้เร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนกับพื้นที่สาธารณะค่ะพร้อมสำรวจความเสียหายนะคะทั้งด้านที่อยู่ทรัพย์สินการดำรงชีพแล้วก็สาธารณประโยชน์ค่ะแล้วก็ให้เร่งการเยียวยานะคะให้ไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตามความเป็นธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ปัจจุบันค่ะประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเผชิญกับอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนโซเดลค่ะที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลันค่ะรวมถึงน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะซึ่งทางปภ.ค่ะก็มีการสั่งยกระดับการรับมือนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะและแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลบอร์ดแคร์นะคะ นอกจากนี้ค่ะในเรื่องของความเชื่อมโยงสถานการณ์นะคะก็มีการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ประกอบอาชีพของประชาชนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็จังหวัดริมแม่น้ำโขงอย่างจังหวัดหนองคายของเรานะคะที่แม่น้ำในแม่น้ำโขงก็จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักค่ะแต่ในพื้นที่เกษตรกรรมนะรวมกว่า 412,000 ไร่นะคะซึ่งส่วนใหญ่กว่า 400,000 ไร่เป็นการทำนาข้าวที่ต้องใช้น้ำปริมาณมากค่ะก็ยังคงเสี่ยงต่อภาวะภัยแล้งในระยะยาวนะคะหากเกิดฝนทิ้งช่วงค่ะดังนั้นนะคะการรับมือในปัจจุบันจึงต้องไปพร้อมกันทั้ง2มิติค่ะกล่าวคือนะคะในเรื่องของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องเฝ้าระวังค่ะและป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันในระยะสั้นตามคำสั่งการของปภ.นะคะขณะเดียวกันค่ะเกษตรกรเองรวมถึงภาคประชาชนนะคะก็จำเป็นต้องเร่งวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้ค่ะและปรับตัวนะคะเพื่อรับมือภัยแล้งล่วงหน้าค่ะโดยเฉพาะการงดทำงานรอบที่2นะคะปรับมาทำนาแบบเปียกสลับแห้งค่ะเพื่อประหยัดน้ำแล้วก็เปลี่ยนไปปลูกพืชอายุสั้นหรือว่าใช้น้ำน้อยอื่นๆนะคะรวมถึงการนำฟางข้าวมาคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการรับมือวิกฤตน้ำท่วมแล้วก็การรอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งที่ใกล้จะเข้ามาถึงค่ะพี่ไบร์คะ
5: ค่ะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นะคะต้นเดือนทางรัฐบาลเองนะคะก็ได้มีการประชุมนะคะครม.สัญจรนะคะก็อยากจะเอามาฝากกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรค่ะโดยนายกนะคะอนุทินนำทัพครม.สัญจรสงขลาเคาะควิกวินนะคะ4มิติแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวชูแนวทางประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ชายแดนนะคะเพื่อสร้างโอกาสความ

0: ทวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะเข้าประชุมค่ะภายหลังการประชุมนะคะนายอนุทินได้นำแถลงผลการประชุมโดยมีสาระสำคัญว่าในวันนี้นะคะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการณจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีค่ะซึ่งผลจากการประชุมในวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนควิกวินนะคะใน4มิติสำคัญด้วยการได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและสงขลาพร้อมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยการอนุมัติงบประมาณเพื่อออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ตลอดจนการคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียการเสริมสร้างความมั่นคงด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาบูรณาการร่วมกับประชาชนและการจัดสรรงบประมาณกว่า142ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติและพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ค่ะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะรัฐบาลก็มุ่งเน้นการเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งระบบรางอย่างไร้รอยต่อค่ะเพื่อผลักดันเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงสู่ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนนะคะโดยพร้อมเดินหน้าโครงการสำคัญอาทินะคะสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งได้ลงนามร่วมกับกรมทางหลวงชนบทนะคะเพื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วโดยมุ่งหวังอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางบกและส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับนานาชาตินะคะในมิติการบริหารราชการแผ่นดินการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้บูรณาการการทำงานร่วมกับข้าราชการและผู้นำท้องถิ่นเพื่อส่งมอบภารกิจและเตรียมความพร้อมสำหรับการสับเปลี่ยนบุคคลในรอบปีงบประมาณ2570ค่ะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ในวันที่1ตุลาคมนะคะให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อค่ะทั้งนี้นะคะการประชุมถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอันมากนะคะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็คิดว่าจะมีรูปแบบการประชุมครม.สัญจรรูปแบบต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยครั้งต่อไปจะเป็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็จะไปในระดับพื้นที่ให้มากที่สุดนะคะทั้งระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดตามความเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลได้มีการวางกรอบแนวคิดและโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเพื่อรองรับความเสี่ยงจาก3ภัยธรรมชาตินะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมประชาชน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยมีการกำหนดวงเงินคุ้มครองความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยนะสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งค่ะไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีนะคะและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทโดยมีกลไกจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นภายใน15วันค่ะและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน15วันถัดไปนะคะโดยโครงการประกันภัยพิบัติดังกล่าวรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีค่ะเพื่อสร้างกรอบวงเงินคุ้มครองความเสี่ยงรวมกว่า 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งถือเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในการเยียวยาภัยพิบัติที่ผ่านมานะคะพร้อมกับขยายขอบเขตการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ถือนะคะว่าเป็นการอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจค่ะมาต่อนะคะกันที่ข่าวของกระทรวงพลังงานกันบ้างนะคะเกี่ยวกับงานระดับโลกค่ะที่จะมาจัดขึ้นในประเทศไทยนะคะพี่ไบค่ะกระทรวงพลังงานนะคะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะร่วมกับที่เซฟนะคะหรือว่าสปปน.ค่ะร่วมกับบริษัท DMG Event ค่ะแล้วก็พันธมิตรพลังงานชั้นนำประกาศเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026ค่ะงานประชุมนิทรรศการระดับโลกด้านก๊าซธรรมชาตินะระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพค่ะเพื่อตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทั้งนี้นะในงานก็เรียกได้ว่ามีการ รองรับนะคะในเรื่องของการเติบโตของการ

0: ความต้องการพลังงานอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคเอเชียค่ะซึ่งจะมีการก้าวขึ้นนะเป็นศูนย์กลางพลังงานสำคัญของโลกจากการขยายตัวของเมืองค่ะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนะรวมถึงการเติบโตของเทคโนโลยี AI ด้วยค่ะไฮไลท์ในงานนะคะก็จะมีการรวบรวมวิทยากรกว่า800รายแล้วก็การประชุมรวมกว่า200รายการค่ะครอบคลุมประชุมประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีนะเพื่อกำหนดนโยบายและความมั่นคงทางพลังงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดตัวอีก2แพลตฟอร์มสำคัญค่ะได้แก่ Electrification Strategic Conference นะคะที่จัดร่วมกับกฟผ.เพื่อเจาะลึกเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นค่ะและ X Energy นะคะที่เป็นเวทีเชื่อมโยง AIเข้ากับภาคพลังงานค่ะที่จะจัดการหาพลังงานให้กับ Data Center และการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพลังงานค่ะทางนี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ร่วมระบุค่ะว่างานนี้จะเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงนะคะผู้นำภาครัฐพลังงานเทคโนโลยีการลงทุนเข้าด้วยกันค่ะเพื่อผลักดันการหารือไปสู่ความร่วมมือและก็โครงการที่เกิดขึ้นจริงค่ะโดยคาดว่าจะช่วยต่อยอดนะโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะเหมือนอย่างเช่นงานแก๊สเทคในปีที่แล้วนะคะซึ่งสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ทาง www.gastechevent.com ค่ะช่วงต่อไปค่ะพี่ใบคะมาติดตามสถานการณ์ภูมิภาคจากสวท.กาฬสินธุ์กันบ้างค่ะมีประเด็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพาทุกคนมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะล่าสุดนะคะ3กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ได้เป็นประธานค่ะในพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะกรณีอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกปฏิบัติด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะคะโดยมีนายธนพัฒน์ณรนองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นางสาวสุภลักษณ์บุญเกิดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาคเอกชนและก็ผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ใกล้เคียงค่ะเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นณห้องประชุมศาลาร่มโพนุกูลทองทวีเขื่อนลำปาวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวและก็หาดดอกเกดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งได้มีการจำลองสถานการณ์นะคะตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยค่ะโดยให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะได้มีการฝึกทบทวนบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติจริงค่ะให้สามารถค้นหาข้อขัดข้องช่องว่างรวมไปถึงอุปสรรคนะคะให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพนะคะเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยและก็ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2569ค่ะเพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการประสานงานและก็การสื่อสารนะคะระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและก็ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งนะคะของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2569และสามารถนำไปทบทวนปรับปรุงและก็พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้กล่าวนะคะว่าทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ซึ่งการฝึกในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการฝึกทุกท่านค่ะในการเผชิญเหตุกรณีอุทกภัยนะคะให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันค่ะเพื่อสามารถลดความสูญเสียอุทกภัยรวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบมาตรฐานเดียวกันนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจึงขอให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกในครั้งนี้นะคะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะอนิสรานาสินสร้อยสวท.กาฬสินธุ์รายงาน
0: ค่ะขอขอบคุณนะคะผู้สื่อข่าวค่ะพี่ออแอนนะออนอิสรานาสินสร้อยจากสวทกาฬสินค่ะมาต่อกันที่สวทหนองบัวลำพูกันบ้างนะคะกับประเด็นหนองบัวลำพูพบร่องรอยอารยธรรมภาพเขียนสีโบราณค่ะและผู้ว่านะนำทีมจิตอาสาปลูกว่านอุตสาหลำพูบริเวณน้ำตกเท่าโตค่ะก็ไปติดตามกันเลยค่ะ
2: จังหวัดหนองบัวลำพูค้นพบภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำผาเวียงอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาทีมสำรวจประกอบด้วยนายวิรุณกิจสิงห์ทองนายอุทิศจอดนอกและนายเตชิตวีรชาติชานุกูลได้เดินทางไปที่ถ้ำผาเวียงตำบลนาแก่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งถ้ำแห่งนี้มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณที่คาดว่าอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยพระอาจารย์อนุชาพรหมโชโตเป็นผู้ค้นพบเมื่อราว10ปีก่อนส่งต่อข้อมูลเพื่อให้มีการสำรวจและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรกำลังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและสำรวจพื้นที่ภายในถ้ำพบภาพเขียนที่มีลักษณะคล้ายวัวฝูงลิงและกำลังไต่ตามเถาวัลย์รวมถึงภาพลักษณะคล้ายคนกำลังวิ่งหรือกระโจนและรอยฝ่ามือค่ะนอกจากนี้ยังพบหินงอกหินย้อยผนังถ้ำที่มีความเรียบเนียนรวมถึงร่องรอยฟอสซิลสัตว์ทะเลดึกดำบรรเช่นไครนอยและฟิลซูลินิดหรือคดข้าวสารตามผนังถ้ำอีกด้วยค่ะนอกจากเรื่องราวของโบราณคดีและเรื่องราวของธรณีวิทยาบริเวณโดยรอบยังมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และพบพืชพันธุ์หายากอย่างเทียนยุงทองที่กำลังออกดอกสวยงามเพิ่มเสน่ห์และความหลากหลายให้กับพื้นที่แห่งนี้ซึ่งกำลังประสานทีมงานจากกรมศิลปากรเข้ามาศึกษาและสำรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลทางโบราณคดีและร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชุมชนและประเทศชาติต่อไปค่ะข่าวต่อไปจะเกี่ยวกับในส่วนของกระเจียวอุตสาลำพูนะคะหรือว่านอุตสาลำพูนั่นเองซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกเท่าโต้และปลูกว่านอุตสาลำพูวันนี้4กันยายน2569ณอุทยานน้ำตกเท่าโต้ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ข้าราชการจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ว่านอุตสาลำพูหรือกล้วยไม้ดินป่าพืชสัญลักษณ์และพืชอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบนิเวศโดยรอบอุทยานน้ำตกเท่าโต้เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คทางธรรมชาติที่สำคัญปลอดภัยและยั่งยืนของจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะได้กล่าวให้ความสำคัญว่ากิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่น้ำตกเท่าโต้ตามแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยการร่วมกันปลูกว่านอุตสาลำพูในวันนี้นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนเช่นงานไหว้สารปูลูกเที่ยวน้ำตกเท่าโต้ที่จัดขึ้นเป็นประจำค่ะซึ่งประธานในพิธีก็พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้มีการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และทำแนวร่องน้ำธรรมชาติก่อนร่วมการปลูกต้นว่านอุตสาลำพูลงบนพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานน้ำตกเท่าโต้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดหนองบัวลำพูต่อไปธนถาปั้นแตกสวทหนองบัวลำพูรายงาน
0: ค่ะขอบคุณนะผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำพูค่ะพี่ธนัฐาปั้นแตงนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รายงานมาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงหน้ามาพบกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้มาให้ความรู้ในเรื่องโควิด -19 นะแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายทุกเพศทุกวัยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้ที่บริเวณลานพญานาคคู่หน้าวัดลำดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเราจะเดินวิ่งปั่นพร้อมกันในเขตเทศบาลเมืองหนองคายระยะทางริมโขงประมาณ5กิโลเมตรนะครับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ไทยรันค่าสมัครจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าและท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่สวยงามครับในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ครับ

0: ันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้นะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์แหลมทองแก้วตระกูลพงษ์ค่ะท่านเป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิชากรรมป้องกันและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สำหรับประเด็นที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับวันนี้นะคะก็อย่างแรกเลยค่ะเป็นการเฝ้าระวังโควิด-19 นะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานเพิ่มเติมค่ะรวมถึงโรคที่มากับช่วงหน้าฝนค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะท่านคะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังแล้วก็การรับมือโควิด-19 ในปัจจุบันค่ะขอให้ท่านให้ความรู้ในเรื่องนี้เกี่ยวกับภาพรวมการแพร่ระบาดรวมถึงการแนวทางการป้องกันหรือว่าอาการต่างๆค่ะ
1: ครับขอบคุณครับโควิด-19 จริงๆก็เป็นโรคที่ระบาดมาในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องหลักๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับซึ่งโรคเนี้ยก็เป็นโรคที่มักจะพบมากในช่วงหน้าฝนนะจากข้อมูลของปีนี้นะฮะก็พบว่าโควิด-19 นะฮะก็เริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงหน้าฝนก็คือพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็มียอดที่สูงในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาจนมาถึงประมาณกลางสิงหาเนี่ยก็เริ่มจะลดลงในปัจจุบันก็คือวันนี้เป็นขาลงนะครับแต่ข้อมูลที่ผ่านมาก็เราจะพบข้อมูลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาว่าก็มีการระบาดพอสมควรนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่ล่าสุดนะฮะ AN181 ใช่ไหมที่พอทราบกันเนี่ยมันเป็นไวรัสกลุ่มเป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาให้มีการแพร่กระจายได้ไวขึ้นแต่ว่าความรุนแรงอาจจะลดลงนะครับแล้วก็อาการที่เด่นของสายพันธุ์เนี้ยที่อาจจะไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นแล้วทำให้เกิดความสับสนในพี่น้องประชาชนคือสายพันธุ์เนี้ยเด่นๆมันจะมีอาการเจ็บคอนะครับแต่อาการไอน้ำมูกอาจจะไม่ค่อยเด่นเมื่ออาการเจ็บคอเด่นเนี่ยอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะความตระหนักเกี่ยวกับไวรัสโควิดอาจจะลดลงอาจจะไปมองเรื่องติดเชื้อตัวอื่นเช่นเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็จะทำให้มีการเจ็บคอได้เหมือนกันนะครับทำให้การเฝ้าระวังตระหนักลดลงแล้วมันก็ระบาดเร็วทำให้ข้อมูลที่พบมาส่วนใหญ่คือมักจะพบการระบาดที่เร็วในคนใกล้ชิดนะครับก็คือทำให้พบว่าส่วนใหญ่โควิดตอนนี้ที่ระบาดกันจะระบาดภายในครอบครัวถ้าในบ้านมีหนึ่งคนเป็นคนรอบๆมักจะเป็นกันติดกันต่อมานะครับก็ทำให้ยอดก็จะสูงนิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นการสูงในบ้านเรือนนะครับไม่ค่อยเจอในชุมชนหรือที่ทำงานครับผม
0: ดังนั้นนะคะเราทางสาธารณสุขมีแนวทางในการป้องกันหรือว่าอยากจะแนะนำในเรื่องของการเข้าคัดกรองรักษาอย่างไรบ้างคะ
1: คือถ้าในงานป้องกันหรือการคัดกรองรักษานี่ก็คงจะเป็นในจุดแนวทางคือแนวทางเก่าที่ปฏิบัติไปแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องการตรวจนะครับก็คือการใช้ไอตัวเอทีเคที่สามารถจะซื้อมาตรวจได้นะครับก็อันนี้ก็จะพบในการตรวจแล้วเมื่อถ้าตรวจแล้วพบเชื้อก็สามารถที่จะไปขอรับยานะครับในการรักษาจากสถานบริการใกล้บ้านได้นะครับแล้วก็ส่วนหลักในการควบคุมโควิดก็ไม่ใช่หลักการอันเดิมนะเช่นว่าถ้าเรามีอาการก็มีการใส่แมสนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะครับการดื่มน้ำอุ่นนะครับแล้วก็การไม่อยู่ในที่ที่อับนะครับแล้วก็ล้างมือเพื่อการแพร่กระจายเชื้อนะครับก็ปกติในจังหวัดหนองคายเนี่ยก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตโควิดในปีนี้นะครับก็แล้วก็ยอดการติดเชื้อเราก็ต่ำกว่าระดับประเทศนะครับ
0: ครับก็คือว่าต้องย อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าโควิดตอนณปัจจุบันนี้ก็คือเหมือนเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ความที่ประชาชนอาจจะตื่นตระหนกถ้าเกิดว่าฉันติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับความตระหนักจะลดลง
0: ใช่ใช่ความตระหนัก
1: ความกังวลจะลดลงครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ในช่วงนี้นอกจากในเรื่องของโควิดแล้วมันก็จะมีในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ด้วยที่อาการจะคล้ายๆกันนะคะท่าน
1: ใช่ครับคือโรคกลุ่มทางเดินหายใจก็เป็นโรคจะพบได้สูงขึ้นในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วถ้าสังเกตอย่างนี้เราตรวจ ATK ที่เราพอทราบกันนะครับมันก็จะมีการตรวจที่เชื้อที่มากกว่าโควิดปัจจุบันนะครับมันจะตรวจสามารถตรวจไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยนะครับคือไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคจำถิ่นเหมือนกันแล้วก็พบมากนะครับก็อาการก็จะคล้ายๆกันทั้งไข้ไอน้ำมูกอย่างนี้นะครับก็มีพอสมควรแต่ครั้งนี้ไข้หวัดใหญ่นะก็จะมีการรณรงค์ของเราเฉพาะการป้องกันไม่ให้เป็นในกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กนะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับผู้มีภาวะอ้วนหรือผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาฉีดวัคซีนได้นะซึ่งวัคซีนเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็สามารถป้องกันการติดเชื้อให้ลดลงหรือว่าถ้าติดเชื้อแล้วความรุนแรงก็จะลดลงนะครับเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ก็เป็นเชื้อที่เราพบมายาวนานแล้วก็เป็นปัญหาในฤดูฝนของพี่น้องประชาชนตลอดนะครับก็ส่วนใหญ่ติดเชื้อจะพบบ่อยในเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับในของไข้หวัดใหญ่แล้วข้อมูลปีนี้การกระจายตัวหรือการติดเชื้อก็คล้ายๆโควิดคือมักจะพบในกลุ่มบ้านเรือนคนใกล้ชิดเหมือนกันรัฐบาลจึงมีโน้มน้าวลดการใกล้ชิดนะครับลดการติดเชื้อในกลุ่มคนใกล้ชิดนะครับการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือนะครับก็ยังเป็นหลักพื้นฐานในการป้องกันการแพร่เชื้อได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีในเรื่องของโรคที่เป็นโรคในเด็กด้วยใช่ไหมคะ RSV
1: ครับก็เป็นตัวนึงที่พบบ่อยในเด็กได้ครับ
0: ใช่เพราะว่าเห็นกระแสในช่วงนี้นอกจากโควิดแล้ว
1: แค่แบบใหญ่ RSV ครับ
0: เด็กก็ติดเยอะมากๆ
1: ใช่ครับ RSV เป็นโรคที่พบในเด็กเป็นส่วนใหญ่ครับก็ไงก็ตามถ้ามีอาการก็คงไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ครับสถานบริการใกล้บ้านได้ครับคราวนี้ไอ้ตรงเรื่องหายใจก็ขออนุญาตเพิ่มอีกตัวนึงก็คือโรคปอดบวมนะครับปอดบวมก็เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นเป็นการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนล่างก็มักจะมีความสัมพันธ์กับอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก่อนนะครับข้อมูลที่พบก็คือมันจะมีการติดเชื้อที่สูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับเรารักษาได้ไม่ทันท่วงทีรักษาไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียใจว่าทางจังหวัดหนองคายเราก็พบผู้เสียชีวิตในปีนี้ผู้เสียชีวิตจากปอดบวมประมาณ3รายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราไม่เห็นใหญ่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพบว่าทั้ง3รายก็เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็รักษาช้าไม่ครบถ้วนนะครับรักษาแล้วก็มีการติดเชื้อที่ไข้หวัดใหญ่มาก่อนแล้วก็มีจำตัวการเสียชีวิตซึ่งก็เป็นที่เราต้องรณรงค์ต่อไปนะครับเมื่อต้นที่ว่าคือคงต้องรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สองคงต้องดูแลเรื่องโรคประจำตัวนะครับอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตเนี่ยควบคุมให้โรคปอดอุดตันเรื้อรังเนี่ยต้องควบคุมโรคอย่างนี้ได้แล้วจะไม่เกิดอาการแล้วจะได้ไม่เกิดโรคเช่นปอดบวมนะก็ต้องฝากจุดนี้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับหวังว่าเราก็จะไม่พบผู้เสียชีวิตอีกในปีหน้าของจังหวัดหนองคายครับ
0: ทีนี้ค่ะมีโรคอื่นที่มากับฝนอีกเพิ่มเติมไหมคะท่าน
1: ครับโรคที่มากับฝนครับที่บนพื้นฐานก็มีอยู่เช่นโรคที่เจออยู่เช่นไข้เลือดออกนะครับก็เรื่องนี้มากับยุงลายนะจริงๆเราจะลองเรื่องยุงลายมาพอสมควรนะครับไข้เลือดออกก็เจอบ้างปลายในปีนี้แต่ว่ายังพบนะแต่ความรุนแรงอาจจะยังอาจจะไม่รู้ความรุนแรงที่สุดนะครับโรคต่อมาที่พบก็คือโรคเลปโตสโมซิสหรือโรคฉี่หนูนะครับซึ่งเราก็พบใน โรคสมัยก่อนที่ยั่งนานแล้วก็มากับหน้าฝนนะครับโรคที่พบสมัยคือโรคตาแดงนะซึ่งตรงนี้มันสามารถสัมผัสติดต่อกันได้ง่ายนะครับโรคน้ำกัดเท้าจากการที่เป็นย่ำน้ำน้ำขังที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็โรคที่พบปะปาที่เราเดือดเช่นโรคการร่วงอย่างเงี้ยครับเรื่องการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดแต่เป็นโรคที่พบได้บ้างครับผมครับ
0: ถือเป็นโรคยอดฮิตที่พบในช่วงฤดูฝนนะดังนั้นก็ควรให้ประชาชนนั้นมีการระมัดระวังเพิ่มขึ้นค่ะต่อมาค่ะประเด็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันบ้างค่ะท่านประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมโครงการแสงนำใจให้ทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกระแสการตอบรับ
1: ก็ตอบรับที่ดีนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายทุกท่านครับที่ได้สมัครเข้าร่วมการเดินวิ่งปั่นนะครับป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับก็การรับสมัครเนี่ยเพิ่งรับสมัครไปเมื่อวันที่31สิงหาคมครับซึ่งยอดการสมัครของหนองคายก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเกินเป้าหมายนิดหน่อยคือว่าครบ 100% แล้วก็มีเกินนิดนึงนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับก็ตรวจน้องค่ะเราจัดงานวันที่1พฤศจิกายนนะครับเวลา5นาฬิกานะครับที่ลานพญานาคนะครับแต่หน้าวัดลำดวนนะครับก็เป็นสถานที่เดิมที่เรามาแล้วหลายปีพอสมควรนะครับก็ได้รับความตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายเป็นทุกๆปีนะครับก็ต้องขอบคุณมาล่วงหน้าก็เป็นกิจกรรมเริ่มต้นนะครับในการที่จะให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการออกกำลังกายนะครับแล้วก็เพื่อการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของในการป้องกันโรคสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับนอกจากนี้ก็ป้องกันโรคเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันหรือสมมติโรคเรื้อรังพวกนี้มันอาจจะรักษาไม่หายขาดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยก็จะสามารถที่จะควบคุมนะครับไม่ให้โรคมีความรุนแรงแล้วก็เกิดโรคแทรกซ้อนต่อไปในอนาคตได้ครับก็หวังว่าพระองค์จะตรวจหนองคายก็จะเป็นวันเริ่มต้นในการชมและรับชมในการออกกำลังกายนะครับส่วนเส้นทางในการวิ่งก็น่าจะเป็นคล้ายๆเดิมที่เคยจัดนะครับเดี๋ยวยังมีช่วงใกล้ๆนะครับวันที่จะจัดงานเดี๋ยวจะสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนะครับคือตรงนี้ข้อมูลก็เราก็คงใช้แบบคล้ายๆปีที่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูลที่ชัดเจนจะแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงครับก็ขอบคุณที่ชมในโอกาสนี้ครับว่าทุกคนที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงการออกกำลังกายการควบคุมอาหารนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนในจังหวัดหนองคายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผม
0: ค่ะอยากให้ท่านมาช่วยขยายในเรื่องของสโตรก4โรค6พฤติกรรมให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบเพิ่มเติมหน่อยค่ะที่เกี่ยวโยงกับโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านครั้งที่12เนี้ยค่ะว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงคะ
1: ครับก็ที่ตั้งเมื่อกี้ก็คือเดินวิ่งป่านเนี่ยมันเป็นนี่กิจกรรมของการออกกำลังกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าผมเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซินครับหรือว่าการพิถีซึ่งคิดว่าการให้ความรู้ในกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคสโตรกได้นะครับก็คือสโตรกเนี่ยก็คือถ้าเด่นๆอยู่เป็นโรคหลอดเลือดนะครับก็คือหลอดเลือดที่มีปัญหานะฮะซึ่งหลอดเลือดที่มีปัญหาถึงว่าถ้าเราคิดง่ายๆนะหลอดเลือดเหมือนกับท่อน้ำนะฮะท่อน้ำเนี่ยปกติน้ำเปิดน้ำน้ำไหลใช่ครับปกติคราวนี้ถ้าท่อน้ำที่เป็นท่อน้ำที่มีปัญหาซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยของท่อเนี่ยมันจะมีสองแบบคือท่อตันซึ่งตันมันมักจะเกิดการสมของพวกตะกอนตะกันนะครับถ้าท่อน้ำจะเป็นพวกสิ่งสกปรกแต่ถ้าเกิดเป็นหลอดเลือดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากพวกคราบพวกไขมันนะไขมันมาเกาะแล้วก็สะสมระยะเวลายาวนานนะครับก็ทำให้เขาเรียกว่าช่องหรือรูในการไหลของน้ำเนี่ยมันลดลงนะซึ่งถ้ามันพอมันติดในระดับหนึ่งนะครับก็ทำให้มีปัญหาก็จะมีก็เลยทำให้เราเกิด ที่เราเคยพูดเช่นเส้นสมองตีบเส้นหัวใจตีบนะครับอันนี้หลักๆสองเส้นสองระยะหลักก็อาจจะมีที่อื่นบ้างแต่อาจจะไม่ค่อยเด่นเช่นอาจจะมีไปที่ไตนะครับไม่มีไตวายได้นะครับหรือไปตามแขนขาแล้วมีอาการมึนชาเนี่ยที่เจอได้นะครับอันที่สองนะครับบางคนไม่ตีบนะแต่รุนแรงมันคือแตกเลยซึ่งเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานนะเรื่องไม่เส้นเลือดเปราะแตกง่ายความดันโลหิตสูงนะทำให้การบีบตัวเส้นเลือดรุนแรงขึ้นทำให้แตกได้ซึ่งถ้าเส้นเลือดสมองแตกก็จะเกิดภาวะเลือดออกในสมองครับก็ทำให้เกิดมีที่เราเจอผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยที่จะต้องรับการผ่าตัดหรือบางครั้งพอผ่าตัดไปแล้วก็ต้องเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงนะซึ่งเป็นภาวะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับก็เลยเชื่อเราก็เลยพยายามลงที่มีการทั้งการควบคุมอาหารการออกกำลังกายนะแล้วก็เรื่องวิ่งปั่นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของการลงเรื่องการออกกำลังกายนะครับซึ่งก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมช่วยกันนะครับก็จริงๆแล้วงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเราก็อยากจะให้ประชาชนหลายคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะร่วมในตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงยังเป็นคนปกตินะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถมีกำลังกายกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะครับประกอบสัมมาอาชีพนะครับดีกว่ามาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทุกคนต้องสหัสนะฮะมาโรงพยาบาลก็หนึ่งก็รอนานนะครับการเจ็บป่วยการนอนโรงพยาบาลก็ทำให้เสียสภาพทางเศรษฐกิจนะครับพี่ญาติพี่น้องต้องมาดูแลก็เป็นการเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตนะซึ่งว่าเราก็อยากทางสาธารณสุขเราไม่อยากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็หวังว่ากิจกรรมเดินวิ่งปั่นก็จะสร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้คนหนองคายได้ทุกๆปีที่ผ่านมาครับผม
2: ค่ะก็เป็นกิจกรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายนะคะ
1: ใช่ครับ
2: ลดความเสี่ยงในเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบแตกอะไรอย่างนี้นะคะลดการเป็นอัมพาต
1: ใช่ครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะอยากจะท่านมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวหนองคายหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้บ้างคะเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็ในด้านของด้านสาธารณสุขนะครับก็อันแรกก็คงเหมือนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะก็คือก็ต้องห่วงใจเพื่อประชาชนเรื่องเกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูร้อนเรื่องฝนนะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อ 4-5 โลที่ผ่านมานะครับอันที่สองก็ตอนนี้ภาวะที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่องน้ำนะครับก็เราเจอน้ำท่วมมาพอสมควรแต่เราก็มีการเฝ้าระวังนะทางสาธารณสุขเราก็มีการทั้งได้เฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลกลุ่มเปราะบางการดูแลเมืองเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับมีการประสานงานในระดับจังหวัดระดับเขตแล้วระดับกระทรวงนะครับในการจัดหาทั้งเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ที่ป้องกันเรื่องภาวะน้ำท่วมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเราก็เมื่อประมาณ 2-3 ปีเราก็น้ำท่วมเดือนกันยานะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เราก็พร้อมที่จะตอบโต้เพราะว่าฉุกเฉินนั้นเราก็ทางสาธารณสุขเราก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนนะครับก็ต้องพยายามให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่กล่าวเมื่อกี้นะครับแล้วก็กิจกรรมเดินวิ่งปั่นเวชศาสตร์วิถีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควบคุมป้องกันโรคติดต่อเรื้อรังโรคติดต่อเรื้อรังซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็หวังว่าจะได้ประชาชนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับในด้านการดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับไม่ต้องมาเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลครับผมครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีสาระสำคัญมากมายค่ะที่ท่านนั้นได้มาเล่าแล้วก็มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยนะสำหรับเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโควิด-19 ค่ะรวมถึงงานวิ่งนะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะก็วันนี้นะขอขอบพระคุณค่ะท่านนายแพทย์แหลมทองแก้วตระกูลพงษ์นะคะนายแพทย์ชิวชานด้านเวชกรรมป้องกันแล้วก็ท่านเป็นรองนายแพทย์ค่ะสาธารณสุขจังหวัดหนองคายค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องของเราในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา 15:10 นไปจนถึง 16:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์12สถานี11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะพรุ่งนี้นะพบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะขอขอบคุณทีมผู้สื่อข่าวจากสวทกาฬสินธุ์และสวทหนองบัวลำพูนะคะและขอขอบคุณค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านทุกช่องทางในวันนี้เลยค่ะดิฉันนางสาวธัญรัตน์จีนน่วมค่ะ
3: ใบพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ค่ะ
2: ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 นถึง 16:00 นสดพร้อมกันสวท.12 สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้

0: ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายทุกเพศทุกวัยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้ที่บริเวณลานพญานาคคู่หน้าวัดลำดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเราจะเดินวิ่งปั่นพร้อมกันในเขตเทศบาลเมืองหนองคายระยะทางริมโขงประมาณ5กิโลเมตรนะครับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ไทยรันถ้าสมัครจะสามารถนำไปจนจังหวัดสิงห์ได้2เท่าและท่านจะได้รับเชื้อเชื้อรุ่นและเหยียบที่รุ่นที่สวยงามครับในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่2ในวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ครับ
1: ครั้งที่4ประจำปี2569ชมพันมันคนเรือดังระดับประเทศอาทิแค่นรสิงห์ปานสะปานเจ้าพ่อคำแดงจากไทยและเพื่อนบ้านสปป.ลาวที่ขนทัพมาประชันฝีมือลุ้นทุกจังหวะภายทุกวินาทีแห่งชัยชนะพบการแข่งขัน
2: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
4: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู ูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
6: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี้
12: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80เซนติเมตรน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56เซนติเมตรและน้ำคงที่สถานีวัดน้ำอำเภอขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29เซนติเมตรจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดโดยทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
6: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนินโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บนข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะไม่ว่าจะทาง FM 92.5 หรือ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะฝากคำถามเอาไว้เพราะว่าในทุกเย็นวันหยุดแบบนี้นะคะเราจะเปิดสายพูดคุยกันนะคะเพื่อปรึกษาปัญหากฎหมายวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะใครมีคำถามโทรศัพท์มาได้เลยนะคะจะมีทีมงานคอยรับเรื่องทางด้านหลังไมค์นะคะที่เบอร์022-769-717หรือ022-769-721ค่ะเบอร์มือถือนะคะสายด่วน0817159551-3นะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนหลายจังหวัดนะคะตั้งแต่วันที่5วันนี้แหละค่ะถึง7กันยายนนะคะในช่วงนี้ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกลงมาก็มีฝนที่สะสมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้โดยเฉพาะในพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเพื่อความปลอดภัยก็คงจะมีคำเตือนไปแล้วนะคะในหลายๆจังหวัดด้วยกันที่เขาประกาศเอาไว้นะคะชื่อว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ก็คงจะได้รับคำเตือนแล้วแหละนะคะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะสะสมแล้วก็เทโคร่มลงมานะเป็นน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากเหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่ผ่านมานะคะใครมีข้อสงสัยอย่างไรหรือต้องการจะสอบถามรายละเอียดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีสายด่วน1182นะคะก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นเรื่องที่เราเห็นกันโดยทั่วๆไปนะคะบางทีเราผ่านบ้านบางหลังร้านอาหารบางแห่งเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีการเอากรวยนะคะกรวยสีส้มๆนี่แหละหรือว่าเอาวัตถุสิ่งของต่างๆอาจจะเป็นเก้าอี้เป็นแผงกั้นเหล็กนะคะมาวางเอาไว้ตรงหน้าบ้านหน้าร้านของตัวเองเนี่ยเพื่อกันที่จอดรถเอาไว้คือไม่ให้คนอื่นมาจอดนะคะการกระทำแบบนี้เนี่ย อาจจะผิดกฎหมายได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันนะคะรองอธิบดีอัยการภาค9สักครู่หนึ่งท่านจะเข้าสายมานะคะแล้วก็เห็นกันจนชินตาแล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าตามกฎหมายนั้นทำได้หรือไม่ได้นะคะบ้านอยู่ริมถนนร้านอยู่ริมถนนหรืออยู่ในตรอกซอกซอยนะคะจะเอาสิ่งของเอาวัตถุอะไรมาตั้งกันไว้กันเป็นที่จอดรถได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่พัทยาดีก็กำลังคึกคักเลยทีเดียวนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขาก็มาพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะราว 5,000 นายด้วยกันตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาแล้ว แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะวันที่6ก็จะกลับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็จะท่องเที่ยวจะช้อปปิ้งกันอีก1วันแหละนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยก็เห็นว่าตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยเขาไปกันเยอะเลยนะคะไปซื้อเสื้อผ้าของฝากของที่ระลึกสิ่งของอะไรต่างๆนะคะค่ำนี้นะค่ำนี้คืนนี้ก็อาจจะออกมาเดินเล่นออกมาท่องเที่ยวกันนะคะแต่ว่าบริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังพลสหรัฐเขาไม่ค่อยไปกันนะก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติออกมาเดินเล่นพักผ่อนตามแนวชายหาดปกติอันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าแหมเขาก็อยู่บนเรืออยู่กับท้องทะเลมาตั้งนานหลายเดือนใช่ไหมคะอาจจะไม่อยากจะไปชมทะเลอีกแล้วเนี่ยนะขอมาพักผ่อนขอมาเดินห้างมาเที่ยวสถานบันเทิง อะไรจะดีกว่านะคะก็เดี๋ยวรอสรุปแล้วกันนะคะว่าการเดินทางเข้ามาในครั้งเนี้ยกำลังพลเขาจะมีการใช้จ่ายสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับธุรกิจในเมืองพัทยาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวคงจะได้มีตัวเลขสรุปกันหลังจากที่ผ่านพ้นจนถึงวันพรุ่งนี้ที่เขาจะเดินทางกลับแล้วนะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับท่านณรงค์ศรีรสันต์ค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9เข้าสายกับเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ณรงค์คะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุรัตน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยครับ
1: มาสักครู่นี้พูดถึงพัทยานะกำลังคึกคักไม่ได้ไปพัทยานานหรือยังคะท่านอาจารย
2: ์นานแล้วครับไปบรรยายมาปีตอน67นะครับไปบรรยายที่บางแสนที่พัทยา
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นก็บรรยายให้กับศูนย์เคลียร์ภาคประชาชนใช่มั้ยแล้วก็ไม่ได้ไปเลยหลังจากย้ายมาอยู่ภาคใต้ครับผม
1: ดิฉันก็เคยไปเมื่อปีนี้แหละแต่ว่าตอนที่ไปนั้นเงียบมากเลยอ่ะ
2: คร
1: ับนะก็ตามเพราะเศรษฐกิจนะฮะนักท่องเที่ยวหายไปก็เศรษฐกิจด้วยก็เงียบซบเซาแต่ว่าพอได้ทางอเมริกาเข้ามาครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะคึกคักเพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ค่
1: ะทีนี้ประเด็นข้อกฎหมายวันนี้นะคะที่อยากจะให้เล่าสู่กันฟังแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออฉันก็ทำแบบนี้แหละฉันมีบ้านอยู่ริมถนนมีร้านอาหารอยู่ริมถนนฉันก็เอาโต๊ะเก้าอี้ไม่อาจจะไม่ถึงโต๊ะนะเป็นเก้าอี้นะแล้วเป็นกระรวยชั้นซ่อมมาวางหรือแผงกั้นเหล็กการที่จอดรถเอาไว้อันนี้มันทำได้ไหมคะคือการไม่ให้คนอื่นมาจอดรถเนี่ย
2: ครับมันมีทั้งทำได้และทำไม่ได้คุณสมรัตน
1: ์ค่ะ
2: นะครับที่ทำหลักของมันจริงๆก็คืออย่าลืมว่าบนถนนในพื้นผิวเนา
1: ะ
2: นะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าทางเท้าอ่
1: ะ
2: ไปจนถึงถนนเนี่ยนะครับตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะ
1: ค่ะ
2: นะครับมันมีที่สาธารณะทุกคนใช้ร่วมกัน
1: ทางเท้าหน้าบ้านนี่ก็ถือเป็นสาธารณะเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นทางเท้าที่เป็นหน้าบ้านทางเดินทางเท้าที่บุกพ้นจากขอบถนนขึ้นไปอะครับ
1: ค่ะ
2: ขอบถนนขึ้นไปแล้วเป็นทางเท้าที่มีคนขับมอเตอร์ไซค์ชนเด็ก
1: คุ
2: ณสมรัตน์นึกออกไหมนั่นเป็นทางเท้าน
1: ะ
2: เป็นที่สาธารณะตรงนั้นนั่นอยู่ในการดูแลของท้องถิ่นนะครับหรือพัทยาหรือกทมที่เขามาบอกว่าให้ขยับเข้าไปอย่าลุ้นออกมาบนทางเท้าเอาให้คนเดินนะครับทางเท้าทุกคนต้องใช้ร่วมกันแต่เราปกติพ่อค้าไม่ขายก็จะเอาทางเท้าเนี่ยครับไปวางโต๊ะอีกทีนึงให้ล้นออกไปบางคนแค่นั้นไม่พอคุณสมบัติต้องไปวางบนพื้นถนนอีกสักครึ่งเลนนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่เราคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการเอาเก้าอี้เอากรวยนะครับเอาแผงเหล็กมาวางบนพื้นถนนที่อยู่หน้าร้านของเราทางเท้าคุณสมบัติมันมีทั้งที่กทมเนี่ยปาดถนนทางเท้าให้เป็นทางขึ้นเข้าบ้านได้
1: ค่ะ
2: ให้คุณจะทำถนนทางเท้าปาดทางเท้าเข้าบ้านได้เนี่ยคุณต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ใช่หลายคนนะที่อยู่ในเจริญนครเจริญกรุงพระนครเขตอะไรต่างๆนะครับไปปาดเองคุณสมรัต
1: น
2: ์ไปปาดทางเท้าแล้วก็ทำให้รถขึ้นเอง
1: จะรถขึ้นไปจอดตรงทางเท้าหน้าบ้านไอ
2: ้เอารถเข้าบ้านก็ได้เอารถเข้าบ้านเนี่ยปกติถ้าคุณต้องอยู่ในถนนอย่างหลานหลวงอย่างเง
1: ี้
2: ยซึ่งเขาไม่มีถนนที่เป็นปาดฟุตบาทเนา
1: ะ
2: เป็นฟุตบาทแล้วกันนะถ้าไม่ปาดฟุตบาทเนี่ยเราเอารถยนต์เข้าบ้านไม่ได้น
1: ะ
2: ยกเว้นเราเอาแผงเหล็กเอาเหล็กมาวางไว้แล้วก็เข้าบ้านแล้วยกเหล็กออกใช่ไหมฮะต้องยกออกด้วยนะมีบางคนไปปาดฟุตบาทเองอันนี้ผิดนะครับ
1: ทำลายเจ้าหน้าที
2: ่สาธารณะกับสองก็คือเราเอาแผงเหล็กมาวางติดตั้งแล้วยิงยึดถาวรนะครับสมมติมอเตอร์ไซค์ขับมาทางซ้ายแล้วคุณสุภรัต
1: น์อ๋อสะดุดได้แล
2: ้วมองไม่เห็นสะดุดเลยนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่หนักกว่านั้นที่ผมเคยฟ้องแล้วปรากฏว่าศาลสั่งให้ทุบเลิกทำลายนะครับก็คือทำปูนนูนขึ้นไปแล้วก็ล้มขึ้นไปให้ขอบทางเท้าเนี่ย สลบได้แล้วก็ปาดขึ้นทางเท้า
1: อ
2: ันนี้ทำเป็นปูนเลยยาวประมาณสัก2เมตรครึ่งเพื่อให้รถขึ้นได้แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ออกคำสั่งแล้วให้เอาออกไม่ออก2ปีกว่าจะส่งสำนวนถึงผมเนี่ยเขตพระนครตอนนั้นเราฟ้องไปนั่งปรับรายวันละ500หรือกี่ร้อยเนี่ยเกือบ300,000กว่า
1: โอ้ค่ะ
2: นี่คือทางถาวรนะ
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการวางสิ่งของเพื่อไม่ให้กันที่จอดรถเพื่อให้ใครจอด
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได
1: ้
2: นะครับหลักคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าบนถนนเนี่ยมันมีการเป็นผิวจราจร
1: ค่ะ
2: นะครับมีกฎหมายอีกตัวนึงคือพร่ำหยัดรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535เนี่ยห้ามตั้งวางกองวัสดุบนถนนนะครับหรือบนที่สาธารณะถ้าคุณไปวางอย่างนี้ครับก็จะมีโทษปรับนะครับไม่เกิน 10,000 บาท
1: ค่ะ
2: ที่ถ้าตำรวจไปเจอเก้าอี้เนี่ยปัจจุบันถ้าเราจะเห็นในคลิปที่เขตพ.ต่างๆไปเดินอันนี้ของใครกระถางต้นไม้จะเอาไห
1: ม
2: ไม่เอาเราจะยกอะไรนี่หรอไหมครับ
1: บางทีเราก็เคยเห็นยกกระถางต้นไม้ไปเลยใช่ไหมครับมาวางไว้
2: ยกกระถางทุบปูนนะครับทุบบันไดบางคนเนี่ยครับไปทำหน้าบ้านให้สูงก็ไปทำบันไดบนทางเท้า3ขั้น2ขั้นกทม.ก็ทุบเลยนะครับทุบเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือผิดนะครับมาวางหน้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นแม้กระทั่งเอาเก้าอี้2ตัวแล้วเอาไม้กระดานแผ่นยาวหน้า6ครับ6นิ้วอ่ะพาดยาว5เมตรเลย
1: ค่ะ
2: นะครับบางคนก็เอาไปโพสต์ที่สุพรรณนักท่องเที่ยวชมคนไทยใจดีนะครับวางเก้าอี้และมานั่งไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนเมื่อเดินเที่ยว
1: เขาเข้าใจผิดไม่รู้ว่าจองที่จอดรถ
2: จริงบางคนก็ไปโพสต์นะครับมั่วไปหมดนะครับอ
1: ัน
2: นี้ผิดนะแล้วก็อีกอันนึงครับหากซ้ายช่องซ้ายจราจรเนี่ยนะครับสมมติเป็นการวันวีเป็นช่องทางรถประจำทางนะครับ
1: ค
2: ่ะแล้วท่านไปวางแบบนี้เป็นการวางสิ่งของกีดขวางการจราจร
1: อ
2: ันนี้ก็จะมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในกรณีดังกล่าวแต่คนที่จอดรถก็เหมือนกันท่านไม่ใช่ว่าที่สาธารณะท่านจอดได้หมดนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดถนนตรงนั้นมีการปาดฟุตบาทให้เขาเข้าบ้านได้แล้วก็เขียนว่าโปรดระมัดระวังมีรถเข้าออกหรือแม้กระทั่งเขาจะเอาเหล็กมาวางของเขาแล้วก็มีรถเข้าออกเนี่ยครับแล้วก็เขียนว่าขอความกรุณาอย่าจอดรถขวางประตู

0: เดือดร้อนรำคาญจำคุกปรับไม่เกินจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับเพราะจอดในที่สาธารณ
1: ะ
0: ก็จะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่คนที่ทุบนี่ก็ผิดนะวันนั้นน่ะคนที่ทุบนี่ก็ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะฉะนั้นให้ก็ผิดฝ่ายเดียวเราอย่าไปผิดเขาด้วยนะครับซึ่งผมก็แนะนำเสมอเวลาแก้ก็คือ1ถ้าผมจะไปจอดบ้านใครเนาะนะครับผมจอดที่ร้านค้าใครเนี่ยเราบอกพี่ขอจอดหน่อยนะครับผมไปทำอะไรที่ไหนสักประมาณเท่าไหร่เราจะบอกเขาประมาณนั้นนะครับถ้าเขาบอกได
1: ้
0: เราก็จอดถ้าบอกว่าไม่ได้เราก็ต้องขยับนะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องให้เขาดูเคารพในสิทธิ์ของเขาที่เขาที่สาธารณะเนี่ยใช้ร่วมกันแต่เราจะต้องไม่ขอให้เกิดความเดือดร้อนเขาด้วยแล้วก็บางทีก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็ใช้วิธีเขียนเบอร์โทรไว้ไปติดต่อที่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงหรือ20นาทีเบอร์โทรนี้แล้วก็ใส่เบอร์ไว
1: ้
0: ที่หน้ารถเราไว้สักหน่อย
1: อันนี้เรียกว่าเรามีมารยาท
0: มารยาท
1: ในการที่จะไปจอดรถตรงไหนนะคะหน
0: ้
1: าร
0: ้
1: าน
0: ใคร
1: ยังไงก็ขอนิดนึงนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญสุภาพอย่าใส่เกียร์ว่างอย่าเหยียบใส่เบรกมือนะครับบางคนโอ้โหใส่เกียร์ล็อกไว้เลยนะครับเขาเข็นยังไงก็ไม่ไปบางคนก็ใส่เบรกมือเบรกมือนี่ยังเข็นได้นะแต่เกียร์มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขายิ่งถดไปใหญ่เลย
1: จอดตรงไหนพยายามใส่เกียร์ว่างไว้ให้เขา
0: ใช่ครับ
1: เข็นได้อ
0: ย่างน้อยเขาเข็นได้อย่างน้อยเขาก็ลดความโกรธนะ
1: คุ
0: ณสมบัติหรือลดการที่ไปรบกวนเขาแต่เขาจะออกเนา
1: ะ
0: นะครับประมาณนี้ครับ
1: นี่คือบ้านหรือร้านค้าที่อยู่ริมถนนนะก็คือไม่ควรจะเอาสิ่งของอะไรต่างๆไปวางต
0: ั้
1: งไว้เป็นการกีดขวางการจราจรด้วยนะคะอาจจะ
0: มี
1: โทษปรับได้ทีนี้แล้วถ้าบ้านหรือร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ริมถนนแล้วคะเอาอยู่ในซอยอย่างเงี้ยมันใช้กฎเดียวกันไหมคะ
0: เหมือนกันครับมีสถานะเหมือนกันครับแล้วอย่าลืมนะบางคนก็บอกว่าแล้วบ้านผมเองนะครับคุณอยู่ชั้นหนึ่งคุณขายของชั้นสองคุณตากเสื้อผ้าตากกางเกงในตากเสื้อในแล้วยื่นออกมาที่ทางเดินทางเท้าทางบนนะครับไอ้นั่นก็ผิดนะเดินไปในบ้านคุณเองแต่คุณตากวางสิ่งของให้ยื่นลงมาในที่สาธารณะเนี่ยกฎหมายก็ผิดนะครับยิ่งโดยเฉพาะเวลาคุณทำป้ายร้านตัดผมร้านเสริมสวยแล้วคุณยื่นเข้ามาบนหัวเราเวลาเราเดินนะครับอันนั้นก็ล้นที่สาธารณะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วผิดพรบอาคารนะครับนั่นน่ะบางคนไม่รู้นะคุณสมรัตน์ยื่นเข้ามานะครับเขียนว่าเสริมสวย
1: เดี๋ยวก็เห็นเยอะแยะนะ
0: แล้วใส่ป้ายมาแล้วก็โผล่มาบนหัวเราที่เราเดินอยู่ทางเท้าอ่
1: ะ
0: นะครับเขาเรียกว่าทำตากวางสิ่งของหรือบางคนก็ทำราวตากผ้าข้างบนแล้วยื่นออกมานอกอาคารหน้าต่างชั้นสองนะครับแม้กระทั่งทำในตัวอาคารของคุณเองนะครับก็ผิดนะครับครับผม
1: นะคะก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือในซอยนะฮะก
0: ็ครับผม
1: ตามนี้แล้วกันนะแต่ว่าบางทีเราก็เห็นคนทำผิดกฎหมายกันกลายเป็นว
0: ่
1: าความเคยชินไปแล้วนะคะต
0: ้
1: องระวังเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะเขาก็สามารถที่จะเอาผิดได้นะคะหรือมีคนร้องเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: ค่ะคือกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็ออกมาเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันอย่าง
0: สังคมนะครับเพื่อสังคม
1: ไม่ละเมิดสิทธิ์นะฮะกันและกันนะคะสังคมจะได
0: ้
1: อยู่ด้วยความเรียบร้อย
0: มันต้องใช้ร่วมกันคุณสุภณัฐ
1: ค่ะ
0: มันต้องใช้ร่วมกันเจ้าของก็บอก 100% ไม่ให้จอดเลยก็ไม่ได
1: ้
0: ทางนี้ก็บอก 100% ฉันจะจอดก
1: ็
0: ได้เราต้องดูด้วยบอกเนี่ยเดี๋ยวช่วง 8:30 เนี่ยลูกจะออกไปเรียนถ้าเขาบอกอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะไปจอดขวางเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปนะครับหรือมันก็ทำเหมือนอาจารย์สมชัยเมื่อวานไหมอ่ะ
1: ขี่จักรยานเหรอ
0: หาที่จอดหาที่จอดแกขับรถยนต์มาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีที่จอดแกก็ไปจอดไกลไงพอไปจอดไกลท่านก็ไปปั่นจักรยานออกมาเหมือนท่านเอาจักรยานมาใส่รถหรือไงในเมื่อวานฟังพูดเนา
1: ะ
0: เพราะบางคนเขาก็คิดแบบนี้นะหาที่จอดยากในกรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยเอาใส่เล็กๆมาท้ายรถ
1: ขี่จักรยานนั่นก็ดีแต่ว่ามาเจอคนแบบที่นะ
0: ไอ้นั่นไม่ได้พูดไม่เกี่ยวกัน
1: แม่ดูแล้วนี่ขนาดอยู่ต่อหน้าสื่อตั้งหลายช่องต่อหน้านักข่าวช่างภาพนักข่าวต้องเตือนเลยนะว่าแล้วคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ก็เคยเป็นทนายความมาด้วยต้องมีวุฒิภาวะเลย
0: นะแต่นั้นไม่ว่ากันนะแต่ว่าวิธีแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนั่นคือเราใส่รถจักรยานไว
1: ้
0: บางทีเราต้องไปจอดไกลแล้วก
1: ็
0: เอาจักรยานลงมาแล้วก็ปั่นเข้าไปแล้วกลับมาแล้วก็เอารถเก็บอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะในชุมชนที่อยู่แออัดเราอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันมีรถยนต์ฉันทำไมต้องไปซื้อจักรยานอีกอะไรเงี้ยหรือทำไมฉันต้องทำแบบนั้นก็ความสะดวกแล้วการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะในโลกปัจจุบันคนที่อยู่รอดที่สุดก็คือผู้ที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ครับ
1: แม้แล้วในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆที่เนี่ยมันหาที่จอดรถยากนะคะ
0: หรือ
1: ไม่ก็มีที่จอดรถ ใครมีที่มีทางนี่โอ้ทำที่จอดรถนี่เก็บ

0: ะพายแ
1: ไม่เฉพาะกรุงไม่ใช่เพราะกรุงเทพฯมันสุขอะไรครับหาดใหญ่ไม่มีเลยสงขลารถยนต์ไม่มีที่จะจอดเบตงต้องไปดูนะครับมอเตอร์ไซค์ล้วนๆเนี่ยครับ
0: ค่ะค
1: ่ะเบตงนี่ผมไปดูงานนะครับไปตรวจราชการน่ะต้องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวคุณเอารถยนต์ไปเบตงเนี่ยไม่มีที่จอดเลย
0: เป็นเมืองมอเตอร์ไซค์
1: นะครับมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วก็ขึ้นเนินขึ้นลงเนี่ยต้องมอเตอร์ไซค์ซีซีแรงๆด้วยแล้วก็สงขลานี่ก็เหมือนกันครับขับรถในเมืองไม่มีที่ครับ
0: แต่มันก็สะดวกจริงนะมอเตอร์ไซค์แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะเพราะว่ามันก็เนื้อหุ้มเหล็กใช่ไหมคะเราก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยนะฮะแล้วก็ระมัดระวังเวลาที่เด็กๆที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะบางทีซ้อนหน้าซ้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันในความปลอดภัยนะฮะ
1: แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหลายส่วนมากขับมอเตอร์ไซค์แล้วหรือย้อนสอนได้ง่ายก็ย้อนสอนนะครับเห็นว่าทางวันวีก็สวนทางอย่างนี้ไม่ได้
0: อีกอย่างนึงเราเห็นในข่าวในคลิปข่าวเยอะๆเลยนะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะกับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งบางทีเนี่ยรถเก๋งรถยนต์ขับมาแล้วอาจจะอันนี้ก็ต้องถือว่าความประมาทด้วยถ้าขับมาด้วยความเร็วแล้วเกิดมีมอเตอร์ไซค์เข้าแบบชะแวบมาเลยนะฮะแล้วก็ไปชนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังด้วยค่ะนะคะใช้รถใช้ถนนขอให้ปลอดภัยนะคะตอนนี้เรามารับสายกันในช่วงเวลานี้สักสายหนึ่งก่อนนะคะคุณสุวภาจากชลบุรีค่ะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดที่ดินนะคะคุณสุวภาสวัสดีค่ะ
2: มาสวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: คืออย่างนี้นะคะตอนกู้ซื้อบ้านเนี่ยคือกู้ร่วมกับพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงนี่คือจดทะเบียนกับแม่ทีนี้เนี่ยพอถ่ายถอนออกมาปุ๊บเนี่ยแกก็เสียก่อนที่จะถ่ายถอนออกมาแกเสียชีวิตก็เลยเอาเงินไปปิดทีนี้เนี่ยคือเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ก็เพิ่งเสียไปแต่ช้างโฉนดก็ยังเป็นชื่อกู้ร่วมยังเป็นชื่อสองคนอยู่อะค่ะยังเป็นชื่อของพ่อเลี้ยงกับชื่อของดิฉันอยู่อะจะทำยังไงคะ
1: อ๋อโอเคครับ
2: แต่ว่าพ่อกับแม่เขาจดทะเบียนพ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะคะแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนที่เป็นน้องชายค่ะ
1: คำว่ากู้โทษทีครับในเจตนาจริงๆนะครับคำว่ากู้ร่วมกับพ่อเลี้ยงตอนนั้นเนี่ยมีความประสงค์ที่จะแบ่งที่ดินกันคนละครึ่งใช่ไหมครับ
2: คือส่วนหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นข้าราชการที่ใกล้เกษียณตายว่าด้วยอายุงานเขาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกู้ได้เลยต้องหาคนกู้ร่วมประมาณนั้น
1: โอเคเข้าใจแล้วถ้างั้นก็จะถามความประสงค์อย่างนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: เจตนาโดยตรงจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่หลักกฎหมายก็คือปัจจุบันนี้นะครับตัวของที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าตัวคุณเองกับคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยมีสิทธิ์กันคนละครึ่งมีสิทธิ์กันคนละครึ่งนะครับเพราะถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับเมื่อพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกของพ่อเลี้ยงนะครับจำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดกของพ่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นนะครับต้องให้ลูกของพ่อเลี้ยงนะครับไปยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งในการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นในส่วนของอัยการนั้นบริการให้ฟรีนะครับท่านสามารถให้ลูกอย่างของพ่อเลี้ยงเนี่ยไปตั้งผู้จัดการมรดกไปพบอัยการท่านอยู่พัทยาโซนพัทยาหรือไปอยู่โซนชลบุรีครับเรามีทั้งสองอัยการถ้าอยู่ชลบุรีเนี่ยท่านก็พาพ่อตัวของลูกของพ่อเลี้ยงนะครับและตัวท่านเองด้วยก็ได้เพราะท่านมีสิทธิ์อยู่ในกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งอาจจะต้องเซ็นยินยอมในการที่จะตั้งให้ลูกพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการมรดกด้วย mm-hmm. แล้วพออัยการพัทยาอัยการชลบุรียื่นคำร้องต่อศาลแล้วลูกของพ่อเลี้ยงได้คำสั่งศาลมาแล้วคราวนี้อยู่ที่ท่านกับลูกของพ่อเลี้ยงจะคุยกันเลยครับว่าที่ดินใบนี้จริงๆพ่อเลี้ยงเนี่ยให้คู่ร่วมเฉยๆนะไม่เคยผ่อนเลยฉันเป็นเจ้าของคนเดียวถ้าลูกเขาไม่ติดใจก็โอนให้ท่านคนเดียวเลยเขาเรียกว่าโอนเฉพาะส่วนแต่ถ้าเขาติดใจด้วยสิทธิ์ของเขาจะได้ครึ่งหนึ่งครับอันนี้อยู่ที่ข้อมูลที่ท่านกับเขาเนี่ยผูกพันกันมาแบบไหนอันนั้นอยู่ที่ท่านจะไปคุยกับทายาทเองแต่วิธีแก้ก็คือต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับ
2: เท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
1: เท่านั้นครับ
2: ที่เราก็ตกลงกับน้องชายได้เขาก็ไม่ได้กิดประเด็นอะไร
1: ถ้าคุยได้ท่านไปที่ดินกันด้วยไหมล่ะครับคุณพ่อเลี้ยงมีทายาทกี่คนพ่อแม่ของพ่อเลี้ยงยังมีอยู่ไหม
2: เสียแล้ว
1: มีมรณบัตรครบไหมตอนนี
2: ้ครบค่ะ
1: มรณบัตรของพ่อของพ่อเลี้ยงแม่ของพ่อเลี้ยงมีครบนะ
2: ครบตายไปเกือบ30ปีแล้วว่า
1: ได้แล้วก็แม่ของเขาว่าภรรยาเก่าของเขาเนี่ยที่ดินไปเงี้ยนะครับตอนที่เขาหย่ากันมาแล้วใช่ไหมครับตอนที่มาอยู่กับแม่เรา
2: ไม่ใช่ภรรยาเก่าคือเขามาแต่งงานกับแ แล้วเขาก็จะ
1: โอเคเขาไม่เขาไม่มีภรรยาใหม่เนาะ
2: ใช่
1: โอเคโอเคถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเอาหลักฐานการตายของคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยแล้วก็เอาตัวของมรดกของแม่แล้วเอาน้องชายไปที่ที่ดินก่อนก็ได้ครับไปขอจดนะครับคราวนี้ตกลงกันไปจากบ้านเลยว่าตกลงเธอจะเอาไว้ที่ดินของพ่อเลี้ยงเธอไม่เอาเธอต้องโอนให้ฉันทั้งหมดนะเพราะฉันเนี่ยเป็นคนกู้ร่วมและฉันผ่อนเองเธอรู้อยู่มาตลอดอย่างเงี้ยเธอไม่เอาเธอก็บอกผู้จัดการทายาทสองคนมาตกลงกันขอโอนที่ดินให้คุณคนเดียวที่ดินก็โอนให้ก็จบครับแต่ถ้าที่ดินบอกว่าเอ้ยมันสับสนนะผมไม่กล้าจดให้คุณไปตั้งผู้จัดการมรดกค่อยมาที่อัยการชลบุรีก็ได้ครับ
2: สามารถสั่งได้อย่าง
1: สองอย่างครับถ้าตกลงกันได้ไม่มีข้อขัดข้องไปจดเลยครับไปจดโอนเงินแปลงหลังโฉนดได้เลยครับแต่ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้มาพบอัยการเดี๋ยวอัยการจะให้นำเอกสารตั้งผู้จัดการมรดกให
2: ้ครับ
1: เป็นการบริการให้ฟรีนะครับท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ250หรือประมาณไม่เกิน500บาทนะครับแล้วแต่ศาลแต่ละศาลเนาะไม่เกินประมาณนั้นแต่เป็นค่าธรรมเนียมศาลนะของอัยการมีบริการให้ฟรีทุกอย่างครับ
2: นานไหมครับ
1: ครับ
2: มรดก
1: อะไรนะครับ
0: ใช้เวลานานแค่ไหนคะ
1: ใช้เวลาอย่างน้อยประกาศก็ประมาณสัก45วันและบวกกับศาลนัดไต่สวนไม่เกิน60วันครับศาลจะนัดไม่เกิน60วันนะครับในการที่จะได้คำสั่งศาลครับครับผม
0: รวมๆก็3เดือนได้นะคะ
1: ใช่ครับเพราะต้องประกาศทางประกาศอิเล็กทรอนิกส์ที่ศาลนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับศาลจะประมาณ30วัน45วันแล้วหลังจากนั้นก็นัดไต่สวนก็ประมาณ60วันจะได้คำสั่งศาลครับครับผม
2: แต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติพี่น้องเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันก็ลองไปคุยที่ที่ดินก่อน
1: ใช่ครับได้เลยครับได้เลยไม่มีเหตุการณ์ข้องในการจัดการมรดกไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับ
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: พินัยกรรมนะครับไม่มีพินัยกรรมนะครับ
2: ไม่มีหัน
1: ไม่มีก็ตามนั้นเลยครับตามนั้นเลย
0: แต่ว่าก็ต้องเอาหลักฐานต่างๆไม่พร้อมนะฮะ
1: ถูกต้องครับถ
0: ู
1: กต้องครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: แล้วลองติดต่อดูนะถ้าติดขัดยังไงก็ปรึกษาอีกทีก็ได้ครับจะได้แนะนำต่อนะ
2: ได้ค่ะได้ขอบคุณมากค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพร
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะก็นะก็ได้ทราบนะว่าท่านอัยการก็มีบริการในเรื่องของการขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วยนะคะโดยไม่ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะมี
1: ค
0: ่าธรรมเนียม250บาท
1: เขาเรียกเป็นงานคุ้มครองสิทธิ
0: ์
1: ที่อัยการจะรับช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนในการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นนะครับบริการฟรีหมดครับครับผม
0: ค่ะแต่ว่าเรื่องของการทำธุรกรรมอะไรต่างๆตามหน่วยงานหรือแม้แต่ที่ดินเนี่ยบางทีส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: บางทีถ้าได้ญาติหลายคนนะครับเขาก็ไม่อยากสอบเองอ่ะแล้วก็ถ้าได้คำสั่งศาลมาในพนักงานที่ดินบอกว่าในกรณีมีคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลให้เจ้าพนักงานที่ดินจดไปตามนั้นเขาสบายเลยครับ
0: เขาสบายใจกว่าใช่ไหม
1: สบายใจไงนะครับแต่บางทีไปกัน4คนไม่รู้จะแบ่งให้ใครจะแบ่งให้กับคุณเถียงกันคุณกลับไปจัดการก่อนไปพบอัยการไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนแล้วมาผมจดให้ตามนั้นแล้วกันไม่ต้องมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะ
0: แต่ว่าเคสนี้ลองดูเพราะว่ามีแค่2คนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่ได้วุ่นวายซับซ้อนอะไรนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาเปิดสายกันต่อค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันเราอธิบดีอัยการภาค9นะคะก่อนจะเปิดสายรับปรึกษาปัญหากฎหมายขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้านิดนึงนะคะการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ค่ะประกาศเรื่องจะต้องดับไฟนะคะแจ้งไฟฟ้าดับเนี่ยในวันที่6กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์หลายจุดเลยนะคะแล้วก็การดับครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายระบบไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นต้องงดจ่ายกระแสไฟเนี่ยเป็นการชั่วคราวในบริเวณพื้นที่หลายจุดเลยแล้วก็ไฟจะดับเนี่ยตั้งแต่เช้ายันบ่าย 3-4 โมงเย็นเลยนะคะในบางพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นกินบริเวณกว้างทีเดียวนะคะก็ขออนุญาตบางส่วนแล้วกันเพราะว่าในรายละเอียดเยอะมากนะคะท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงได้อย่างเช่นที่ริมถนนเยาวราชนะคะก็จะมีบริเวณบ้านเลขที่ที่เขาระบุเอาไว้นะคะก็จะดับตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเลยถนนราชดาภิเษกนะคะตั้งแต่ซอยหลังเซ็นทรัลพระราม3ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะถนนพุทธบูชาซอยพุทธบูชา36บริเวณซอยมินิแฟคทอรี่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นริมถนนเทศบาลนิมิตเหนือ8บริเวณเทศบาลรังรักเหนือ8ถึงเทศบาลรังรักเหนือ8ตั้งแต่เวลา8โมงถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็ยังมีที่ถนนราชพัฒนานะคะริมถนนสมเด็จเจ้าพระยาริมถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน54ทับ1แยก4ซอยวัดเกาะนะคะตั้งแต่แยก4ถึง10ถึงใกล้โรงเรียนวัดเกาะสวนารามนะคะก็ไฟฟ้าดับทั้ง2ฝั่งซอยเลยตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงแล้วก็ยังมีถนนลาดพร้าวนะคะซอยลาดพร้าว63ในทั้งซอยเลยนะคะไฟดับตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งเลยถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย7บริเวณโรงเรียนบางกะปินะคะไฟดับตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะถนนศรีนครินทร์นะคะก็ช่วงบริเวณตั้งแต่โตโยต้าชัวร์ศรีนครินทร์นะคะถึงบริเวณสะพานลอยก่อนถึงแยกศรีนครินทร์อ่อนนุชนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็ยังมีถนนสวนสยามนะคะซอยสวนสยาม11ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย3และบริเวณข้างเคียงถนนราชพฤกษ์นะคะซอยร่มรื่นราชพฤกษ์แล้วก็ยังมีถนนรามคำแหงนะคะบริเวณรามคำแหง38ถึงรามคำแหง36ทับ1ริมถนนบางกระดีนะคะซอยบางกระดี19นี่คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะนนทบุรีไฟก็ดับ6กันยาพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นริมถนนติวานนท์บริเวณริมถนนติวานนท์3แยก3มาคีถึงซอยติวานนท์50ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็ยังมีถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดซอยหมู่บ้านเวิร์กเพลสถนนวัดศรีเขตมีถนนไซน้อยลาดบัวหลวงนะคะถนนสุขสวัสดิ์นะคะซอยสุขสวัสดิ์76ถนนสุขุมวิทซอยข้างโรงเรียนสมุทรปราการ12 ถนนสุขุมวิทซอยเทศบาลบางปู49แล้วก็46หรือว่าวัดราชโพทองไฟก็ตัดตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะณจุดนี้หลายที่เลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครอยู่ที่กรุงเทพก็ดีนนทบุรีก็ดีสมุทรปราการก็ดีพรุ่งนี้ไฟดับนะคะแจ้งมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้มีข้อความฝากเข้ามาต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณป้านิ่มเสียงนะคุณป้านิ่มเสียงบอกว่าแม่ถูกหลอกให้กดลิงก์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านี่จะคืนเงินค่ามิเตอร์ทำให้ต้องเสียเงินไป 90,000 กว่าบาทเลยโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะต่อสายไปที่คุณป้านิ่มเสียงพอดีคุณป้ายังไม่ได้รับสายนะคะทีมงานรับข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วแล้วก็ยังมีคุณลุงเทพสุพรนะคะคุณลุงเทพสุพรอยู่ปราจีนบุรีบอกว่ามีที่ดินทำกินอยู่ดีๆนะบางส่วนก็มาเป็นชื่ออะไรนะคะเป็นของบริษัททั้งที่ไม่เคยเอาโฉนดไปทำอะไรเลยนะคะก็จะทำการรังวัดใหม่นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยต้องขอโทรศัพท์กลับไปพูดคุยกันจะได้มีความชัดเจนนะคะท่านอัยการณรงค์คะ
1: ครับผมอยู่ครับผม
0: ค่ะยังอยู่นะคะเดี๋ยวเรากำลังต่อสายไปนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แม่เรื่องอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นี่มียังมีทุกวันเลยนะนี่อ้างเป็นไฟฟ้าแหละ
1: เมื่อวานคุณสุภรัตน์ดูข่าวไหมที่มีป้าเขาคนหนึ่ง 4.2 ล้านเป็นค่าการบำนาญนะครับ
0: โอ้โห
1: ในใจนะแล้วก็มารับเงินสดเลยนะมารับเงินสดที่บ้านเลยนะแล้วก็จะพาไปกู้สหกรณ
0: ์
1: ของแกอีกนะ
0: จ
1: ะไม่ผ่านเห็นไหม
0: สี่ล้านกว่าบาทอ่ะโอ้โห
1: เยอะเยอะอยู่ไหมคุณสุภรัตน์เห็นไหม
0: ใช่
1: เยอะ
0: แต่ว่ายังมีเงินใช้ไหม
1: เออใช่ครับ
0: เหมือนกับเขาอยู่แถวๆนั้นนะเขาบอกว่าอยู่
1: ใช่เขาเจอตัวกันไงเขาเจอตัวกันก็เลยคุยกันนะครับแต่สงสารคนป้าที่ไปไม่น่าเชื่อว่าคนป้าต้องออกจากบ้านคนป้าต้องไปกดเงินคนป้าต้องไปกู้เงินต้องไปยื่นคำร้องขอต่ออะไรนะไม่ใช่ว่าสากลหรือบำเหน็จตกทอดของแกเนาะซึ่งก็ได้เห็นใจ
0: แต่แกก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็โดนหลอกกันไปหลายรายนะคะ
1: เยอะครับ
0: เยอะมากเลย
1: วงการของผู้สูงอายุ
0: แล้วบางทีแบบว่าคุณยายก็แบบใจดีเนาะ
1: ใจดี
0: ลูกหลานไม่รู้คงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะหรือยังไง
1: น่าจะครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรียกเขาวิชาชีพนี่มารับเงินถึงบ้านเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วก็พาไปข้างนอกด้วย
0: อย่างนี้น่าจะตามจับตัวได้นะเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็มีนะคะ
1: ติดกล้องวงจรปิดครับมีคนหนึ่งที่ได้คืนมาที่ไปถอนเงินไปซื้อทองคุณสุภรัตน์จำได้ไหมแล้วตำรวจข้างบ้านก็ถามว่าจะไปไหนเขาบอกว่ามีคนมาบอกเขาอย่างนี้เขาไปลงทุนแล้วตอนนี้จะเอาทองเนี่ยไปให้เขาตรวจสอบตำรวจก็เลยบอกอ่ะคุณโดนวิชาชีพคุณไปลอดจับอันนี้ไปลอดจับเนี่ยคือโอ้โชคดีมาก
0: ค่ะค่ะนี่ก็คือว่าถ้าได้มีการพูดคุยกับใครนะเขาก็จะบอกแล้วแหละหรือว่าปรึกษาคนอื่นสักนิดนึงนะฮะก็นี่ที่มันเกี่ยวกับเงิน
1: แต่ว่าวิชาชีพเขาก็พูดให้ไม่มีโอกาสนะครับคุณสมบัติ
0: เขาขู่ใช่ไหม
1: เพราะว่าถ้าบอกคนอื่นเมื่อไหร่ก็จะทำเนินคดีไม่ช่วยเหลือแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่เขาคิดว่าเป็นตำรวจนอกต้องแบบหรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: มันก็เป็นมุกเดิมๆเหมือนกันนะฮะ
1: ก็ผมถึงบอกว่าเราก็ช่วยเหลือมาผมก็ทำรายการทีวีมาตั้งแต่60นั่นคือรัฐอาชกรผมอะเนา
0: ะ
1: แต่ผมก็ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่60เรื่องเดิมหมดเลย
0: เรื่องเดิมมุกเดิมๆของมิจฉาชีพ
1: ครับแต่เปลี่ยนคนถูกหลอกฉะนั้นผมบอกว่าทำไมไปอยู่กันตรงไหนมาถามดูฟังรายการเราบ้างหน่อยมาฟังเยอะๆนะคร
0: ับอย่างน้อยถ้าดูข่าวดูทีวีนะก็ต้องเห็นบางคนอาจจะไม่ได้เล่นมือถือใช่ไหมคะอ๋อทีวีก็มีข่าวนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะเอาละเรามารับสายกันดีกว่านะคะคุณลุงเทพสุพรจากปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณลุงเชิญค่ะเห็นบอกว่าอะไรนะมีที่อยู่ดีๆแล้วส่วนหนึ่งกลายเป็นชื่อของบริษัทเป็นยังไงคะคุณลุงไม่ต้องพูดชื่อบริษัทนะเป็นว่ามันยังไง
10: คือที่ของผมพ่อแม่พาทำกินมาตั้งแต่โอ้ผมยังไม่เกิด
0: ค่ะ
10: ทำกินมาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของใครมาก่อนหรือว่าพ่อผมท่าเฉลิมไหนไม่รู้
0: แล้วมันมีเอกสารสิทธิ์อะไรไหม
10: ของของใครครับตรงนี
0: ้ที่ทำกินอยู่เนี่ยล่ะ
1: ของเราครับคุณลุงครับ
10: ที่กระทานที่เขาเป็นที่ดินไอ้มือเปล่าครับ
1: ที่ดินเปล่าแต่ว่าเขาทำอะไรอยู่ข้างบนที่ดินครับปลูกบ้านทำสวน
10: ปลูกบ้านหรือทำปลูกบ้านปลูกมันครับปลูกต้นยูคาแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่น
0: ค่ะ
1: ลุงลุงครับกี่ไร่ครับลุงที่ดินกี่ไร
10: ่ที่ที่คาดเป็นที่พิพาทใช่ไหมประมาณตรงนี้ประมาณ
1: ครับกี่ไร่
10: 9ไร่นะประมาณ19ไร่
1: ครองแล้วที่ดินทั้งแปลงนี่เท่าไหร่ครับที่ไม่พิพาทด้วยเนี่ยหรือมีหรือพิพาทอย่างเดียวที่15ไร่
10: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอที่ของเขาถ้าเป็นที่พาดเข้ามาเนี่ยของเขาเป็น50กว่าไร่แต่มันพาดเข้ามาผมประมาณ19ไร่นี่แหละ
1: ครับผมแล้วแปลงลุงของที่ลุงของลุงจริงๆนี่ที่ดินเท่าไหร่ครับถ้ารวมทั้ง19ไร่นี้ด้วยเนี่ยของลุงมีกี่ไร่ครับ
10: ของลุงของผมเองไอ้ไม่เกี่ยวกับโฉนดนะตรงที่ว่าเนี่ยก็ตรงนี้เต็มเป๊ะเลยครับที่ผมวัด
1: 19ไร่เลยทั้งแปลงเลย
10: ครับทั้งแปลงที่ผม
1: ครอบครองได้ครับคุณลุงครอบครองเขาไม่เคยครอบครองเลย
10: น้อยไม่เคยเลยครับผมครอบครอง
1: ไม่เคย
10: ครอบครองตั้งแต่สมัย
1: โอเค
10: ป่าไม้ยังได้ไม่ได้มาซื้อไอ้ชาวบ้านไง
1: โอเค
10: ชาวบ้านครอบครอง
1: ครับเขาว่าเขาได้สิทธิ์ไปเขาได้เป็นเอกสารอะไรไปครับคุณลุงครับเธอพิทราบว่าว่ามาว่าเราไปล้ำเขา
10: น่าจะเป็นโฉนดครับ
1: เป็นโฉนดเนาะแล้วก่อนหน้าที่จะมารังวงรังวัดเนี่ยเขาที่ดินที่19ไร่นี้ติดกับที่ดินโฉนดของลุงไหมอ
10: ะไรครับ
1: ที่ดิน19ไร่ที่เขายึดไปเนี่ยที่ทับกับที่ทับของเรามาเนี่ย
10: มัน
1: ติดกับโฉนด
10: มัน
1: ติดกับโฉนดของลุงความผมนิดนึงมันจะพูดพร้อมกันมันเป็นกับโฉนดของเราไหมครับไอ้19ไร่ที่เขาบอกว่าไปทับเขาเนี่ย
10: ไม่ใช่โฉนดของไอ้19ไร่ที่ผมครอบครองอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ที่เขาบอกว่าทับเขาเขามาทับเราเนี่ยครับเราไปทับเขาเนี่ยมันติดกับโฉนดเราไหมหรือติดกับโฉนดใคร
10: ครับติดกับโฉนดของพ่อผมครับตอนนี้มันเป็นชื่อของผมแล้วครับโฉนด
1: โอเคในวันที่เขามาขอรังวัดออกโฉนดเขาให้เราไประวังแนวเขตไหมเพราะมันติดกับโฉนดเรา
10: ไม่มีหนังสือมาหาผมมีแต่มาหาของแม่เพราะว่าแม่แปลงของแม่ผมมันก็ติดกันของเขาแต่มีไปหาอีกคนหนึ่งมันเขาเป็นอะไรรู้ที่มีมาหาครับ
0: มีไปหา okay. มีทำหนังสือหาคนอื่นแต่ไม่ได้ทำมาหาเราใช่ไหม
10: แปลงของแม่แปลงของแม่มันก็ติดของเขาเหมือนกันพอดีผมรู้จากแปลงของแม
0: ่ค่ะ
1: โอเคครับได้คราวนี้คุณลุงก็ติดใจเนาะว่าที่ดินหัวไร่ไปนาหรือที่ดินแสดงว่าแล้วที่ดิน19ไร่เนี่ยเป็นที่ดินที่ข้างเคียงจะเป็นโฉนดไปหมดแล้วใช่ไหมครับลุง
10: ครับผม
1: โอเคก็แสดงว่าเป็นที่ดินหัวไร่ไปนาที่ดินที่ไม่มีเอกสารแต่ที่ดินบริเวณนั้นไม่ต้องห้ามออกโฉนดนะครับ
10: ค
1: ุณลุงครับเขาเคยมาเดินสำรวจรังวัดเพื่อที่จะออกโฉนดให้บ้างไหมก่อนหน้านี้ทำไมคุณลุงถึงไม่เอา19ไร่ไปออกโฉนดซะครับ
10: โอ้ตอนนั้นไม่รู้เลยครับผมไม่ทราบ
1: ไม่รู้นะได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับใช่เพราะจริงๆที่ดินแบบนี้คุณสมบัติสามารถพอมีการประกาศว่าที่ดินที่ตำบลนี้อำเภอนี้ปีนี้เขาจะเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดให้ใครที่ครอบครองที่ดินไม่มีหลักฐานอยู่ให้มายื่นจ้านะครับก็สามารถเอาที่ดินแปลงนี้ว่าผมครอบครองที่ดินติดกำนันจันติดกำนางโน้น4ด้านที่1ติดถนนนี้ผมครอบครองอยู่19ไร่ไปครองโฉนดได้เลยแล้วก็ค่าโฉนดค่าออกค่าเดินสำรวจไม่ต้องเสียสักบาทนะครับได้โฉนดมาฉบับละ105บาทเองคุณสุภรัตน์ค่าโฉนดประมาณ100ค่าพยาน5บาทถ้าลุงเอาไปออกโฉนดแต่ก่อนก็ได้เพราะลุงครอบครองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนาะแต่ที่สำคัญตอนนี้สงสัยก็คือเขาออกโฉนดมาจากเอกสารอะไรคุณลุงต้องไปติดต่อ
10: ก็อาจจะผ่านมาเป็นนส3นะครับเพราะเขาออกพ.ศ. 2535
1: นส3 2535ต้องมาจากสค1ปี97แล้วครับลุงก็อย่างนั้นนะครับมันต้องมีการแจ้งกันครอบครองสค1ปี97 98มาก่อนประมาณเดือนพฤษภาสิ้นสุดฉบับนั้นน่ะนะแล้วต่อมาออกเป็นนส3นส3ขอนะครับนส3ขอนี่นส3กนส3กนะครับแล้วก็นส3ธรรมดาเนี่ยในปี30 3535คราวนี้จะมาออกโฉนดแต่อย่างไรก็ตามครับคุณลุงในวันที่เขามาขอออกโฉนดเนี่ยนะครับที่ดินของเขาที่มาจากสค1 นส3นั้นมันมีกี่ไร่แล้วเขาไม่เคยครอบครองเลยเนี่ยเขาเสียสิทธิ์ตั้งแต่โน้นนะครับคุณลุงต้องไปขอคัดสรรระบบโฉนดเขาตอนนี้เรารู้เลขโฉนดเขาหรือยังครับ
10: รู้ครับ
1: รู้แล้วนะครับจริงๆรู้แล้วจริงๆคุณลุงสามารถที่จะแต่งตั้งทนายความไปขอคัดโฉนดเขาได้เลยตอนนี้นะครับว่าเขาโฉนดเขามาทับที่ของเราแล้วทุกวันนี้เขายังไม่เข้าครอบครองที่ของลุงใช่ไหม
10: ยังครับผมก็คัดค้านไว้เมื่อวันที่2มองที่ผ่านมานี่แหละครับ
1: มาคัดค้านยังไงก็ไปคัดค้านที่ดินหรือมีเหตุการณ์อะไรถึงได้คัดค้าน
10: ครับเขาจะมาลังวัดผมไปคัดค้านเนี่ยเสียไปตามรัวของผมครับ
1: นี่ไงเขาลังวัดอะไรลังวัดสอบเขตหรือลังวัดขอออกโฉนดครับ
10: เขาบอกว่าเขาจะสอบเขตของเขาเนี่ยเขียนว่าสอบเขต
1: ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าพนักงานที่ดินก็จะทำการทำสำรวจลังวัดนะครับเมื่อเขามาเดินสำรวจลังวัดจริงๆคุณลุงต้องไปทำแผนที่แล้วก็เซ็นรับรองว่าเขาล้ำเรามา19ไร่ถ้าคุณลุงยืนยันเพราะลุงปลูกต้นไม้ปลูกนู่นปลูกนี่อยู่ของลุงทั้งนั้นของพ่อเนี่ยครับเขาซื้อมาจากใครเขาไม่เคยครอบครองเลย
10: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าลุงก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะใครๆก็รู้ผู้นำชุมชนก็รู้นะ
10: พ่อตายแล้วผมก็ครอบครองทำนาต
0: ่
10: อได
1: ้เขาออกโฉนด50ไร่เลยครับลุง
10: เขาออกโฉนดเป็น56ไร่ของเขาน่ะ
1: 56ไร่หนึ่งใน56ไร่นั้น19ไร่เป็นของเราใช่ไหมครับ
10: ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอย่างน้อย19ไร่เนี่ยครับถ้าเขาเป็นนส3นะครับหากนส3เขาออกปี35แต่ตัวเขาไม่เคยครอบครองเลยนะครับ
10: ผมว่าเป็นโฉนดของเขาหน้าปี35นี่ทำไมเราถึงผ่าน
1: อ๋อเป็นโฉนดเลยเหรอ
10: ครับผม
1: แสดงเขาออกโฉนดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือเปล่าล่ะ
10: ก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าผมเคย
1: อ้าวทั้งนั้นจริงๆลุงครับจริงๆตอนนี้นะครับถ้าลุงอยากจะรู้ข้อมูลเนาะลุงต้องไปที่สำนักงานที่ดินแล้วต้องขอคัดสารบบที่ดินครับเขาเรียกว่าสารบบโฉนดที่ดินของเขาจะเห็นหมดว่ามีคนแจ้งสกหนึ่งเมื่อปีเท่านี้มีคนโอนมีคนอยู่ต่อแล้วต่อมามีใครมาขอออกนส3เมื่อปีเท่าไหร่แล้วมาออกโฉนดปี35โฉนดด้านหน้าเป็นชื่อของใครและจำหน่ายจ่ายโอนให้ใครอย่างนี้ครับมันจะมีสารบบโฉนดอยู่
0: ต้องไปไล่ดูใช่ไหมฮะ
1: ลุงต้องไปจ้างทนายไล่ดูแล้วอย่างนี้ครับนะครับไล่หมายได้ลุงถือสารบบในมือไว้คราวนี้ตรงไหนไม่ถูกต้องมาแต่ต้นเนี่ยลุงสามารถคัดค้านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาไม่ทำอะไรเลยในที่ดินของเราแต่พ่อแม่เราก็ครองตลอดแล้วอยู่ๆมันก็ออกโฉนดได้ยังไงในเมื่อคนต้องออกโฉนดให้กับผู้ครอบครองครับคุณสุภลักษณ
0: ์ค่ะ
1: ต้องออกโฉนดให้กับผู้ครอบครองครับ
10: แผ่นระวางทางอากาศมันพาดเข้ามามันไม่มีอะไรกั้นมันมีแต่รั้วป้องกันตามธรรมชาติเฉยๆครับในแผ่นระวางอากาศมันไม่มีอะไรกั้นก็เลยมา
1: ไม่เป็นไรครับต้นไม้ไงอาศินไงผลอาศินที่ลุงปลูกไงมันพิสูจน์ได้ไหมว่าลุงปลูกมาก่อนแล้วก็ภาพถ่ายระวังทางอากาศครับใครครอบครองลุงพิสูจน์เมื่อกี้ผมถามว่าใครครอบครองลุงบอกลุงครอบครองไงแล้วลุงมีหลักฐานอะไรครอบครองต้นไม้
10: ครอบครอง
1: ผลไม้นะครับแล้วก็ลุงชาวบ้าน
0: มีคนเห็นมีพยานมีพยาน
1: เนี่ยครับ
0: ลุงเห็นว่าเราอยู่ตรงนี
1: ้ที่ดินต้องสอบครับ
0: ค่ะ
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ครับผม
10: แล้วพี่ผมเป็นคัดค้านในวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมาฟ้องผมเนี่ย
1: เออไม่หรอกครับมันเป็นเอกสารนะครับว่าเมื่อลุงตอนนี้เขาลังวัดหรือยังล่ะที่ผมถามเนี่ยเขาลังวัดหรือยังสอบหรือยัง
10: ไม่ผมไม่ให้เขาเข้
0: า
10: ผมไม่ให้เขาเข้าครับ
1: อ๋อครับผมจริงๆก็ต้องให้เขาลังวัดนะลุงเนาะต้องให้เขาลังวัดแล้วเราก็บอกเลยว่าคุณเอาไปเลยทั้งหมดกี่ไร่ของคุณแต่ผม19ไร่ของผมเขาล้ำเข้ามาของลุง19ไร่นะครับ
10: เขา
1: ลุงก็ยืนยันเลย
10: เขาจะมาจอดตรงวัดของผมนะครับ
1: เราก็ยันเนี่ยว่าเนี่ยของเรา19ไร่เราต้องเซ็นด้วยนะครับมันต้องวัดถ้าไม่วัดมันไม่จบครับ
0: ก็คือให้เขาวัดแล้วเราก็คัดค้านไป
1: เขาบอกว่าเขาเนี่ยชี้มาถึงแนวเขตของโฉนดลุงก็บอกลุงก็ชี้กลับไปถึง19ไร
10: ่ไม่รู้แหละผมคิดว่าไอ้ทนายหรือว่าที่คนเขามีประสบการณ์เขาว่าอย่าให้เขาเข้าวัดได้เลยเขาวัดแล้วก็ฟ้องเราเลยเขาว่าอย่างเงี้ย
1: ไม่ครับยังไงก็ต้องฟ้องครับยังไงก็ต้องฟ้องกันถ้าเขามาเจ้าพนักงานยี่ผมอธิบายให้ฟังนะการรังวัดสอบเขตนะครับคุณลุงเขามีโฉนดเขาขอรังวัดสอบเขตเพื่อให้รู้แนวเขตของเขาต่อไปถ้าโฉนดเขาเนี่ยนะครับ50กว่าไร่เนี่ยยุบไป19ไร่เจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดใหม่เขาโดยตัด19ไร่ออกครับแต่ถ้าโฉนดของเขาพิสูจน์ได้ว่าล้ำมาถึงของลุงเนี่ยโดยครอบของเขามาถึง19ไร่แล้วลุงไม่ยอมลุงคัดค้านจะมางานที่ดินได้ทำการไกล่เกลี่ยครับสอบสวนและไกล่เกลี่ยว่าที่ดินใครได้มาจากไหนอย่างไรแล้วจะพนักงานที่ดินก็บอกว่าตกลงกันตามนี้ได้ไหมถ้าตกลงกันได้ก็จะออกโฉนดใหม่ให้มันถูกต้องถ้าตกลงกันไม่ได้เขาจะให้ไปฟ้องศาลภายใน90วันครับถ้าลุงเห็นว่าการรังวัดสอบเขตล้ำมา19ไร่ลุงคัดค้านลุงเซ็นแผนที่ได้เลยครับแต่บอกว่าล้ำผม19ไร่แล้วก็บอกว่าผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะลุงล้ำก็ไป19อย่างนี้ลุงไปฟ้องก็เลยว่าขอเพิกถอนโฉนดออกไป19ไร่ถ้าไม่ฟ้องภายใน90วันคำขอรังวัดก็เป็นการตกไปทั้งคู่ครับ แต่ผมบอกลุงอย่างเนาะถ้ายังครอบครองทรัพย์ถ้ายังครอบครองทรัพย์อยู่อย่าออกจากที่ดินนะครับเพราะที่ดินใครครอบครองคนนั้นได้สิทธิ์ดีกว่าครับ
10: ก็ไม่ออกแล้วครับกว่าเขาเอาจะเอามาฟ้องผมเนี่ยผมว่าน่าจะภายใน30 วันน่าจะมีนะเนี่ยผมก็นอนไม่หลับกินไม่ได้วันตอนนี
1: ้ครับไม่งั้นก็เป็นกระบวนการที่ดินลุงต้องปรึกษาทนายบ้างแล้วเพื่อให้ทนายได้คำปรึกษาเหมือนที่อัยการปรึกษานะครับเพราะเวลาต้องไปพบที่ดินต้องไปศาลจริงๆต้องใช้ทนายครับคุณสมรักษ์ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องใช้ทนายเนาะ
10: ว่าครับคือเนี่ยผมก็ถามทนายที่เป็นเพราะว่าถ้าเขาฟ้องมาก็โทรมาหาทนายเขาบอกงี้ผมก
1: ็ถูกต้องนะครับถ้าอย่างนั้นลุงมีทนายแล้วถ้าเกิดว่าเขา
10: ถ้าจะไปสู้เนี่ยผมไม่มีปัญญาเลยนะครับผมบอกตรงเลย
1: ปัญญาคือลุงครอบครองไงลุงได้เปรียบตอนนี
0: ้
1: ลุงได้เปรียบคดีอยู่นะครับถ้าลุงครอบครอง19 ไร่ตามที่คุยกับผมนะเขาไม่ครอบครองเขาออกโฉนดไม่ได้ลุงนะครับคนที่เป็นคนที่ขายนอตสามให้เขาเนี่ยนะครับคุณเคยครอบครองที่ดินที่ลุงอยู่ไห
0: ม
1: เขาพิสูจน์ได้ไหมว่าชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นในคนนี้เลยเห็นแต่ลุงเนี่ยทำอยู่คนเดียวคุณลุงเตรียมพยานไว้คุณลุงเตรียมผลต้นไม้อาศินเอาไว้นะครับถ่ายรูปไว้ว่าต้นไม้เนี่ยมันมาตั้งแต่20 ปี 30 ปีแล้ว
10: นะครับผมก็กลัวว่าผมไม่มีเงินจะสู้เขาเวลาสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผมแพ้เขาก็จะมาฟ้องค่านั้นค่านี
1: ้เอาไม่ถ้าไม่มีเงินสู้ก็ต้องไปขอยุติธรรมจังหวัดนะลุงถ้าเขาฟ้องเรามาแล้วเราไม่มีเงินจ้างทนายให้ไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลุงอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
10: ปราจีนครับผม
1: ปราจีนบุรีอยู่ทางกบินหรือทางปราจีนครับมันมี2ศาล
10: กบินบุรีนี่ครับศาลอยู่ศาล
1: กบินบุรีเน
10: า
1: ะ
10: ตำบลวัดตะเคียนนี่แหละครับ
1: ได้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไหมหลังจากคุยโทรศัพท์กับผมเนี่ยหลังจากนี้เอาโฉนดที่ดินเอาเอกสารทั้งหมดไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่กบินบุรีก่อนอาทิตย์หน้าไปได้ไหมครับจันทร์ถึงเสาร์ครับพอจะไปที่อัยการได้ไหม
10: อยู่กบิน
1: อัยการกบินที่อำเภอกบินนะครับเรามีอัยการกบินบุรีด้วย
10: ใกล้ๆศาลนั่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมีอัยการสำนักงานกบินบุรีนะไปที่อัยการกบินนะไปบอกว่าจะมาปรึกษากฎหมายเรื่องนี้ปรึกษาผ่านรายการนี้เราเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับลุง
10: คร
1: ับ จันทร์ถึงเสาร์ครับวันเสาร์เราก็ทำงานนะ
0: ค่ะไปปรึกษาท่านอัยการดีกว่าเอาหลักฐานไปด้วยเน
1: า
0: ะเอาเอกสารไปด้วยค่ะ
1: เอาหลักฐานไปเลยเบื่อ
10: หลักฐานอะไรครับไป
1: เอกสารของลุงที่ครอบครองรูปถ่ายทั้งหมดครับแนวเขตรั้วลุงถ่ายไว้หมดเลยแล้วก็ปริ้นออกมาเลยว่าลุงครอบครองอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังครอบครองอยู่ลุงทำรั้วไหมครับ19 ไร่มีรั้วไหม
10: มีครับ
1: โอ้ยนั่นแหละครับได้เปรียบกว่าเขาเยอะครับ
0: ค่ะเราได้เปรียบเพราะเราอยู่ของเรามา
1: อยู่ครับ
0: นะ
1: ครอบครองเราปลูกผลไม้ครับเราปลูกต้นไม้เราได้เปรียบครับ
0: ค่ะค่ะ
10: ไม้ปลูกต้นไม
0: ้เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหลังไม้รับเรื่องต่อนะแล้วก็แนะนำต่อพอดีเวลาหมดแล้วนะคะ
1: ส่งไปวันไหนส่งมาให้ผมนะผมจะได้ส่งให้ท่านอัยการกบินดูแลให้ครับผม
0: ต้องขอไปคุณผู้ฟังที่รอฟังอยู่คำถามอื่นๆนะคะแต่ว่าเวลาไม่ทันแล้วนะคะคงจะต้องขอติดไว้ก่อนนะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์นรงค์นะคะ
1: ได้ครับ
0: ก็ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสว.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
7: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท พร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
8: ้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัปดาห์อำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญาวิทย์เสียมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตรรู้ขึ้นใจ

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
3: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้รมช.ศึกษาธิการเปิดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่น Open Houseขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสทนชภาค3ประชุมขับเคลื่อนการสื่อสารลุ่มน้ำชียกระดับข้อมูลน้ำเตือนภัยให้ประชาชนรู้ทันสถานการณ์เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดกิจกรรมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต CP Blood Donation Day ณจังหวัดขอนแก่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรมช.ศึกษาธิการเปิดมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่น Open House ขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน วันนี้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกร.ขอนแก่นโอเพนเฮาส์ประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า900คนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นตลอดจนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนรู้และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่าแม้การจัดการศึกษาจะเผชิญข้อจำกัดด้านนโยบายและงบประมาณแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนครูบุคลากรการศึกษาและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้พัฒนาความรู้และทักษะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานภายในงานมีกิจกรรมและการแข่งขันทางวิชาการหลากหลายอาทิการประกวด English Speed Content การใช้ AI การสร้างคลิปแนะนำแหล่งเรียนรู้การนำเสนอขายสินค้าออนไลน์การแข่งขันร้องเพลงน้ำกับป่าการตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับสกร.รวมถึงการจัดแสดงผลทางวิชาการนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้และการสาธิตฝึกปฏิบัติอาชีพระยะสั้นสทนช.ภาค3ประชุมขับเคลื่อนการสื่อสารลุ่มน้ำชียกระดับข้อมูลน้ำเตือนภัยให้ประชาชนรู้ทันสถานการณ์วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ำชีครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวทาประธานอนุกรรมการนายธรรมพงษ์นาวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3นายสมบัติเชยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแนวทางการสื่อสารข้อมูลเรื่องน้ำให้ประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งสภาพอากาศรวมถึงมาตรการต่างๆในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งประธานคณะอนุกรรมการกล่าวว่าที่ผ่านมาลุ่มน้ำชีได้รับการสื่อสารผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยจากนี้จะเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำชีทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการเตือนภัยไปถึงประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้ทั้งแผนการบริหารจัดการน้ำมาตรการรับมือฤดูฝนและฤดูแล้งรวมถึงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้สถานการณ์ฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความน่าเป็นห่วงเนื่องจากฝนไม่ได้ตกกระจายตัวอย่างทั่วถึงบางพื้นที่ฝนตกมากขณะที่บางพื้นที่ฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำในภาพรวมของภาคอีสานยังอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยและคาดว่าปริมาณฝนอาจต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 6% ดังนั้นการมีข้อมูลที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือสถานการณ์น้ำได้ทันทั้งในช่วงมีฝนตกหนักและช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำแล้งเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดกิจกรรมทำดีด้วยการบริจาคโลหิต CP Blood Donation Day ณจังหวัดขอนแก่นวันนี้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นนายรัชยาหย่องแอนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต CP Blood Donation Day มีนายเอกชัยสมจันทร์ผู้แทนบริษัท CP All ประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจสถานศึกษาชุมชนและประชาชนตั้งเป้ามีผู้ร่วมบริจาคโลหิตประมาณ300คนภายในงานมีการรับบริจาคโลหิตการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มจากกลุ่มธุรกิจต่างๆการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคกิจกรรมจับสลากกลางวันทำดีต้องโชคดีรวมถึงการตัดเค้กฉลองวันเกิดให้แก่ผู้บริจาคโลหิตที่เกิดในเดือนกันยายนโดยได้รับความร่วมมือจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมทำความดีทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา35ปีโดยหน่วยงานในเครือทั่วประเทศได้ร่วมบริจาคโลหิตสั่งสมส่งมอบแก่เหล่ากาชาดจังหวัดและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยรวมทั้งสิ้น248,841,640เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการส่งเสริมจิตสาธารณะและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่5กันยายน2569เขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 870.91 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 289.21 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 68.57 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 59.89 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 681.37 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 67.97 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 30.76 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.47 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.96 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่5กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันที
7: เดือนเพชรทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลซีดานเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: นายกเร่งจัดระเบียบ Data Center สั่งรวมข้อมูลภายใน1สัปดาห์ตั้งอนุ4ชุดวางเกณฑ์ปฏิบัติภายใน1เดือนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ปี2569กล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่รองรับการจัดเก็บและประมวลผลของข้อมูล ูลอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลังพบข้อกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองและผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายภาครัฐจึงต้องเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center การคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากกำหนดทิศทางได้อย่างเหมาะสมประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างเต็มศักยภาพและการก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิตอลและนวัตกรรมของภูมิภาคด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางสำคัญ4ด้านได้แก่เร่งบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันภายใน11กันยายน2569จัดระเบียบและวางกติกาการกำกับดูแลให้ครอบคลุม Data Center ทุกประเภทออกแบบ Data Center ที่สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของประเทศและกำหนดเกณฑ์ประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศภายในเดือนกันยายน2569ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าจะจัดทำแดชบอร์ดรวบรวมข้อมูล Data Center สายไฟผังเมืองกฎหมายและข้อบังคับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีข้อมูลตรงกันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กำหนดแนวทางสำคัญได้แก่ค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center ไฟสะอาดไม่น้อยกว่า 60% มาตรฐานระบบสำรองไฟและหลักเกณฑ์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการกำกับดูแลผังเมืองไฟฟ้าและน้ำพร้อมชะลอการให้บริการไฟและน้ำแก่ Data Center ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าขณะนี้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟและน้ำส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากรุงเทพมหานครจะชะลอการพิจารณา3โครงการที่ยังไม่อนุมัติจนกว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกัญจนาประเสริฐอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าแกนนำแกนนำหมายถึงผู้ที่เป็นหลักหรือเป็นหัวหน้าของกลุ่มที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องหรือประท้วงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงในครั้งนี้มีแกนนำอยู่ 2-3 คนหรือหมายถึงผู้ที่เป็นหลักในการเจรจาเพื่อดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1กรมทางหลวงจะดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1รายการได้แก่รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตันยี่ห้ออีซูซูโดยกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่15กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ณ งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ถนนสีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีส

โดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่คนอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนครับมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: Happy Time ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ไอ้ผมไปใส่คือซ่องหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย้ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อ

0: เดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วมาย้ายหัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอด Facebook ก็เป็นตัวว้า
1: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บอเพื่อนว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
4: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และเพจสวทขอนแก่นกรมประชา

0: ราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนะคะแสนตุ้มรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
2: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก รัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
4: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
3: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ167%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดด้วยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่า ไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
9: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
10: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาต และการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหน่ายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
9: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
7: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
0: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
12: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
11: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและเพย์นาวของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนบ้านแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจํา2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนบ้านแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจําทั้งนี้ให้ได้ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดําเนินการงานตามระบบที่กําหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทําฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
16: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่า

0: ศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้า สวรรคาลัย

0: น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ

0: ความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นตัวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนำไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไปอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000นะครับ
1: ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมั่งคั่งมื้อนี้เสนอตอนโรคภัยมาถึงจึงควรรักษา

0: มันคือมักโกรธมาเหลือแท้แดดนี่แม่ฟ้ากับมาใส่หลวยอีกตามเคยว่าฝนที่ตกมาไทยบ้านนี่มันสิบ่ได้มีอีหยังกินแล้วเด้เนี่ยผักข้างอ่างงากุ้งหอยปูปลามันสิตายหมดแล้วโอ้ยไทยบ้านโหนี่มันต้องมาประชุมกันแล้วเด้นี่ประชุมอีหยังวะติประชุมมักอยู่แล้วตามประเพณีสมัยเก่าแม่นางเหมียวขอฝนซั่นตั่วสมัยก่อนๆนี่เพิ่นก็เจ้าพากันเฮ็ดเด้ปันแต่แห่แมวแห่นางแมวแล้วย่ำใดแล้วฝนนี่มันตกน้ำก้นหลดโอ้โหไปก็จะมาหวนขัดควันเนี่ยอากาศเสมอเนี่ยโอ้ยที่น้องต้องตายนี่ก็คือที่หวนขึ้นกันตัวน้องโอ้ยมันเบี่ยงง่วนนี่ก็จนที่บ่มีหม่องอยู่หม่องเศร้าแล้วเนี่ยไปหาส่วนในห่มใหม่ห่มใดเนี่ยโอ้ยมันมีแต่หวนจะนอนเนาะง่วนอย่างไรมัดเนี้ยงแต่น้องมึงตั้งหน้าที่ดีที่ดีไปแล้วบ่กินยาบ่กินยังแล้วเอ้าๆมันจับพ้นมาตอนจับพ้นจับพ้น
1: ครับ
0: ไม่ๆมาซอยเลี้ยงวัวได้แล้วโอ้ยวัวยังแม่นเลี้ยงยากเลี้ยงซ่าให้มีแต่หยิบเดินหน้าอย่างเดียวย่างอย่างเดียวบ่อยู่กินมาซอยเลี้ยงวัวได้เ
1: อ้ยเฮ้ยๆโอ้ยมันจักสิพากันแล่นไล่กันไปไสน้อยนี่อากาศมันก็แห้งฮ้อนๆอยู่เฮ้ยเบิ่งดูนั่นน่ะลุงแล้วก็นั่งบ่ทันเซาเมียอยู่นี่เนาะมื้อนี้งัวมันก็คือสิฮ้อนเนาะครับเนาะนี่จังบ่พากันออกไปหากินหญ้าเห็นดูโอ้ยมื้ออื่นนี่ละสิได้ประชุมกันเตรียมการแห่นางแมวแล้วครับสิได้มีฝนตกลงมาเนาะครับเนาะลุงเนาะสิได้ชุ่มฉ่ํากันทั้งคนทั้งสัตว์แล้วเนาะนี่เนาะเนาะโอ้ยมาไปงัวซุบนี่มีแต่หาแลนอะไรอยู่กัน
0: เออก็ดีแหละเนาะมาเลี้ยงงัวซอยกันแล้วนี่ไม่กินข้าวน้ํากันน่ะจังคนสิเที่ยงน่ะนี่มากินข้าวเลยเลี้ยงมันอยู่กลางท้องเสาอาทิตย์นี่เนี่ยๆๆแนวแก่นี่ลุงมานําอยู่นี่คนละเปียก2เปียกพอได้ตาสว่างเนี่ยเนาะโอ้มันอากาศก็ร้อนๆมันก็สิง่วงทุกคนนี่เนาะ

0: อะโลอะโลค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวบ้านหัวหน้าปากวิวทุกผู้ทุกคนค่ะเสียงนี่อบต.ปินนะคะมื้อนี้สิมีเรื่องมาเว้ามาจ่ากันค่ะก็คือว่าวันเสาร์สิฮอดนี่ค่ะบ้านเฮาเนี่ยก็สิมีเฮ็ดบุญประเพณีแห่นางแมวค่ะก็สิเอาแมวมาแห่เพราะเป็นพิธีเด้พี่น้องเด้บ่ได้สาดน้ําจนแมวเป็นไข่เด้อค่ะก็ขอให้พี่น้องบ้านเฮาทุกผู้ทุกคนมาร่วมเฮ็ดบุญมาร่วมขบวนแห่ขอฝนอ้อมๆหมู่บ้านเฮานํากันเด้อค่ะ
1: เอาๆลูกสายมันแม่นอยู่บ่คือพี่น้องบ้านเฮาสิเอาแมวมาแห่แบบจังซี่มันยุคใดกันเรื่องนี้เอาแต่พอเป็นพิธีดีกว่าบ่โอ้ยเสียงประกาศจากอบต.เปี้ยนเพิ่นก็บอกว่าให้เตรียมมวลแม่นบ่ขอฝนมันสิเป็นจังใดเนาะบัดนี้เป็นเดือดตัวแมวแหมคงบ่สิได้เอาน้ําสาดกันจริงจังดอกแม่นบ่จะสิถือกฎหมายเล่นงานเอาเด้เนาะแม่นบ่ลุง
2: ว้ายเฮาก็เอาพ่อมวลนี่ล่ะครูปอพ
1: ี่
2: น้องฟังไปเฮาก็ตามประเพณีล่ะก็อย่าไปสาดให้มันจนนั่นมันเหงามันเศร้ามันสัตว์เอาพ่อมวลนี่ล่ะ
1: เนาะบ่แม่นเห็นมันฮ้อนสาดกันตึมตําตึมตําเนาะ
2: โอ้ยบ่แม่นบ่ต้องเรียบซ้ําดอกมันก็โอ้ยมันก็ขอหาทารุ่นล่ะเนาะแทนที่มันสิเป็นประเพณีสวยงามมันก็สิว่ามันเป็นประเพณีอันทารุ่นสัตว์แล้วเนาะเอาพ่อมวลนี่ล่ะ
1: เนาะๆไปๆเฮาไปเตรียมงานกันป่ะลุงป่ะ
2: ไป

0: ี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อสันวันดีเด้มื้อนี้อ้าวเตรียมเคลื่อนย้ายเคลื่อนขบวนแห่นางแมวเฮา
1: เฮ็ด
0: ขอฟ้าขอฝนให้มันตกลงมาให้มันซุ่มมันเย็นได้มั้ยเอ้าเดี๋ยวลุงสิพาเสียงก่อนเด้อเออเดี๋ยวลุงสิพาเสียงก่อนเด้อแห่นางแมวขอฝนนี่
1: เฮ็ดๆมา
0: เทลงมาฝนเทลงมา
1: เทลงมาฝนเทลงมา
0: ท่วมให้ท่วมหน้าท่วมหูปลาไหล
1: ท่วมให้ท่วมหน้าท่วมหูปลาไหล
0: ท่วมไม้ทรงลงท่วมหัวล้านส้นกันฝนเทลงมาฝนเทลงมา
1: เอ้อเออโอ้ยมื้อนี้แท้บ้านก็มาแห่กันบักหลายเติบนึงเนาะบ่ได้มื้อฟ้าเมื่อดินมามีแต่คนคนก็วิ่นแดดแดดก็ฮ้อนฮ้อนเผาอยู่ว่าซั่นฝ่าสิบ่เข้าหน้าปานงติละฮึอู้แต่ว่าแฮปานนี้ก็ยังบ่มีหวี่มีแววว่าฝนสิตกลงมาอยู่โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยปันป้าก็ยังเดี๋ยวว่าวิ่นแดดฮ้อนแห้งโอ้ยสิถอดเสียก็เกรงใจลุงสายท้องฮึวี่แวบแวบอยู่พ่อปานนี้ละบ่ไว้บ่ไว้บ่ไว้ไปวิ่นแดดโอ้ยแม่วิ่นแม่สิหากแม่เหงาแดดสงสัยสิเป็นลมแดดแท้ๆเด้นี่อุ้ยหือวิ่นหัวหือทั้งสีหากสิทนโอ้ยมือกระสันหัวใจกระเต้นรัวรัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอยังเมื่อไปพักอยู่บ้านจะเข้าเด้อก็แห่กันไปก่อนเด้อไปไปแห่กันไปโลดไปไปไปบ่ไว้แล้ว
2: เย็นใจเย็นค่ะมวนเนาะจ้าป้าน้องมวนไทบ้านเฮานี่มวนเซ่นมวนแซวกันคักหลายพุ่นน่ะพุ่นน่ะป้าน้องหนุ่มสาวคู่ปอกับมวนทั้งฝนทั้งมวนทั้งหัวทั้งยิ้มแย้
1: ม
2: ค
1: ุ
2: ณน่ะสาวแต
1: ่
2: ป้าน้องเบิ่งเพิ่นแหมเทศบาลคุ้มใต้เฮานี
1: ่
2: เพิ่นก็ม่วนฟ้อนขบวนกองย่างก็ม่วนคักนะจ๊ะ
1: โอ้ยเงยหน้าขึ้นไปเบิ่งอีกเบิ่งแมวดูนั่นมันสิทั้งตายแดดทั้งตายน้ําบ่ซักงักๆอยู่นั่น
2: โอ้มันสิเป็นไข่บ่นี
1: ่โอ้สิมาอีหยังบ่ม่วนนําเด้อฮ้อนปานนี้เดี๋ยวหน้าป้าเฮ็ดมาหน้าป้าแพงค่ะบ่ได้ตัวบ่ได้สาวเขียดสาวเขียดเจ้าไปม่วนโลดไปพุ่นไปไปเต้นเฮิบๆๆน้ําลุงพุ่นไปเออบ่ไว้บ่ไว้แดดปานนี้ป้าบ่สู้ป้าบ่สู้โบท็อกก็บ่เอาบ่อยู่เออฟิลเลอร์ก็สิละลายบ่ได้บ่ได้ไว้ป้าสิขอแวะพักครึ่งทางก่อนเด้อโอ้สิไปนั่งอยู่ศาลาแน่น้อยใต้ห่มบักคันนั่นก่อนดอกอันสาวเขียดเจ้าไปก่อนรวยบ่ต้องเป็นห่วง
2: อุ๊ยคันบ่ไหวก็บอกเด้อป้าน้องก็บอก
1: ว่าเป็นย่าง1669โทรเอาก็ได
2: ้บ่ไหวก็บอกกันค่ะ
1: ป้าน้องเออไปๆ
2: แล้วอีกสักน้อยเนี่ยลุงสายเพิ่นก็มาแล้วล่ะค่ะมาเบิ่งป่าแน่เด้อลุงสายเอ้ยเพื่อว่าป้าน้องจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนไปนอนเดี๋ยวสาวเขียดสิไปฟ้อนไปม่วนน้ําเพิ่นก่อนค่ะ
0: ห่วยโอ้ยอากาศมันก็ฮ้อนๆมันก็เอาเนาะโอ้น้ําก็ว่ามันสาดคักสาดแหน่อยู่บัดนี้ก็ยังเอาบ่อยู่อยู่นะอากาศก็ฮ้อนนะห่วยปะน้องปะน้องเจ้าคือส่งเสียๆซั่นมันคือสิล่มได้เจ้าวินแดดบ่กว่าเดี๋ยวนี้ฮ้อนเอานั่นน่ะไปๆข่อยเบิ่งส่งเจ้าเลยคือสิบ่ไหวเด้อเนี่ยไปๆข่อยสิพาไปส่งเฮียนดอกโอ้เจ้านี่ก็ได้เนาะจะแม่นอ่อนเอียเนาะไปข่อยสิพาไปส่งบ้านโอ้ไปๆให้เจ้าพากันเฮียไปรถเดี๋ยวไฟไปส่วงเจ้าหน่อยข่อยเบิ่งส่วงแล้วเจ้านี่บ่ไหวแท้ล่ะหน้าตานี่มันเสียดมันเสียวนะไปๆๆๆไปไปเมียบ้านเมียบ้านเมียบ้าน
1: เกียขึ้นคอเกียข
0: ึ้
1: นคอ
0: โอ้ยน่อยอย่าเป็นขี้ไร้ครับ
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากชาวคณะมิตรสัมพันธ์กันอยู่นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะและคำติชมรายการกรุณาส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000หรือทางเพจคนพันแชร์สวทขอนแก่นและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวกันต่อได้เลยค่ะ
1: ลุงสายเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเด้อค่ะมาๆๆอยู่ใต้ห่มนี่ล่ะมาๆๆมากินข้าวน้ํากันข้าวแล้งแซ่บๆใต้ห่มบักโยมมานี่เร็วๆขอมาขอมาโอ้เอ้อืดอาดยืดญาติอยู่หั่นอุ้ยแห้งห้อนอยู่อารมณ์บ่ดีจะหงุดหงิดไอ้ง่ายๆเด้อนี่ฮึมาๆมาหากินข้าวช่วงนี้น่ะก็เป็นวินวินตั้งแต่มื้อแห่นางแมวพุ่นล่ะตายเป็นรูปๆบูๆเป็นนาม่วงๆแม่ลุง
0: ไปเบิ่งส้มจ้ะส้มบ่ดีแท้ๆเลยเออ
1: ทั้งปวดหัวทั้งวินผู้สิแพ้ท้องอายุ60นี่ฮื้อจังได๋เคลื่อนใส่แม่วินแม่สิหากวินแดดวินโอ้ยเบิ่งดูโอ้ยอากาศมันฮ้อนจังซี่ล่ะเลยเป็นอาการแปลกๆโอ้ยนางจะเข้าเปิด เซ่เลย
0: ซี่นี่คอยว่าอันนั้นเป็นสาวนี่คอยว่าเจ้าท้องคักๆเท่านี้โอ้เนาะอาการแบบซี่เนาะเจ้าหลังๆว่านี่มันเจ้ากันเป็นเปียกๆเนาะเจ้าก็เป็นหันเป็นนี่นี่เป็นคนแผ่ท้องทั้งห่าทั้งแห่ทั้งแห่มันเป็นจังได๋ก็ดันนี่
1: ผู้ใดล่ะสิเป็นพ่อของลูกบัดนี้โอ
0: ้ยบ่อยว่านี่มันแหมมันบ่พอสิไปหาหมอหามาได้ไ
1: หนคือบ
0: ่ไปหาหมอหาหมอไปยังได๋เด้อเออช่วงหลังๆนี่เจ้าอาล้มเจ้านี่ก็รู้สึกว่าสิเปลี่ยนแปลงได้เลย
1: ติหายกินหัวคนสู่คนเลยเด้อคู่มื้อจะเป็นหยัง
0: จมกะดุเครียดกะง่ายเป็นจังได๋ก็ได้ไก่กุ้งไก่กามา
1: เลยเตซะซาย
0: โอ้ยภาษาไก่ย่างพันหน่าซื้อเจ้าก็ทรงบ่พอใจข้อยจะข้อยว่านี่ข้อยว่าต้องไปหาหมอนี่บ
1: ่ปานันติคือปานันติ
0: พันเจ้ามันทรงบ่ดีบ่งามเลยดิ
1: เอ้า
0: อยู่แห้งอยู่ทรงออกค่ำๆจังน้อยเด้อ
1: เอ้า
0: เบิ่งผมได้เป็นหยังเจ้าบ่เบิ่งเฮียนเบิ่งซ่านนี่บ่ผมเจ้ามันโดนเต็มเฮียนเต็มซ่านได้เด้อเพราะว่าไปหาหมอแล้วก็ปะนุ่มปล่อยว่าเจ้าด้าน
1: เฮ้ยนัวแม่นบ่คืออยู่เด้เนาะ
0: มันก็คือเนาะจะบ่เบิ่งอาการเจ้าของติด
1: บ่แล้วก็ว่าเจ้าของคักเติบนึงพุ่นแล้วบ่เบิ่งปานใดแล้วห้อยหายร้อยผู้ใดย่างไก่ไก่ย่างไก่เตซะซ้ายฟ้องดงๆไปพุ่นแล้วไผสิว่ามันสิเป็นไวท้องคือ
0: ไก่ก็ได้ท่านน่ะเจ้าเนี่ยสตาขาดก็นั่น
1: บ่ว่าแล้วเพิ่นสิมาเป็นไว้ท้องอีหลีหื้อลุงสายท้องหื้อเ
0: ออ
1: หลายคนก็เคยบอกได้เอ้าๆ
0: มันเป็นบ่แห้งเลยน่ะเจ้าได้น่ะ
1: ตีกายท้องเหรอเด้เนาะ
0: มันกายท้องไปหมดแล้วท้องนี่ให้มันท้องให้เป็นท้องเสาว่าแห้งเด้มันกายมาดวนแล้ว
1: โอ้ยหื้ออ๋อทั้งว่าก็ทั้งกินไปนําในหื้อเย็นบ่แล้วนี่หื้อมากินซะก่อนโอ้ยสิกินน้อยลงซะดอกทั้งอ้วนมันบ่นี่ทั้งอ้วนนําแม่นบ่ทั้งผิวพรรณก็บ่สดใสทั้งเฒ่าทั้งบ่สดใสจังซ
0: ี่ติข้อยว่าข้อยเบิ่งอาการเท่านั้นน่ะคือผีเข้าผีออกนี่นะหรือว่าเป็นผีเข้าแล้วเนี่ย
1: เว้ยผีหยังล่ะบัดนี้เนี่ย
0: ข้อยว่าข้อยก็สิพาเจ้าไปหาหมอแหล่ก่อนน่ะก่อนสิไปหาหมออยู่โรงพยาบาลก่อนว่าไปหาหมอแหล่อันหมอดูใบไพ่ยานวิเศษนี่นะ
1: เดี๋ยวๆซ
0: อยเบิ่งเจ้าให้แม่ว่าเจ้าเป็นอีหยัง
1: ทรงวินวินแม่โอ้ยคือสิฮากนี่ล่ะเอ้า
0: โอ้ที่ว่า
1: เอ้าเออเออ
0: เสียเย็นลบ
1: อย่าฟ้าไปอย่านี่ไปเดี๋ยวนี้หมอแหล่ใช่หมอแหล่อยู่ทางไหนเออ
0: ฟ้าแทบเว้าว่าจะหาแล้วเด
1: ้ลูกลูกเจ้า
0: เอออยู่ให้หาหมอแหล่ก่อนเด้อล่ะไป

0: ผมหมอพ่อหมอผมมียามีเสียดแรงกล้ามื้อนี้ลุงสายพาป้านงมาหาพ่อหมอได้แล้วเนี่ยเพื่อสิได้ขอความช่วยเหลือให้ป้านงแน่เบิ่งป้านงให้แน่เนี่ยโอ้ยเราบ่สบายแล้วเนี่ยบ่ได้ทราบสาหงสาเหตุหยังอยู่ซื่อๆนี่นะมันก็หมูดหมูดหิดนั่นหมูดหิดนี่โอ้ยมาเบิ่งให้แน่เด้อโอ้ยมามันนั่งอยู่ใกล้ๆพ่อหมอนี่ป้านงมา
1: เอ้ยมา
0: สภาพแบบซี่นี่เนาะมันบ่คือแล้วนั่นน่ะเห็นบ่นั่นน่ะย่างมาก็เสียบยาดมใส่หูดังนั่น2ข้างเลยนั่นทั้งฮากทั้งแอะทั้งแอนมาน่ะขยับมาใกล้ๆลุงสายลุงสายพาป้าน้องลงมาใกล้ๆนี่มา
2: ตุ๊จ้าพ่อหมอแหละโอ้ยพ่อหมอแหละเอ้ยซอยป่าเนี่ยจ้าว่าเป็นอีหยังอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เหม็นอย่าออกไปก่อนโอ้ยโอ้ยวินรู้สึกว่ามีเมียแม่หมอวินแม่หมอวินหัวอยู่เบิดมือเบิดเว้นโอ้ยช่วงนี้ก็เป็นดูดูเป็นศูนย์ให้คนศูนย์ให้ไกลเตซาซาเลย
0: โอ้ยก็ยังว่าล่ะครับพ่อหมอนั่งทางแน่ขวดใบไม้ให้เบิ่งแน่ป้าน้องลบอยู่นี่หยังเงินมีแนวใดมาเก็บให้เราเป็นแนวนั่นแนวนี่บ่พ่อหมอเบิ่งให้อย่าข้าวนะโอ้ยพ่อหมอก็ฮู้หมดแล้วล่ะตั้งแต่ลุงกับป้าคุยกันอยู่บ้านพุ่นละว่าเกิดอีหยังขึ้นเอานี่พ่อหมอกําลังสิขวดใบไม้ให้เบิ่งอยู่นี่เห็นบ่เจ้าทีแห้งคักอีหลีนี่นอนมาบ้านลุงผู้เห็นบ่น่ะท่านบ่ได้กินข้าวกินน้ําบ่อีหยังหาแนวไปให้เพิ่นบ่ได้เพิ่นก็เครียดเพิ่นก็โกรธจนตัวบ่ได้สร้างบ้งสร้างบ้านให้กับเจ้าที่อยู่นั่นน่ะอยู่โน้นหัวหน้านั่นน่ะอยู่สวนมนอันให้นั่นน่ะสวนมนน่ะโอ้ฮอดน้องฮนนี่นั่นน่ะเราบ่มีหม่องอยู่หม่องเซานั่นน่ะสร้างให้เราเนี่ยเป็นหยังนั่นน่ะโอ้ยบ่อยากเห็นโอ้นสบายนั่นแหละก็มันก็มีอันกินไปจังซี่ล่ะฟ้าวไปนั่นน่ะฟ้าวไปเช็ดอันนั้นให้เรานั่นน่ะจับมาจับผู้จับยาสูบนี่ลุงแล้วป้าน้องฟ้าวไปจัดการให้เราเด้อมื้ออื่นเลยฟ้าวไปจัดการแล้วมันก็สิหายเป็นปกติเพราะว่าหยังว่าติเราก็สิพอใจเราก็สิบ่ได้มาเฮ็ดอีหยังให้พวกเจ้าได้ลําบากลําหยังให้ได้เจ็บได้ป่วยเด้อเอาเสร็จพิธีแล้วพ่อหมอก็สิต้องพักต้องผ่อนเนี่ยบาดนี้แต่ก็อย่าลืมคาคูคาค้าเนี่ยล่ะวางไว้ตามที่ฮู้ๆกันนั่นล่ะคาคูคาค้าหมอแลกอ่ะพันเดียวท่อนละ
2: พันนึง
0: ต่อรองเด้อคันต่อรองเขาเว้าจังซั่นเว้าจังซี่นี่มันสิบ่เซาเด้
2: อพันนึง
0: แม่นเอานี่พร้อมยาสมุนไพรเอาไปต้มกินแก้เนี่ยหัวแก้ห้าแก้นั่นแก้นี่ไปๆกลับบ้านได้แล้ว
2: พันหนึ่ง
0: โอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับพ่อหมอซาถูกคอยเศร้าได้เด้อโอ้ยเน
2: า
0: ะ
2: เอาจ่ายจ่ายลุงสายเจ้าจ่ายไปเอาสาธุสาธุเมื่อกันเด้อเมื่อกันเด้อจ้า

0: โอ้ยลุงไม่เป็นอาทิตย์แล้วได้นี่เอ้ยเป็นอาทิตย์แล้วอันที่เฮ็ดน้ำหมอน่ะนะต้มยากะต้มกินกะกินเออโอ้ยมันก็บ่ทันได้เศร้าเป็นคือเก่าอยู่พ่อสำนีดโอ้ยทั้งเวียนหัวทั้งหักคอยละวินคอยละวินโอ้ยลุงสายเฮ็ดจังได๋ล่ะฮึเออโอ้ยตะเศร้ามานี่โจนว่าสวยป่านนี้แล้วใจยังสั่นมือยังสั่นอยู่ยังมีอ่อนแอแล่อยู่พ่อป่านนี้กินข้าวก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋อ้าวโอ้ยมาพาป้าไปหาหมอโรงพยาบาลเถินลุงบ่ไหวแล้วเมื่อยๆคนยังตะดูก็ได้เด้อเนี่ย
1: ไปข่อยว่าข่อยเบิ่งอาการเจ้าแล้วบ่คือแล้วล่ะไปหาหมอไปมาเลยรถมาแล้ว
2: ขึ้นรถ

0: านั่งขาหมอตรวจร่างกายของป้านุ่มอยู่นี่ตรวจเลือดเป็นชั่วโมงแล้วคนอยู่โรงพยาบาลมาปวดมาขาดมาหลายคักหลายเนี่ยคนบ้านเฮาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยหลายทั้งหมดทั้งหมอทั้งคนไข้ยางสวนกันไปสวนกันมาโอ้ยมันตาลายหมดแล้วนะโอ้ยเอาไปมาก็เลยสิวินน้ําคนยางอย่างไรสวนไปสวนมาอยู่เนี่ยวินโอ้นั่นๆๆคุณหมอออกมาพอดีคุณหมอมาโอ้ยว่าจะจมยําไหนเนี่ยหมอออกมาพอดีเลยสวัสดีครับคุณหมอเป็นยังไงเนาะหนอคนไข้ปานุ่งนะครับเป็นยังไง
1: ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในด้วยกันดีกว่านะคะคุณลุง
0: ครับ
1: ตอนนี้คุณป้าค่ะนอนพักอยู่ในห้องตรวจแล้วค่ะตอนนี้นะคะหมอก็ได้ให้น้ำเกลือคนไข้อยู่จะได้ฟังผลการตรวจเลือดเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะก็คือตอนนี้คุณป้าเนี่ยสรุปผลการตรวจเลือดคุณป้าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะจากที่เห็นอาการเนาะที่เราเห็นแกเวียนหัวบ่อยๆเนี่ยอาเจียนหน้ามืดตาลายเห็นภาพซ้อนกันรวมถึงพวกอาการหงุดหงิดแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยคุณป้าก็จะนอนไม่ค่อยหลับเนาะมีผมร่วงด้วยบางทีมีผิวหนังแกก็แห้งนะคะนั่นแหละค่ะก็คืออาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะตอนนี้ที่ทำได้นะก็คือต้องรักษาตามอาการค่ะมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งอาการของโรคก็จะดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่หายขาดก็ต้องทานยานะคะตามที่คุณหมอเนี่ยสั่งอย่างเคร่งครัดเลยค่ะจริงๆโรคนี้นะคะเป็นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะบางรายเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งกินแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยยิ่งลดค่ะแล้วก็จะพบเต้านมเนาะมีขนาดใหญ่ขึ้นในเพศชายด้วยดังนั้นนะคะหากเริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยรีบมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราได้ค่ะหากปล่อยไว้เนาะยิ่งรักษาได้ยากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคุณลุงคุณป้าอย่าเชื่อเรื่องงมงายเนาะว่าให้กินยานั้นยานี้สารพัดเลยจะทำให้หายเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับอันตรายมีสารพิษตกค้างได้ค่ะดังนั้นนะคะคุณป้าก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วตอนนี้ปลอดภัยดีค่ะก็รอแค่ให้น้ำเกลือเนี่ยหมดแล้วก็รอรับยากลับบ้านได้เลยค่ะ
0: โอ้ขอบคุณหลายๆครับคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอเอ้ยลุงสาย
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: เจี๊ยบเป็นบ่มาหาหม
0: อ
2: ข้าตายตะต้มยาสมุนไพรอยู่หันล่ะนี่เห็นบ
0: ่
2: เอออย่าเป็นย่างตะซื้อ
0: เ
2: ออก็ต้องเฮ็ดตามหมอแม่นโอ้ยหารุ่นเด้อจื้อไว้เด้อเฮา2คนอย่าไปเชื่อเรื่องงมง่ายเบิดเงินพันเลยเห็นบ
0: ่
2: ทั้งที่ร่างกายเฮาของเฮาเองนี่ก็ป่วยมาขนาดนี
0: ้
2: ยังลากกันไปหาหมอยาดองยาต้มยาสมุนไพรอยู่หันจะกลับมามองถามความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของป้าเองสุดท้ายเฮาเองนี่ล่ะที่ยอมถูกหลอกเสียเงินไปนําเขาเสียเวลาพร้อมไอ้กับความเสื่อผิดๆจังซี่จนว่าเกือบเอาชีวิตบ่รอดเห็นบ่ลุงสายก็ขอเตือนท่านผู้ฟังสุขู่สุคนเด้อค่ะหากเกิดอาการบ่สบายแบบนี้แล้วให้เฝ้าไปหาหมอแจ้งประวัติแจ้งอาการที่เกิดขึ้นแล้วสิได้รักษาได้ถูกทางเพราะว่าเมื่อโรคไข้มาถึงแล้วเฮาจังควรรักษาเด้ค่ะมีสนั่นเด้อค่ะสิเป็นดังละครตอนนี้ล่ะเด้อโรคไข้มาถึงจึงควรรักษาไทรอยด์เป็นพิษละครสันมัจจุราชที่มองว่าเห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมังคังตอนโรคไข้ที่มาถึงจึงควรรักษาเมื่อนี้ก็ได้จบลงแล้วผู้แสดงเมื่อนี้นี่จันทิมาจันเต็มจันจิร่างามนุรักษ์กาญจนาประเสริฐวันดีมนลาชนอัฐพลพิมพ์ชายน้อยกิจดากรสีหวงวิราชบุญทินวรโคตรควบคุมเทคนิคอธิรยามั่งท่านี่ควบคุมการผลิตสมบัติชัยรัตน์อำนวยการคุณผู้ฟังสิสามารถติดตามรับฟังละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: แอมกัสการ์ดทาสูเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาจะท้าพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้าน

0: อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
1: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจ
4: ท่านนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษ

0: ชพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์อนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิ

0: ณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
1: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมทำไมแล้วก็เช่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฟิล์มเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเห็นมานะครับก็ทำเป็นครับ
0: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชนิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งผ่ายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
2: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนเพิ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษนะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนเพิ่งพายามยากเวลามีงานและหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
0: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
4: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
3: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150 ผืนแก่ประชาชนในบ้านสบบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Lives 2 ปี 2026 เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
6: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2 ปี 2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
7: างอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57 ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ90นฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุข มีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระ

0: น้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากตัวในเขตเซาลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 น.ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอานักกรากตัวเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอานักกรากตัวเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาร์กอสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตอร์เต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชา

0: เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวีลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิวแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีฑาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open Grand Prix 2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอนโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปอีทเอชแชทชัวเอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชายสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริง

นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้ได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังแล้วก็จากการที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังก็ได้มีการตอบรับมาบอกว่าทำให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาจีนขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวล่ะนะครับแต่คงจะต้องยอมรับว่าเวลาที่นำมาให้ฟังเนี่ยเป็นการเล่าแบบเนื้อต่อเนื้อเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็อาจจะงงอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้คุ้นกับความเป็นจีนที่อยู่ในไทยของเรานะแล้วคนที่สนใจก็ทำให้มีความเข้าใจจีนที่อยู่ในไทยโดยเฉพาะงานศิลปกรรมมากขึ้นเลยทีเดียวล่ะนะครับเพราะว่านอกจากที่จะเป็นการบ่งบอกถึงการสถาปนาเทวดาจีนแล้วยังบ่งบอกถึงเบื้องหลังของสงครามถวยเทพของจีนรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่แล้วก็มีคำสอนที่น่าสนใจตามลัทธิศาสนายุคนั้นด้วยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์กันต่อก็คงจะต้องบอกว่าเหลือเวลาในการเล่าอีกไม่นานเท่าไหร่จะจบ

เรื่องแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระในบุมใดอีกบอกกล่าวกันมานะครับนานๆทีเราถึงจะเอาวรรณกรรมมาอ่านแล้วก็มาอธิบายให้ฟังกันปกติก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่นักนะครับแต่วันนี้ยาวพอสมควรทีเดียวแหละถ้าจะฟังแบบไหนต่อบอกกล่าวกันมาได้เลยแนะนำรายการกันมาได้เลยนะซึ่งมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะ BJ ก็บุญจับนะครับพิมพ์ B-Boy JJ Pan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงก็ต้องบอกว่าโลเชียกับหลุยจินจูนั้นไปรบแล้วก็ถูกขงสวนจับไปได้ส่วนอึ้งเทียนหัวก็ตายในที่รบจนกระทั่งข้าศึกนั้นตัดศีรษะไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูค่ายแล้วที่สำคัญก็คือว่าอึ้งป่วยหอนั้นมาเสียลูกชายไปนะครับที่ชื่อว่าอึ้งเทียนหัวจากการที่เสียลูกชายตัวของอึ้งป่วยหอก็ถึงขนาดเรียกกันว่าร้องห่มร้องไห้ทีเดียวล้ำจงกวดเห็นอึ้งป่วยหอร้องไห้อย่างนั้นก็บอกว่าท่านร้องไห้ทำไมไม่ต้องการที่จะแก้แค้นโกแก่หลิงที่ได้ฆ่าอึ้งเทียนหัวตายหรือยังไงเหตุที่เกิดกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีตัวผึ้งวิเศษมาปล่อยให้อึ้งเทียนหัวอึ้งเทียนหัวไปเจอผึ้งเข้าก็เลยเสียทีนี่ข้าพเจ้าจะบอกอุบายท่านในการที่จะแก้แค้นไอ้เจ้าโกแกเหลงยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าซ่องเฮกเฮาอยู่ที่เมืองเซาจิวฮูเจ้าทหารคนนี้เลี้ยงนกอันวิเศษเอาไว้ในลูกน้ำเต้าถ้าปล่อยนกตัวนี้ออกมาเมื่อใดก็จะบังเกิดเป็นนกขึ้นเป็นอันมากนกพวกนั้นอาจจะจิกพึ่งของโกแกเหลงเสียได้ท่านจงให้ส่องเฮ็ดเอานั้นเอานกมาช่วยจิกพึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการแก้แค้นโกแกเหลงได้อึ่งป่วยหอพอได้ฟังก็ใจชื้นขึ้นมาดีใจขึ้นก็เลยไปลาเก่งจูแย่บอกว่าจะไปหาซ่องเฮกเฮาที่เมืองเซาจิวฮูแล้วก็มาขึ้นโคห้าสีเดินทางไปวันหนึ่งไปถึงภูเขาที่ชื่อว่าฮุยห่องสันได้ยินเสียงปี่เสียงกลองรวมทั้งม้าล้ออื้ออึงอยู่ที่เชิงเขาก็เลยขับโคขึ้นไปบนภูเขาและดูก็เห็นทหาร3คนคนหนึ่งถือตรีคนหนึ่งถือคราดเหล็กคนหนึ่งถือกระบองขี่ม้าลำเพลงอาวุธรบกันเล่นอึ้งป่วยหอก็ชักโคลงมาที่สนามทหารที่ถือคราดเหล็กนั้นรู้จักอึ้งป่วยหอมาแต่ก่อนพอแลเห็นอึ้งป่วยหอก็ร้องถามเพราะว่าอ้าวท่านชื่ออึ้งป่วยหอหรืออึ้งป่วยหอก็บอกว่าใช่ๆเรานี่ชื่ออึ้งป่วยหอทหารทั้ง3คนก็ลงจากม้ามาคำนับอึ้งป่วยหออึ้งป่วยหอก็บอกว่าท่านทั้งสามนี่ชื่อว่าอะไรล่ะทหารที่ถือตรีก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าบุญเพ็งที่ถือกระบองก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าซุยเอ๋งและที่ถือคราดเลยก็บอกข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าเจียวหยงอึ้งป่วยหอก็เลยถามบอกว่าเหตุไรท่านจึงมาเล่นรบกันอยู่ชะนี้ทหารสามคนก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะเล่นก็เล่นรบกันตามสบายอย่างนี้แหละแล้วก็เชิญอึ้งป่วยหอขึ้นไปบนเขาที่สำนักแต่งโต๊ะเลี้ยงอึ้งป่วยหอแล้วก็ถามบอกว่าท่านจะไปไหนล่ะอึ้งป่วย

พ่อก็บอกว่าจะไปหาส่องเฮกเฮาตั้งใจจะไปวานให้มาช่วยรับกระโขงสวนบุญเพ็งก็เลยบอกว่าซึ่งท่านจะไปหาส่องเฮกเฮาที่เมืองเซาจิวฮูนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะไม่สมคิดหรอกเพราะว่าทางซ่องเฮกเฮาจัดแจงทหารจะไปยกตีเมืองจิวโกท่านจะเชิญเข้ามาช่วยทำธุระการเขาจะเสียไปเห็นจะไม่มาสุยอิงก็เลยบอกว่าซ่องเฮกเฮาเนี่ยจัดทัพจะไปตีเมืองจิวโกก็จริงแต่ว่าจะไปตั้งอยู่ที่ด่านตองเต๋งกวนก่อนคอยท่าพระเจ้าบูอองยกมาจึงก็ยกมาบรรจบกับเมืองไซกีท่านก็เป็นทหารพระเจ้าบูอองไปหาแล้วเห็นจะขัดไม่ได้วันนี้จะขอเชิญท่านนอนค้างอยู่ครับพระเจ้าคืนหนึ่งก่อนเถอะพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งสามคนจึงจะพาท่านไปครั้นรุ่งเช้าทหารทั้งสามคนก็พาอึ้งป่วยห่อไปถึงเมืองเซาจิวฮูตรงเข้าไปถึงบ้านของซ่องเฮกเฮาจึงให้อึ้งป่วยห่อรออยู่ข้างนอกก่อนแล้วทั้งสามคนก็เข้าไปหาซ่องเฮกเฮาจึงบอกว่าอึ้งป่วยห่อทหารเอกในพระเจ้าบัวอองนั้นจะมาหาท่านบัดนี้ยังพักอยู่ข้างนอกซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็ดีใจจึงให้คนไปเชิญอึ้งป่วยห่อเข้ามาในตึกแล้วซ่องเฮกเฮากับอึ้งป่วยห่อก็ถ้อยทีถ้อยคำนับกันซ่องเฮกเฮาจึงถามอึ้งป่วยห่อบอกว่าท่านมาหาข้าพเจ้าโดยธุระสิ่งใดอึ้งป่วยห่อก็เล่าความหลังให้ซ่องเฮกเฮาฟังคิดถึงลูกขึ้นมาแล้วก็ทั้งรักทั้งแค้นเล่าไปก็ไม่ได้นั่งกัดฟันอยู่บุญเพ็งเห็นดังนั้นก็บอกว่าอึ้งป่วยห่อมาหาท่านครั้งนี้เนี่ยโดยลูกชายออกรบกับโกแกเหลงโกแกเหลงปล่อยพึ่งให้ต่อยสิงโตที่อึ้งเทียนหัวขี่สิงโตดิ้นโดดหนีอึ้งเทียนหัวตกจากสิงโตลงมาโกแกเหลงก็เลยแทงอึ้งเทียนหัวตายอึ้งป่วยห่อผู้บิดาก็เลยคิดแก้แค้นอยู่อย่างนี้รู้ว่าท่านเนี่ยมีนกวิเศษอาจจะบินไปไล่จิกพึ่งของโกแกเหลงได้จึงอุตส่าห์มาจะให้ท่านช่วยธุระแก้แค้นโกแกเหลงให้จงได้ซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็นิ่งถอนใจใหญ่ซุยเองก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วท่านจะรับธุระนี้ได้หรือไม่ล่ะซ่องเฮกเฮาก็นิ่งอยู่ซุยเองก็เลยถามบอกว่าท่านไม่รับธุระอึ้งป่วยหอนั้นท่านคิดจะไปตั้งอยู่ด่านเต๋งตองกวนคอยบรรจบกับทัพพระเจ้าบูอองไปตีเมืองจิวโกหรือถ้าคิดดังนั้นก็เห็นจะขัดด้วยบัดนี้ทัพพระเจ้าบูอองยกมาหาท่านถึงด่านเต๋งตองขวนไม่กองทัพเมืองจิวโกยกมาสกัดณป่ากิมเกเฉียท่านคิดจะไปตั้งด่านเต๋งตองขวนเห็นจะไปไม่ได้ถ้าจะไปบรรจบกับทัพพระเจ้าบูอองที่ป่ากิมเกเฉียตรงเนี้ยเห็นจะได้ซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็เห็นด้วยก็เลยบอกว่าถ้ากระนั้นเราจะรับธุระอึ้งป่วยห่อได้ด้วยเรานี้ตั้งใจจะสามิภักดิ์จะยกทัพไปช่วยพระเจ้าบูอองตีเมืองจิวโกธุระของอึ้งป่วยห่อก็เป็นราชการของพระเจ้าบูอองเหมือนกันพรุ่งนี้เราจะไปกับท่านเฝ้าพระเจ้าบูอองฟังข้อราชการก่อนถ้าจะผันแปรประการใดเราจะกลับมาจัดแจงทหารยกไปช่วยต่อกันในภายหลังครั้นเวลารุ่งเช้าซ่องเฮกเฮาก็สั่งซ่องเอ๋งหลวนลูกชายให้อยู่คุมทหารเอาไว้ให้พร้อมแล้วซ่องเฮกเฮาเองกับอึ้งป่วยหอรวมทั้งทหารทั้งสามก็พากันมาที่ตำบลป่ากิมเก๋เฉียถึงแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูแยทั้งห้าคนเกียงจูแยก็ถามอึ้งป่วยหอบอกว่าท่านไปทำการสำเร็จหรือไม่อึ้งป่วยหอก็บอกว่าข้าพเจ้าไปหาซ่องเฮกเฮาซ่องเฮกเฮาก็ให้จัดทหารไว้คิดจะมาช่วยท่านทำศึกก่อนอยู่แล้วครั้นข้าพเจ้าไปบอกธุระให้มาช่วยรู้ว่าเป็นข้าราชการของพระเจ้าบูอองก็ดีใจจึงมากับข้าพเจ้าแต่ตัวจะฟังราชการก่อนแล้วจึงจะกลับไปพาทหารมาภายหลังอันบุญเพงสุยเอ๋งเกียวหยงสามคนนี้ข้าพเจ้าไปพบกลางทางรู้ว่าท่านจะยกไปตีเมืองจิวโกก็ดีใจสมัครจะมาช่วยท่านทำการศึกอีกแรงหนึ่งเกียงจูแยพอได้ฟังก็มีความยินดีมากก็เลยปราศัยกับซ่องเฮกเฮารวมทั้งทหารทั้งสามนายที่มาด้วยกันแล้วก็บอกว่าเราจะยกทัพไปตีเมืองจิวโกบัดนี้ขงสวนทหารพระเจ้าติวอ๋องยกมารบต้านทัพของเราเอาไว้เป็นสามารถจะหักทัพขงสวนไปยังไม่ได้

่านทั้งสี่มีใจสามีพักจะมาช่วยเราทำการศึกนั้นก็ขอบใจนักว่าแล้วก็พาซองเฮกฮาวกับทหารทั้งสามคนนั้นไปเฝ้าพระเจ้าบูอ๋องเคียงจู่ใหญ่ก็กราบทูลถวายรายชื่อทหารทั้งสี่คนว่าทหารทั้งสี่นี้มีใจจงรักสมัครมาอาสาทำราชการสงครามครั้งนี้พระเจ้าบูอ๋องได้ทรงฟังก็ดีพระทัยจึงตรัสบอกว่าเรายกทัพมาจะไปตีเมืองจิวโขก็หาสะดวกไม่ข้าศึกมาต้านทัพของเราไว้เป็นสามารถเห็นจะเอาชัยชนะยังไม่ได้คิดจะยกกลับไปเมืองไซกีก่อนต่อให้ได้ท่วงทีจึงจะตีเมืองจิวโขให้จงได้ซองเฮกฮาวปฏิฟังดังนั้นก็กราบทูลบอกว่ากลัวอะไรกับขงสวนขงสวนคนนี้มีกรรมจะถึงที่ตายแล้วจึงเผอิญให้มารบพระองค์อย่าได้วิตกเลยข้าพระองค์จะอาสาจับคงสวนมาฆ่าเสียให้ได้พระเจ้าบูอ๋องพอได้ทรงฟังก็ดีพระทัยจึงตัดเรียกซ่องเฮกฮาวมากินเลี้ยงร่วมโต๊ะกับพระองค์แล้วเกียงจู่ใหญ่ก็คำนับลาพาซ่องเฮกฮาวมาปรึกษาราชการกันครั้นเวลาเช้าก็จัดให้ซ่องเฮกฮาวขี่สัตว์ชื่อว่าหวยกันกิมเจ๋งซิ่วเขาว่ากันว่าตัวเนี่ยเหมือนหมีลูกตาลเป็นแบบเปลวไฟพุ่งออกมาเลยแล้วก็ให้บุญเพงซุยเอ๋งโยหยงขี่ม้ายกออกไปยืนอยู่ที่หน้าค่ายร้องท้าทายให้ขงสวนกับโกแกหลิงนั้นออกมารบกันขงสวนกับโกแกหลิงขี่ม้ายกออกไปรบทหารทั้งสี่ก็ต่อสู้กับโกแกหลิงเป็นสามารถขณะนั้นพระเจ้าบูอองจึงตรัสแก่อึ้งปวยหอบอกว่าเดิมสิท่านไปเชิญซ่องเฮกเฮาให้มาช่วยธุระจะแก้แค้นโกแกเหลงบัดนี้ซ่องเฮกฮาวออกมารบกับโกแกเหลงเหตุไฉนท่านจึงนิ่งซบเซาอยู่หาไปช่วยซ่องเฮกฮาวไม่อึ่งเปิดหอพอได้ฟังดังนั้นก็ทูลบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าลืมสติไปด้วยไม่สบายคิดถึงแต่อึ่งเทียนหัวที่ตายไปก็เศร้าใจนักทูลแล้วก็คำนับลาพระเจ้าบูอ๋องรีบออกมาขึ้นขี่โคห้าสีออกไปช่วยซ่องเฮกฮาวรบโกแกเหลิงเห็นเหลือกำลังจะต้านทานก็ขับม้าหนีออกมาทางด้านของซุยเอ๋งแล้วก็เทถุงตัวพึ่งออกมาตัวพึ่งก็บินออกมานับด้วยเป็นร้อยเป็นพันไล่ต่อยทหารทั้ง 5,000 คนอึ่งปวยฮอและบุญเพงซุยเอ๋งเกี่ยวหยงต้านทานไม่ได้ก็ชักม้าจะหนีซ่องเฮกฮาวก็ห้ามบอกว่าท่านอย่าหนีกลัวอะไรแล้วก็ปล่อยนกอันมีฤทธิ์ออกจากน้ำเต้าตัวนึงบรรดาลเป็นนกนับร้อยบินไล่จิกตัวผึ้งกินจนหมดเลยทหารทั้ง5ก็เลยขับม้าเข้าไล่ล้อมโกแกหลิงเอาไว้โกแกหลิงเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีอึ่งปอยฮอได้ทีก็ขับโคไล่แทงด้วยทวนถูกไอ้เจ้าโกแกหลิงตายเลยทหารทั้ง5คนจะกลับเข้ามาที่ค่ายพอขงสวนเห็นโกแกเหลิงตายก็โกรธมากก็ขับม้าออกมาหน้าค่ายร้องเรียกทหาร5คนบอกว่าท่านรุมกันฆ่าทหารเราตายแล้วจะหนีกลับไปไหนมารบกับเราก่อนทหารทั้ง5คนก็กลับหน้าเข้ามารุมกับขงสวนเป็นสามารถแล้วขงสวนก็ให้รัศมีไปคุมหุ้มเอาตัวทหารทั้ง5คนมาได้แล้วก็ชักม้ากลับเข้าค่ายให้เอาตัวทหารทั้ง5ไปจำเอาไว้แล้วคิดว่าทหารของเราที่มีฝีมือนั้นก็ตายไปเสียแล้วยังแต่เราผู้เดียวทหารข้าศึกยังมากกว่าเรามากนักที่เราจะออกไปท้ารบเหมือนกับอย่างแต่ก่อนนั้นเกลือกจะเพรียงพล้ำแล้วก็คงจะเสียทีเราควรจะคิดการที่จะตั้งมั่นไว้คอยรับแต่อย่าพอให้ข้าศึกทำย่ำหยีได้นานไปข้าศึกพอสิ้นเสบียงอาหารแล้วก็จะกลับไปเองขณะนั้นพอเอียวเจียนซึ่งเป็นกองลำเลียงคุมเสบียงประมาณสัก175เกวียนมาถึงก็เข้าไปแจ้งแก่เกียงจูแยโอ้เสบียงมาเกียงจูแยก็ดีใจก็เลยให้เอาเสบียงนั้นออกจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบรรดานายไพร่ทั้งปวงพอได้เป็นกำลังทำศึกเอียวเจียนถามเกียงจูแยบอกว่าท่านยกทัพมานานแล้วข้าพเจ้าสำคัญว่าจะถึงเมืองจิวโกแล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงมารังรออยู่ที่นี่ล่ะเกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าบัดนี้ขงสวนทหาร

พระเจ้าติวอ๋องมีฝีมือนักมาต้านทานเราไว้จับทหารเราไปได้ถึง8คนฆ่าตายสักคนหนึ่งเราจะหักไปยังไม่ได้จึงรั้งช้าอยู่เอี่ยวเย็นพอได้ฟังก็บอกกลัวอะไรกับโขงสวนเวลาพรุ่งนี้เชิญท่านเนี่ยยกไปเรียกโขงสวนมาชวนพูดกับข้าพเจ้าแล้วจะตามออกไปเอากระจกวิเศษส่องโขงสวนดูก็จะรู้กำลังวิชาและจากนั้นจึงค่อยคิดแก้แค้นให้จงได้เก่งอยู่แย่พอได้ฟังวิธีการอย่างนี้ก็ดีใจพอถึงรุ่งเช้าก็จัดทหารยกออกไปเอี่ยวเจ้งก็ตามไปด้วยเกียงจู้แย่ออกไปยืนอยู่หน้าค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้ขงสวนเนี่ยมาพูดจากันทหารขงสวนก็ไปบอกแก่ขงสวนขงสวนก็ขึ้นม้าพาทหารออกมานอกค่ายจึงว่าแก่เกียงจู้แย่บอกว่าเราจะลบกับท่านเสียเปล่าหาเป็นเกียรติยศใหม่เราจะตั้งมั่นอยู่เชื่อว่าแค่นี้ท่านก็จะหาหักเราได้ใหม่ถ้าท่านยังดื้อดึงอยู่สิ้นเสบียงอาหารแล้วเมื่อใดจะจับท่านจำเสียให้หมดทั้งข้าและพระเจ้าพาไปถวายพระเจ้าติวอ๋องให้หมดเลยทีเดียวขณะเมื่อขงสวนผู้กับเกียงจูใหญ่อยู่นั้นเอี่ยวเจี้ยนก็เอากระจกส่องขึ้นดูขงสวนด้วยกำลังวิชาของขงสวนนั้นขลังนักเอี่ยวเจี้ยนเห็นแต่เงารัศมีปรากฏในกระจกเท่านั้นการที่จะรู้ว่าต้นเดิมเป็นประการใดนั้นไม่รู้เลยเอี่ยวเจี้ยนประหลาดใจนักยกกระจกส่องไปหลายท่าพิเคราะห์ดูยังไงก็ไม่รู้เลยจริงๆทั้งฝ่ายขงสวนและเห็นเอี่ยวเจี้ยนเอากระจกมาส่องก็ร้องบอกว่าท่านอยู่ไกลนักส่องไม่เห็นเข้ามาส่องดูใกล้ๆถึงจะเห็นเอี่ยวเจี้ยนก็เดินเข้าไปแล้วก็ยืนตรงหน้าของสวนส่องดูข้างหน้าก็ยังหารู้ไม่ของสวนขัดใจก็เอาเงาฟันเอี่ยวเจี้ยนเอี่ยวเจี้ยนอาตรีรับรบกันสัก30เพลงแล้วเอี่ยวเจี้ยนจึงเอาก้อนศิลาวิเศษชื่อว่าเฮาเทียนเก่าโยนไปก็บังเกิดเป็นสุนัขตัวใหญ่กระโจนขึ้นกัดเอาของสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปจับสุนัขเอาไว้ได้คุยฮอทหารคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ก็เลยเอาก้อนศิลาวิเศษอันหนึ่งชื่อว่ากังหมอทีขว้างไปจะให้ต้องขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปคุ้มเอาก้อนศิลาเก็บเอาไว้ได้อีกเอียวเจี้ยนกับคุยฮอเห็นฤทธิ์ของขงสวนสามารถนะสู้ไม่ได้ก็เลยหายตัวหนีไปขงสวนขับม้าจะเข้ารบกับเกียงจูแย่ลีเจ้งทหารขับม้าออกมารับขงสวนขงสวนก็ฟันด้วยเงาลีเจ้งรับด้วยทวนรบกันได้10เพลงลีเจ้งเห็นจะสู้ไม่ได้ก็เอาเหลงหยกกิมถะปาไปหวังว่าจะให้ครอบขงสวนตายขงสวนก็ใช้รัศมีไปหุ้มเอาเหลงหยกกีถะเอาไว้ได้ลีเจ้งกลัวก็ขับม้าหนีขงสวนก็ร้องบอกว่าท่านจะหนีไปข้างไหนว่าแล้วก็ให้รัศมีไปจับตัวเอาลีเจ้งเข้าไปไว้ในค่ายด้วยอีกคนหนึ่งขณะนั้นกิมเฉียบกเฉียพี่น้องลูกชายของลีเจ้งเห็นขงสวนจับบิดาไปได้ก็โกรธสองมือถือดาบก็จะออกต่อสู้กับขงสวนรบกันอยู่ที่3เพลงแล้วกิมเฉียก็เอาอาวุธวิเศษที่ชื่อว่าตุ่นล่องฉุนบกเฉียก็เอาอาวุธพิเศษที่ชื่อว่าหงอเก่าเกียมอาวุธทั้งสองนี้เทวดาให้คว้างไปทั้งสองจะได้ต้องขงสวนขงสวนก็ให้รัศมีออกไปรับอุ้มอาวุธทั้งสองเอาไว้ได้อีกกิมเฉียบกเฉียสู้ไม่ได้ก็หันหน้าจะหนีขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปจับเอาตัวของกิมเฉียกับบกเฉียพี่น้องมาได้เกียงจูใหญ่เห็นฤทธิ์ของขงสวนนั้นมีความสามารถจับเอาทหารไปได้ไปอันมากรู้สึกขัดใจทีเดียวก็ขับสู่ปุดเสียงเข้ารบกับขงสวนได้3เพลงขงสวนจะให้รัศมีไปจับเอาตัวของเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เอาธงเหลืองที่มีฤทธิ์โบกไปรัศมีขงสวนก็กระจายไปหาได้จับต้องตัวของเกียงจูแย่ได้ไหมขงสวนก็ขับมาไล่ตามนั่งลงเกียรติกงจูอยู่เคียงข้างเกียงจูแย่ก็เอาดาบฟาดไปถูกหลังของขงสวนโลหิตไหลแทบจะตกจากหลังม้าขงสวนก็แข็งใจขับม้ากลับเข้าค่ายแล้วก็เอายาวิเศษใส่แผลหายทันทีเลย
แล้วก็ให้เอาทหาร

0: ทั้ง3คนที่ตัวจับได้นั้นไปจำเอาไว้ทั้งฝ่ายเกี่ยงจูแยกลับเข้ามาค่ายแล้วก็ให้วิตกนักแล้วก็รำพึงว่าตั้งแต่เราทำศึกมาเนี่ยไม่เหมือนกับได้รบกับโขงสวนเลยครั้งนี้เสียทักแก้วทหารไปเป็นอันมากคิดแล้วเกี่ยงจูแยก็ตรัสปรึกษาว่าเรายกทหารมาทำศึกครั้งนี้เสียท่วงทีนะทหารที่มีฝีมือข้าศึกก็จับตัวเอาไปเป็นอันมากถ้าจะขืนสู้ต่อไปก็จะขัดด้วยเสบียงถ้าแกล้วทหารก็จะอิดโรยนักที่จะคิดเอาชัยชนะนั้นคงยังไม่ได้เราคิดว่าจะให้ล่าทัพกลับกันไปซะก่อนเมื่อได้ทวงทีแล้วจึงจะยกมาต่อในภายหลังท่านจะเห็นประการใดเกียงจูแย่นั้นเข้าใจอยู่แล้วครั้นได้ฟังพระเจ้าบัวอองตรัสดังนั้นก็เห็นด้วยจึงทูลบอกว่าเวลาพรุ่งนี้จะให้ล่าทัพกลับไปทูลแล้วเกียงจูแย่ก็ออกมาสั่งให้ประกาศนายทัพในกองทั้งปวงว่าเวลาพรุ่งนี้ให้เลิกทัพกลับไปที่เมืองไซกีคันเวลาสองยามยังมีตัวหญิงคนหนึ่งมาจากทิศตะวันตกยืนร้องเรียกนายประตูที่ค่ายเกียงจูแย่ให้เปิดประตูรับบอกว่าเราชื่อว่าลกอักตัวหญิงจะมาหาเกียงจูแย่ทหารประตูก็ไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้เชิญตัวเข้ามานายประตูก็กลับออกไปเชิญตัวของลกอักตัวหญิงเข้าไปหาเกียงจูแย่ที่น่าสนใจก็คือตัวหญิงคนนี้จะมาทำอะไรต่อมีความสามารถอะไรถึงได้มาร้องเรียกตั้งแต่ค่ำคืนอย่างนี้คงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่าและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะ พื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็วติยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9: นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
12: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
11: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
12: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
13: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
14: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
15: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
16: ฮะไหนดูสิเออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
15: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
16: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่ง และพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
18: ์นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
19: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กับมีอะไรก็บอกครับและผมวิทูลไตรรัตน์วงศ์ครับขยับกันเข้ามาครับเป็นช่วงเวลาที่ให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกันนะครับหลายๆเรื่องแม้จะเป็นอุปสรรคในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราที่เราจะมองว่านั่นคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้หรือเป็นบททดสอบที่เราต้องก้าวผ่านถ้าคิดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเราจะเอาชนะสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างมีความสุขด้วยแต่ถ้าใครมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งคิดว่าเอาแล้วปัญหาก็มีอีกแล้วมีแต่ทุกสิ่งมาทับถมมีแต่คนมากลั่นแกล้งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพลังของเราก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วเราจะเอาสิ่งที่มีในใจไปฮึดสู้ได้ยังไงล่ะครับในเมื่อเราสร้างพลังลบให้กับความคิดของตัวเองขนาดนั้นวันนี้นะครับมีอะไรก็บอกมีอะไรหลายอย่างเอามาบอกมาเล่าและมีเพลงเพราะๆมาให้ฟังด้วยครับ

เรื่องของการพักผ่อนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเป็นคนที่หลับง่ายใช่ไหมครับแต่ก็เจอนะครับว่าการนอนหลับง่ายๆนั้นเป็นพรสวรรค์ของบางคนเท่านั้นที่เขาโชคดีมากๆส่วนมากเราจะหลับยากกันทั้งสิ้นนะครับพอไปหาดูว่าเอ๊ะวิธีไหนจะเข้าสู่การนอนได้ง่ายสุดก็มีคำแนะนำซึ่งบางทีมันก็เนาะให้ดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนให้อาจจะไม่ให้ท้องว่างก็ทานกล้วยสักผลนึงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาบน้ำก่อนนอนห้ามออกกำลังกายหนักนะจัดสภาพแวดล้อมให้ดีมีกลิ่นหอมให้ห้องมืดสนิทอะไรหลายวิธีซึ่งผมเชื่อว่าคุณฝั่งก็คงเจอมาแล้วเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยากจะนอนหลับพักผ่อนให้ดีแล้วเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างผมเจอวิธีหนึ่งนะถ้าคุณฝั่งอยากจะลองดูนะครับเจอวิธีหนึ่งซึ่งก็เป็นวิธีการที่ได้ลองดูแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าก็หลับได้เพราะว่าปกติเนี่ยที่เรานอนไม่หลับไม่เข้าสู่การนอนง่ายๆเนี่ยนะครับเพราะเราคิดไงคิดวนไปวนมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมครับคิดถึงงานที่ค้างลุกขึ้นมาเขียนไว้แล้วก็ตามแต่ก็กลับไปคิดต่อได้หรือบางทีก็คุยกับตัวเองเพลินๆไปก็เพลินไปเลยนอนไม่หลับไปก็คือจะต้องทำสมาธิและมีวิธีหนึ่งนะครับที่เขาพูดกันก็คือให้นับแกะใช่ไหมผมนับได้เป็นหลายๆฟาร์มเลยนะครับเต็มภูเขาทั้งลูกกดจนจบหลายรอบอย่างเงี้ยผมมาเจออันหนึ่งที่เขาบอกว่าให้ซึ่งตัวเลขไม่จำเป็นต้องมั่นใจขนาดนั้นนะครับเช่นเขาบอกว่า478อย่างเงี้ยก็คือหายใจเข้า1 2 3 4กลั้นหายใจ1 2 3 4 5 6 7หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8เอาลมหายใจหมดก่อนได้แค่2ได้ไหมได้ก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อให้มีการหายใจเข้าค่อยๆหายใจเข้าแล้วก็นับหายแล้วก็หยุดก็คือกลั้นหายใจนั่นแหละครับหยุดเฉยๆเนี่ยซึ่งเราจะรู้หลังจากนั้นก็หายใจออกแล้วก็กลับมาหายใจเข้าจำนวนนับนี่ผมไม่ซีเรียสนะตามห้วงเวลาหายใจก็มาคิดวนอยู่อย่างเงี้ยครับตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าตอนนี้เราต้องหยุดนะตอนนี้เราต้องหายใจออกนะแล้วก็นับตัวเลขไปด้วยตอนนี้เราต้องหายใจเข้านะต้องหยุดนะกลั้นไว้นะครับ1 2 3 4 5ได้5ก็5หายใจออกนะอย่างเงี้ยสมาธิมาอยู่ตรงนี้หลับง่ายนะครับคุณระวังลองไปดูครับเรามักจะได้ยินคำว่านอนให้พออยู่เสมอครับแต่เบื้องหลังของวิทยาศาสตร์เรื่องของการนอนหลับนั้นมันน่าอัศจรรย์กว่าที่คิดเพราะสมองไม่ได้หยุดทำงานขณะที่เราหลับนะครับแต่มันเข้าสู่โหมดการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เขาว่าอย่างนี้ครับ

ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่มักจะจับเป็นคาบคลักอยู่ในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดังนั้นถ้าเราจะมองเรื่องนี้ก็เหมือนกับถนนในเมืองใหญ่ที่มีรถวิ่งกันทั้งวันใช่ไหมครับพนักงานกวาดถนนเก็บขยะก็ทำได้ไม่เต็มที่แต่ตอนตกดึกถนนโล่งรถหยุดวิ่งเจ้าหน้าที่ทำงานทั้งล้างถนนปัดฝุ่นเก็บขยะทำได้อย่างราบรื่นก็เหมือนกับร่างกายของเราครับถ้าเราอดนอนหรือหลับไม่สนิทเนี่ยขยะตกค้างเหล่านี้พรุ่งนี้ก็มาละใช่ไหมครับคิดแล้วปวดหัวแต่ถ้าเกิดเราหลับได้ดีเข้าสู่การหลับลึกการทำความสะอาดของสมองก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนอนหลับให้สนิทลองเอาวิธีการเข้าสู่การนอนของผมไปใช้ดูนะครับ

ังอยู่ด้วยกันนะครับมีอะไรก็บอกแล้วก็มีเรื่องมาบอกเยอะแยะช่วงนี้มีเรื่องของสุขภาพมาพูดถึงกันเพราะว่าข่าวคราวเรื่องของสุขภาพเริ่มเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากจากปัญหาสุขภาพของเหล่าดาราทั้งหลายด้วยนะครับก็ถือเป็นประเด็นสังคมเนาะเรื่องของคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจทำนองนั้นนะครับแต่อดไม่ได้ที่เอาเข้ามาเพื่อจะเอาประสบการณ์หรือเรื่องเหล่านั้นมาปรับใช้กับตัวเองน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับแต่พอเป็นเรื่องที่สังคมสนใจพุ่งปัญหาหนึ่งที่มีก็คือพวกมิจฉาชีพครับเริ่มเข้ามาอย่างเช่นความกลัวและความวิตกกังวลของเรื่องสุขภาพกลายมาเป็นเครื่องมือที่กลุ่มมิจฉาชีพเอามาใช้สร้างข่าวลวงเพื่ออะไรเพื่อหาประโยชน์จากเราโดยการขายสินค้าราคาแพงเพื่อให้เรารู้สึกว่าอยากจะได้มาบำรุงสุขภาพแต่เป็นสินค้าที่ไร้คุณภาพหรือบางที

0: อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าจะบอกดูรีวิวว่าคนเขารีวิวยังไงดูว่ามีคนเคยใช้เขาพูดว่ายังไงปัจจุบันนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะสามารถจะสร้างเป็นคลิปวิดีโอสัมภาษณ์แบบปลอมๆได้คนเคยใช้เนี่ยที่พูดนี่อาจจะไม่มีจริงก็ได้นะครับหรือเลวร้ายไปกว่านั้นเขาใช้ภาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์หมอบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆซึ่งท่านมีตัวตนจริงนะแต่มาสร้างวิดีโอปลอมที่บอกเป็น AI deepfake นะครับก็คือเป็นการสร้างจำลองปลอมขึ้นมาให้เป็นภาพของท่านขยับเคลื่อนไหวแล้วก็พากเสียงทับลงไปอาจจะมีการอ้างว่าค้นพบงานวิจัยใหม่ที่สามารถจะรักษาโรคอะไรต่างๆอย่างเช่นรักษาเบาหวานให้หายขาดภายใน7วันอย่างเงี้ยสลายนิ่วโดยไม่ต้องผ่าตัดฟื้นฟูเซลล์ตับไตที่เสื่อมสภาพให้กลับมาเหมือนหนุ่มสาวแค่นี้ครับก็ทำให้ทุกคนหยุดดูฟังแล้วคลิปเหล่านี้มักจะถูกเผยแพร่ผ่านทางโฆษณาโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการจัดหน้าเว็บไซต์ข่าวปลอมที่อาจจะคัดลอกรูปแบบมาจากสำนักข่าวดังๆเรียกว่าถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยคิดว่าเป็นสำนักข่าวนั้นนะครับแต่ถ้าลองดูไปถึง URL ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการจด URL ปลอมแต่หน้าเพจเนี่ยทำให้เหมือนสำนักข่าวจริงๆเราก็จะเชื่อไปละแล้วมีการเขียนรีวิวปลอมมีคอมเมนต์จากผู้ใช้งานแบบหลอกๆเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นคนที่กำลังเจอปัญหาสุขภาพหมดทางอยู่แล้วใจก็ไม่อยู่อยู่แล้วใช่ไหมครับหมดหวังกับการรักษาแต่พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บใจฟูขึ้นมาแล้วนะครับมักจะหลงเชื่อแล้วสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นยาลูกกรอะไรพวกนี้ได้หรือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับที่เขาขายมาแล้วก็อวดอ้างสรรพคุณอย่างนั้นนอกจากจะสูญเสียเงินแล้วนะครับผลิตภัณฑ์บางชนิดยังลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ทำให้ไตวายทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่นั้นลุกลามจนสายเกินแก้ได้เพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกันสักนิดหนึ่งนะครับสังเกตเรื่องของความจริงทางการแพทย์ถ้าเขาบอกเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นเบาหวานความดันมะเร็งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคงไม่มีอาหารเสริมหรือว่ายาสมุนไพรไหนที่จะรักษาให้หายขาดอย่างปาฏิหาริย์ในเวลาอันสั้นๆได้นะครับอันนี้เป็นความจริงทางการแพทย์ที่เราต้องไว้เป็นเกราะกำบังและถ้าเกิดเห็นแล้วลองดูครับเลขอย.ตรวจสอบเลขอย.บนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอย.นะครับอันนี้มั่นใจได้และถ้าเกิดจะไปทานอะไรเนี่ยปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวได้ไปพบแพทย์อยู่แล้วแค่นี้เราก็น่าจะหลุดพ้นจากวงจรของการหลอกลวงแบบปลอมๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของมิจฉาชีพได้ครับ
1: ถ้าจะบอกว่าดูบ้านๆจะใช้คำว่า homey หรือคำว่า homelyติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home หนังฉายเดี่ยวภาคที่3ของพ่อหนุ่มสไปดี้ทุบสถิติภาพยนตร์ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในแถบอเมริกาเหนือนะคะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของสำนักข่าว AP นะคะซึ่งคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า home ที่อยู่ในชื่อเรื่องภาพยนตร์ Spider-Man ภาคล่าสุดนี้ด้วยนะคะคำว่า home ทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะและคำว่า home นี้ยังแปลได้มากกว่าสิ่งปลูกสร้างค่ะทั้งสถาบันครอบครัวถิ่นพำนักหรือถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะไปดูการใช้คำว่า home ที่ให้ความหมายว่าถิ่นพำนักหรือถิ่นที่อยู่อาศัยในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น It's a mystery that this deserted island has become home to a rare breed of horse for centuries. หมายความว่าเป็นปริศนาว่าเกาะร้างแห่งนี้ได้กลายเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันม้าหายากมาหลายศตวรรษค่ะ Wow. อีกด้านหนึ่งนะคะเวลาใครมาบ้านเราแล้วอยากให้เขาทำตัวสบายๆแบบไม่ต้องเกรงใจสามารถบอกไปได้เลยนะคะว่า make yourself at home ซึ่งแปลว่าทำตัวสบายๆเหมือนอยู่บ้านเลยนะมาต่อกันที่คำว่า at home ยังแปลได้ว่านะ

0: นกำเนิดหรือในประเทศได้ด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า at home ที่ให้ความหมายว่าในประเทศในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The movement for social justice after George Floyd's death has strong impact both at home and abroad หมายความว่าการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ได้สร้างปรากฏการณ์อย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ
1: wow.
0: มาต่อกันที่คำว่า homey คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าน่าอยู่ดูอบอุ่นค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, that resort feels very homeyI want to spend our next vacation there. หมายความว่าที่รักรีสอร์ทนั้นให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่มากเลยฉันอยากจะไปใช้เวลาพักผ่อนวันหยุดครั้งหน้าที่นั่นจัง
1: โอเค
0: มีข้อสังเกตระหว่างคำว่า homey และคำว่า homely สองคำนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันสำหรับคนอังกฤษแต่มีความหมายแตกต่างกันสำหรับคนอเมริกันนะคะเพราะในจำนวนอเมริกันค่ะคำว่า homely จะให้ความหมายว่าดูบ้านๆพื้นๆไม่ดึงดูดใจค่ะไปดูการใช้คำว่า homely ที่ให้ความหมายว่าไม่ดึงดูดใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น I look a little homely todayI didn't think he would come. หมายความว่าวันนี้ฉันดูไม่น่าดึงดูดใจเอาซะเลยตอนแรกฉันคิดว่าเขาคงไม่มางานนี้แล้วล่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมที่เปรียบเทียบระหว่างบ้านที่เป็นสิ่งปลูกสร้างกับบ้านที่เป็นที่พักใจซึ่งใช้การเปรียบเทียบระหว่างคำว่า house และคำว่า home จาก Ralph Waldo Emerson กวีชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าA house is made with walls and beams. A home is built with love and dreams. หมายความว่าบ้านที่พักอาศัยถูกสร้างด้วยผนังกำแพงและคานแต่บ้านที่พักใจนั้นสร้างด้วยความรักและความฝันค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะเรากลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับเคยมีคนท้าทายไหมครับว่าให้ใช้มือซ้ายทำงานเหมือนมือขวาแต่เราเป็นคนถนัดขวาที่เราไม่เคยที่จะหยิบมือซ้ายขึ้นมาทำเลยเพราะเราเอามือข้างที่ถนัดทำผมทำกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าการทอผ้าด้วยกีดขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะนะครับของ Victory Plus เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ให้มีการใช้มือทั้งสองข้างสมดุลซ้ายขวาเพราะตอนที่เราสอดกระสวยนะครับอันนี้จะเป็นกี่ทอผ้าขนาดแค่วางบนหน้าตักได้นะครับกว้างประมาณ 30-40 เซนนี่เองครับเราจะต้องสอดกระสวยผ่านโดยใช้มือขวาสลับกับใช้มือซ้ายเนี่ยใช้มือทั้งสองข้างนะครับเป็นเหมือนเชิงบังคับให้ร่างกายเกิดการขยับอย่างสมดุลทีเดียวเพราะว่าส่วนมากแล้วเราไม่ค่อยจะใช้ทั้งสองข้างใช่ไหมเพราะเครื่องมือตรงนี้ก็เลยเป็นเครื่องมือของการส่งเสริมสุขภาวะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมผมแจ้งผ่านรายการนี้ให้ทราบด้วยเพราะส่วนหนึ่งที่เราเคยมองกันเนาะเป็นความเชื่อสมัยก่อนเนาะว่าเซลล์สมองอาจจะไม่สร้างใหม่ได้เนาะเราไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้บอกว่ามีความยืดหยุ่นของระบบประสาทสมองของเรามีความสามารถในการปรับโครงสร้างและสร้างจุดเชื่อมต่อใหม่ๆสร้างวงจรใหม่ๆซึ่งมันจะสร้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเราให้โจทย์ใหม่กับมันครับจากเดิมเราเขียนหนังสือด้วยมือขวาทั้งหมดลองหัดเขียนด้วยมือซ้ายดูนะครับลองดูจะเป็นยังไงหรือเอาไม่เขียนหนังสือก็ได้ช้อนจับช้อนตักอะไรนะครับหลังจากที่ตักมือขวาแล้วเนี่ยลองใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะใช้เอาช้อนจับช้อนตักช้อนเนี่ยดูสิแม้กระทั่งการเดินทางบางทีเรากลับบ้านด้วยเส้นทางเดิมๆลองเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางกลับบ้านดูหรืออาจจะเรียนรู้ทักษะที่ไม่คุ้นเคยนะครับอย่างเช่นเล่นดนตรีงานไม้งานปักผ้าอย่างเงี้ยงานทอผ้าอย่างที่ผมว่าเนี่ยไม่เคยทอมาลองดูนะครับหรือการเรียนภาษาใหม่ๆเราจะเห็นได้ว่าพอเราต้องเรียนภาษาใหม่เราต้องใช้สมองใช่ไหมเราต้องคิดเพราะตรงนี้ก็จะทำให้เราได้ให้โจทย์ใหม่ให้กับสมองมันเหมือนถ้าเกิดเราอยู่ในป่าเนาะป่าที่ถ้าเราเดินซ้ำทางเดินนะครับทางนั้นมันจะโล่งไปใช่ไหมครับถ้าเราจะเปิดทางใหม่อาจจะยากนิดนึงแต่พอเราเปิดทางใหม่แล้วเดินบ่อยๆเข้าอ้าวมันก็เป็นร่องทางเดินใหม่ที่สะดวกเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันด้วยความเคยชินตื่นเวลาเดิมขับรถเส้นทางเดิมกินอาหารเดิมๆสมองใช้เวลาน้อยแล้วเดี๋ยวเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานวงจรต่างๆก็เริ่มเฉื่อยชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นสมองด้วยการทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นการบีบให้สมองต้องการการเชื่อมโยงเซลล์ประสาทข้ามสายงานกันบ้างสมองก็จะตื่นตัวยืดหยุ่นและพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนได้สมองกระฉับกระเฉงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครยังคิดว่ายังอยากทำสิ่งเดิมๆลองเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ลองใช้ข้างที่ไม่ถนัดทำงานดูบ้างนะครับแล้วได้ผลยังไงเล่ามาให้ฟังด้วยนะครับ

ก็บอกว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นดีเสมอครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆบางครั้งไอ้ความยากลำบากอาจจะทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งและมีความอดทนมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกซ้ำเติมหรือเป็นเคราะห์ร้ายนะครับหรือการที่เราหลงทางอาจจะทำให้เราได้มีวิธีในการที่จะคิดเพื่อจะหาทางออกจากเดิมที่เป็นคนที่โอ้จำทิศไม่ได้เลยทิศเหนือทิศใต้ก็อาจจะต้องมาหาวิธีสังเกตอย่างอื่นแทนนะครับใช่ไหมครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะได้มากับสิ่งที่เราต้องเผชิญเพราะฉะนั้นผมว่าทัศนคติในการคิดต่อชีวิตตนเองนั้นสำคัญนะครับสิ่งที่ไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ถนัดอาจจะเป็นเพียงแค่เรายังไม่ได้ลองเหมือนกับอาหารที่บางครั้งเนี่ยเราไม่เคยรับประทานเลยเพราะเราคิดว่าเราไม่ชอบนะครับแต่ที่ลองลิ้มรสเนี่ยมันอาจจะสนุกก็ได้เหมือนกันคนที่เคยปฏิเสธผักที่มีกลิ่นเนาะแต่พอไปทานแหนมเนืองอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นเมี่ยงสดอย่างเงี้ยที่เขาใช้ผักห่อเข้ามาหลายๆชนิดรวมกันเราจะได้สัมผัสถึงกลิ่นรสต่างๆที่มันแปลกแตกต่างกันคลุกเคล้าอยู่ในคำเดียวก็อร่อยได้เหมือนกันจากที่ไม่เคยรับประทานก็จะทำให้เรารับประทานได้ครับเพราะฉะนั้นเราลองเผชิญกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตด้วยความคิดที่ว่านั่นคือประสบการณ์ที่เราอยากเจอนะครับและจะทำให้มีความสดชื่นกระฉับกระเฉงและเป็นการบริหารจิตใจของเราให้เข้มแข็งไปในตัวด้วยวันนี้เวลาของมีอะไรก็บอกหมดแล้วครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในครั้งต่อไปที่เก่าเวลาเดิมนะครับกลับมาในครั้งต่อไปครับวันนี้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนครับสวัสดีครับ

0: 잠시 후에
1: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
7: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงทิ้งหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสมกว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าแต่ตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากมากครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเป็นผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: กันญาติผมมาด้วย
1: ครับจะมาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ธนิตนะครับเมดอินไทยแลนด์ครับจะให้น้อง
0: เดี๋ยวแอดนานๆได้ขึ้นตีผมขอทักญาติญาติหน่อยรู้ไหมว่าเมดอินไทยแลนด์เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วแถวนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
1: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
0: ้โอ้โหเนี่ย
1: แต่จำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
0: ใช่
1: ขนาดจอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปรี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปรี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเลยพยายามจะทีไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
0: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
1: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
0: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
1: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันแล้วก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดกในที่สุดก็เดฟนะ
0: จริงจริงจริงเห็นด้วย
1: อาจารย์อย่าไปโดกนะ
0: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินดีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำเมื่อคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขอบคุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตะลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชาทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนบริเวณถนนเทสาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีบูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
9: นายกิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Groupซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรชลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกเมื่อกี้ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายนะนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกฮะ100เพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนาทีไปมาเกลียดใส่โม่งคงไม่ดีเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเถอะครับ

ุณน้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการสนุนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: ดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับก็พี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตัวดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับนั่นรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ว่ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรกระโดดกระโดดได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข็งแกร่งได้

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์ทุกมีต่อกันและเท่าเทียมกันมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นสมเด็จไม่ได้นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ทดสอบให้เราสามารถดูซิว่าจิตนั้นที่ว่าดีๆมาดีๆมาตอนมันยังไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยแล้วตอนมีอะไรมากระทบแล้วมันจะรักษาความดีนี้ได้อยู่ไหม
1: อืมเจ้าค่ะ
0: มันต้องมีเครื่องสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันถึงจะถูกและถึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็นู่นเลยเจอกันที่นิพพานจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบ
1: เจ้าค่ะ
0: จะสามารถไปต่างๆได้แล้วพี่ปิ๊กถูกๆก็ทำไปเถอะอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: พี่ปิ๊กถูกๆก็ลองทำดูทำอะไรมันไม่ถูกแล้วมันก็ต้องทำผิดๆก่อนแต่ว่าเราพยายามปรับให้มันถูกพยายามปรับให้มันถูกแล้วก็อย่าทำผิดบ่อยเกินไปทำผิดบ่อยๆก็ยิ่งจะสะสมอาสวะไม่ดีอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันผิดที่มันไม่ถูกเราก็ต้องพยายามปรับเราอย่าไปทำอะไรที่มันผิดๆไม่ถูกไม่ถูกนั้นอยู่เรื่อยมันกลายเป็นอาสวะที่ไม่ดีสั่งสม
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: การปรับแก้จึงเป็นตัวการกำจัดอาสวะที่อยู่ในจิตไปในตัวนั่นเองเ
1: จ้าค่ะการที่พระอาจารย์กล่าวเช่นนี้นี่จะตีความหมายได้ไหมเจ้าคะว่าเมื่อเราเหมือนกับอย่างที่คุณเมย์เกิดตระหนักขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะเจ้าคะว่าอะไรที่ไม่ต้องไปแบบตกผลึกแล้วตามความคิดที่คุณเมย์ว่ามาเนี้ยอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะเรียนรู้เริ่มฝึกทำสมาธินะเจ้าคะแต่อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์บอกว่าให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นนะหมายถึงว่าเราเริ่มสะสมอาสวะใหม่ในการที่จะคิดในทางที่ถูกที่ควรเดินไปในมรรค8เข้ามาเป็นอาสวะใหม่ในจิตใจเราจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำว่าฉันนั่งสมาธิแล้วจบแล้ววันนี้มีตัวไปด่าคนนู้นคนนี้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์หมายถึงว่าต้องเข้ามาอยู่ในตัวเราจริงๆแล้วก็ทำอย่างจริงจังเป็นส่วนหนึ่งของอาสวะใหม่ในใจเราจริง
0: ๆ
1: ถึงจะได้ผลถูกไหมเจ้าคะ
0: ที่คุณใจพูดตรงนี้มีสองส่วนแล้วคือส่วนที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือถูกแล้วเราต้องมาทำแต่ส่วนที่ว่าเป็นอาสวะใหม่เนี่ยคือจริงๆอาสวะเก่ามันลอกออกมันลอกออก
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทำไมถึงบอกว่าอาสวะเก่าลอกออกไม่ใช่อาสวะใหม่เพิ่มเข้าแต่เพราะว่าอาสวะคือมันเป็นสิ่งสะสมแต่มันก็คือมีแค่กามาสวะปฏิฆาสวะแล้วก็อวิชชาสวะเช่นเรารักชอบพอสิ่งใดอาการมัสวะจะพอกพูนภายในจิตเราทันที
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวเราด่าคนเราไม่พอใจปฏิกาสวะพอกพูนทันทีหรือเราไม่เข้าใจสถานการณ์ง่วงซึมอกตัญญูเห็นแก่ตัวอวิชชาสวะพอกพูนขึ้นทันทีโอเคไหมฮะแต
1: ่
0: พอมันจะมีสถานการณ์ให้คุณต้องด่าคนปฏิกาสวะมันจะเกิดไงมันจะถูกจี้มันจะถูกกระตุ้นแต่ว่าปฏิกาสวะที่เราสะสมไว้มันจะถูกกระตุ้นให้เราด่าก็ตามแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยชอบ
1: ฉันต้องได้ออกมา
0: ฉันต้องได้ฉันต้องได้ไปหาหมอดูทำยังไงถึงฉันจะต้องได้ต้องบูชาอะไรเอากี่ขันกี่ดอกเท่าไหร่โต๊ะบูชา 7,000 5,000 เอาหมดใช่มั้ยนี่กามาสวะพอกพูนกามาสวะพอกพูนคุณต้องได้ไงไอ้ที่มันแบบฝังลงไปเลยผูกลงไปเลยแต่ทีนี้พอมีภาษาที่ใจกุ้นให้เราว่าฉันต้องได้เนี่ยแล้วคุณนะก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาฉันก็แผ่เมตตาเอาจะมีใครมาจี้ให้ฉันมีปฏิฆาสวะฉันก็ยิ้มไปปฏิฆาสวะเนี่ยที่มันจะถูกกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหลุดออกโอ้ฉันต้องได้ต้องได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกามาสวะจะหลุดออกอาสวะใหม่ที่ว่าอาสวะใหม่ไม่ใช่คืออาสวะเก่าจะหลุดออกเพราะ
1: เจ้าค่ะ
0: ภาษาเดิมๆที่จะกระตุ้นให้อาสวะมันสั่งสมลงไปนั่นน่ะที่เป็นแพทเทิร์นของเราชีวิตเดิมนั่นน่ะเราไม่ทำตามแพทเทิร์นเดิมๆนั้น
1: เจ้าค่ะเราไม่ทำเหมือนเดิมแล้ว
0: ไม่
1: ทำนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเจ้าค่ะเหมือนมันหลุดออกไปละ
0: ไม่ใช่ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราไม่ทำตามเดิมๆแล้วคุณดำดำอะไรคุณทำตามมรรคมีสัมมาสังกัปปะก็ไม่คิดด่าคนไม่คิดร้ายกับเขามีความคิดหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจะพูดก็ไม่พูดมิจฉาวาจาก็พูดสัมมาวาจาล่ะเดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไปตามทางใหม่อาสวะเก่าที่มันจะกระตุ้นให้ว่ามันต้องทำแบบเดิมเนี่ยมันจะหลุดออกทันที
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะหลุดออก

0: แต่ถ้าคุณเมย์เข้าใจคำว่าอาสวะในลักษณะนี้อันนี้ถึงจะถูกไม่ใช่อาสวะใหม่พอกปูนลงไปแต่อาสวะเก่าลุดลอกออก
1: ไ
0: ม่ได้มันคือตรงนี้คุณจะว่าถ้ามันไม่มีผัสสะที่เคยทำให้เกิดปฏิฆะมากระทบหรือถ้าไม่มีผัสสะที่ทำให้เกิดกามาสวะมากระทบถ้าไม่มีนะนี่ยกตัวอย่างแค่สองอย่างอวิชชาก็ด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีมันก็ไม่ขูดออกนะ
1: ม
0: ันก็ไม่ออกออกอยู่ก็ออกแบบออกเรื่อยๆนะออกเรื่อยๆออกแบบเหมือนด้ามเครื่องมือของช่างไม้ก็จะมีรอยหัวเมื่อยมือของช่างไม้ปรากฏอยู่แต่มันก็ค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แม้แต่ถ้าจะออกแบบเจ๋งๆโดนๆเลยเนี่ยมันต้องตรงที่เราจีบ
1: มัน
0: ต้องตรงที่เราอยากมันต้องตรงที่เราไม่เข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตรงนั้นรู้สึกกลัวนั่นแหละนั่นแหละอวิชชาสภาวะมันออกมาแล้วโอเคไหมเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเลยว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยว่าฉันก็กังวลใจนั่นนี่อวิชชาสภาวะมันออกมาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทำไงก็นั่นแล้วจุดทูบ9ดอกแล้ว9ดอกแล้วเอา8ดอกแล้วกันมาร์ค8โอ้ยไปกันใหญ่ละเพราะนั้นคุณก็ไม่ไปทำอย่างนั้นมันอาสวะก็พอกใหม่ละรอยเดิมเก่าเพิ่มแต่เราทำยังไงมีจิตเมตตามีความอดทนปฏิบัติตามมรรคแปดมีความเพียรมีความมั่นใจมีศรัทธาไม่หลงไหลไปในทางที่เป็นศีลพัตตาปรมาสไอความกลัวมันจะอยู่ไม่ได้อวิชชาสวะจะลอกออกไปเป็นอย่างนั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำความเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะดีแต่รู้สึกกลัวนะคุณทำเลยคุณทำเลยเจอความกลัวคุณทำเลยทำไม
1: ทำในทางใหม่ถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ก็คุณจะทำความดีแต่ฉันกลัวคุณทำเลยคุณทำเลยทำไมอ่ะเพราะว่าอาสวะอวิชชาสวะมันจะลอกแต่ฉันไม่แน่ใจนะมันทำถูกไหมเนี่ยคุณทำเลยเห็นว่าทำเลยทำตามมรรคแปดนะแล้วที่กลัวๆเนี่ยคืออวิชชาสวะนะมันออกมานี่มันก็จะมาทำนองว่าอย่าทำนะแน่ใจว่ามันจะดีเนี่ยเออไม่ทำก็ได้ฉันก็แบบไปทำอะไรที่มันสายมูนะสายมูหน่อยแบบกั้มกั้งกึ่งกึ่งไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะกึ่งกึ่งกลางกลางเนี่ยเผื่อเถื่อเผื่อขาดถูกไหมจ๊ะพูดกลางกลางนะเออเสร็จแล้วก็ไอ้อาสวะมันก็ยังกลับมาอยู่ไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เลยเราไม่มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราจะคิดน้อยใจพอเจอเหตุการณ์เนี้ยฉันไม่พอใจเลยฉันน้อยใจเขาฉันไม่อยากจะทำไม่อยากจะยุ่งนะเฮ้ยนี่แสดงว่าจิตแบบเนี้ยมีอวิชชาสวะปนกับปฏิฆาสวะด้วยนะการผูกเวรเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วทำยังไงเราเองก็มีเบกขามีเมตตาทำตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีปุ๊บอาสวะที่มันออกมาเนี่ยมันจะหลุดออกไปไงมันอยู่ไม่ได้แต่มันก็ลอกออกลอกออกไปเรื่อยคนขับรถปาดหน้าเอาจะโกรธปรี๊ดขึ้นมามันจะจี๊ดแล้วจี๊ดแล้วจี๊ดแล้วด้วยล่ะแต่เราก็เบรกเอียบมีเมตตามีเมตตาตอนที่คุณโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เดินตามมาคณะหลุดแล้วนะไปไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแต่มีมิจฉาสังกัปปะแล้วมีความโกรธแล้วหยุดไม่โกรธไม่โกรธทำยังไงมีเมตตามีอุเบกขาปุ๊บอาสวะที่ออกมาเนี่ยหลุดออกไปเลยอยู่ไม่ได
1: ้
0: มันจี้จี๊ดนี่แล้วเราก็ไม่ตามไปไงแต่เราไม่ไปตามแพทเทิร์นเดิมๆไอ้แพทเทิร์นเดิมๆที่ออกมาก็หลุดออกไปอยู่ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่ไม่ได้ก็เป็นการทำความสะอาดจิตแล้วจึงเป็นอาการออกมาให้คุณเมย์เนี่ยรู้สึกว่าโอ้เดือบมันโล่งนะมันลอกออกไงมันขูดเกลาไง
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราเจอเรื่องบีบคั้นมากๆนี่บีบคั้นมากๆนี่บีบจนหน้าเขียวหน้าเหลืองแล้วนี่แต่ก็ฉันรักษาตามมรรคแปดมันจะโล่งขึ้นมาได้เข้าใจไหมแล้วเข้าใจอริยสัจนี่เป็นหนทางทางเดียวอย่างอื่นตันหมด เด็กจึงเกิดความเข้าใจเฉพาะตนนี้ขึ้นมา
1: ใช่ไหมครับ
0: นี่แหละคือจิตที่ทำอย่างนี้ได้ต้องนอนแน่นอนเลยมีสมาธิแน่นอนเดี๋ยวจะว่าจะถูกจะผิดมันคือได้นะไม่ผิดหรอกคือได้แล้วเนี่ยจิตถ้าไม่เป็นสมาธิมันไม่เห็นข้อนี้แน่ถ้าจิตเป็นสมาธิจึงจะเห็นข้อนี้ได
1: ้สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าที่พระอาจารย์สักษาหรืออธิบายมาเพิ่มเติมเนี้ยก็คงจะตอบคำถามในข้อที่สองของคุณเมย์ไปได้อย่างดีเลยว่าถามมาว่าอาสวะเนี่ยอย่างที่คิดมาตอนต้นอะเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ชี้แจงไปแล้วมีอีกนิดนึงที่คุณเมย์ยังอยากจะกราบนมัสการเรียนถามก็คือการมีปีติมีความสงบมีสมาธิหรือการไม่ยินดียินร้ายเลยเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันเจ้าค่ะและคำว่าสุขจากภายในคือสุขจากสมาธิใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่เองค่ะ
0: สุขในภายในคือสุขจากสมาธิถูกต้องในสมาธิก็มีอยู่4ขั้นในขั้นของรูปก็เริ่มจากตั้งแต่คิดนึกเรื่องที่มันดีๆแล้วมีความสุขกันได้เลยเราสุขจากในภายใน
1: เจ้าค่ะ
0: สุขที่ละเอียดขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องของอรูปแล้วก็มีทั้งหมด9ขั้นในความสุขที่ยิ่งขึ้นไป8ขั้นในส่วนของสมาธิแล้วก็สมาธิขั้นที่9ด้วยส่วนคำถามที่ถามถึงสมาธิและที่พูดถึงปีติสงบเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไม่ยินดียินร้ายอันไหนดีกว่ากันมันมองคนละมุมในคำถามนี้พระอาจารย์ว่าการที่ท่านถามว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยคือไม่มีตัณหาการที่จะไม่มีตัณหาคุณต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาส่วนปีติสงบสมาธินั่นหมายถึงสมถะอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วมันก็จะมีแง่มุมที่มีความแตกต่างกันอยู่จริงๆถ้าเราสมาธิเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาในสมถะวิปัสสนาถ้าเราจะแยกเป็น3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3ส่วนเราจะแยกเป็น8ส่วนก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิเหล่า3อย่าง8อย่างรวมกันเหลือ3อย่างศีลสมาธิปัญญา3อย่างศีลสมาธิปัญญารวมกันเหลือสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาถ้าจะเรียกอันเดียวเราเรียกว่าสติเพราะนั้นสติก็จึงเป็นจุดรวมอันแรกสติเราทำแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาได้แล้วก็อยู่ที่เราจะพูดในบริบทอันไหนแต่พระอาจารย์ว่ามันเหมือนกันมันคือคำสอนเป็นทางเดียวกันอยู่ที่ว่าละเอียดมากน้อยเท่านั้นเองแต่จริงๆคำว่าสมาธิมันก็มีตั้งแต่ขั้นธรรมดาธรรมดามีปีติมีความคิดจนถึงแบบไม่มีความคิดไม่เหลืออะไรเลยสัญญาเวทนาที่ต่างนิโรธนี่ก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแล้วก็ละเอียดไปก็มีแต่คือเป็นสเปกตรัมจากหยาบไปละเอียดก็มีเดี๋ยวไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยนี่คือคงจะเน้นมาเรื่องของอุเบกขาเดี๋ยวถ้าอุเบกขาก็คือตั้งแต่สมาธิขั้นที่3ขึ้นไปอุเบกขาที่ยังมีสุขอยู่ก็ยังเป็นฌาน3ถ้าอุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยก็เป็นขั้น4เป็นต้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อย่างนี้นั่นเองเจ้าพัด
1: เจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบให้กับคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์เขียนส่งท้ายมาด้วยซึ่งโยมอยากจะขออนุญาตอ่านเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจกับทั้งทางพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะเจ้าค่ะก็คุณเมย์บอกว่าสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมนับถือศรัทธาพระอาจารย์ไพบูลย์ในความมีวินัยมีความเพียรมีปัญญาและมีเมตตาของท่านที่กรุณาถ่ายทอดบอกต่อสิ่งล้ำค่านี้จากพระพุทธเจ้าให้ใครหลายๆคนรวมทั้งตัวของตัวคุณเมย์เองด้วยได้พัฒนาชีวิตไปในทางที่สว่างและดีงามยิ่งขึ้นก็ซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณของพระอาจารย์รู้สึกขอบพระคุณในความทุ่มเทของทีมงานทุกท่านด้วยคุณเมย์ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าคุณเมย์บอกว่าเป็น spiritual communityก็คือเป็นสังคมแห่งจิตวิญญาณที่ดีทางด้านนี้นะเจ้าค่ะตลอดไปด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือเป็นคำที่กล่าวมาทำให้ทั้งตัวพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาเบื้องหลัง การจัดรายการเนี้ยก็คงจะได้ชื่นใจกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยินดีที่ทั้งคุณเมย์แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะก็ติดตามรับฟังก็ถ้าพระอาจารย์พูดเปล่าๆอยู่คนเดียวคุณเดินใจแล้วไม่มีใครฟังมันก็ประโยชน์น้อยใช่ไหมแต่ว่ามีคนอย่างท่านผู้ฟังฟังแล้วนำไปคิดใกล้ครวญไตรตรองได้ประโยชน์โอ้ดีมากก็คอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระอาจารย์คิดเองคุณใจก็สืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์ตัวเองก็ไม่สำเร็จก็ต้องมีลูกศิษย์อื่นๆที่ช่วยแต่เราก็คิดว่าที่คุณเมย์บอกว่าพระมหาไพบูลย์มีวินัยมีความเพียรเนี่ยพระอาจารย์ว่ามีไหมคุณเดินใจ
1: แน่นอนนะคะจัดมีวันหยุดคนใกล้เลยนี้ถือว่าสุดยอดจ้ะค่ะ
0: คิดว่าอย่างนี้มากกว่าว่าคือตัวพระอาจารย์เองคิดว่าตัวเองยังมีน้อยไม่ว่าจะเรื่องปัญญาเรื่องเมตตาเรื่องความมีวินัยเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาอยากจะฉลาดเนี่ยนะเขาจะคิดว่าเขามีสิ่งนี้น้อยแต่ว่าคนที่มีปัญญามากก็คิดว่าตัวเองมีปัญญาน้อยเพราะว่าตัวเองอยากจะ expand อยากจะเพิ่มปัญญาตัวเองให้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้ววินัยก็เหมือนกันความเพียรก็เหมือนกันเมตตาก็เหมือนกันคิดว่าถ้าแบบแหมมีได้มากกว่านี้มันจะดีแต่ก็เลยที่คิดว่ามีอยู่ที่มีอยู่มันไม่พอนะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเนาะตัวพระชาติเองก็ต้องพัฒนาตนแต่ถ้าเราหยุดพัฒนาเราก็เสื่อมได้ตัวท่านผู้ฟังเองก็ต้องพัฒนาตนหลังจากที่มีแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนาะไม่ประมาทก็จะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมะในนี้ได้หนึ่ง
1: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วแบบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็คือยังศึกษาหมั่นทำความเพียรหมั่นศึกษาหาความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปศึกษาแล้วก็นำมาเข้าสู่จิตใจสู่สมองแล้วก็ปฏิบัติออกไปทางกายวาจาใจอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะดีที่สุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปเป็นของผู้ใช้นามว่าคุณโลตัสเจ้าค่ะคุณดอกบัวนี่แหละคุณโลตัสก็บอกเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยจะฝึกยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยคือคำโกหกนะคำหลอกลวงคำเพ้อเจ้อคำที่หาสาระแก่นสารไม่ได้คำส่อเสียดยุโยงให้แตกกันคำโกหกคำนินทาอย่างรวมถึงคำหยาบทั้งหลายนั่นไม่จำเป็นต้องพูดนั่นไม่จำเป็นเลยคือบางคนจะว่าเรื่องจำเป็นมากๆเลยต้องบอกแล้วไม่งั้นเขาจะแย่เลยนะแต่บอกไปแล้วแล้วก
1: ็
0: คนนี้ก็จะเกลียดคนนั่นแล้วก็เป็นคำหยาบไม่มีที่อ้างอิงก็เป็นข่าวลือกันมาตำนานจนมันเหลวแล้วก็ยังมาพูดอีกหาข้อมูลจริงไม่ได้ไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูด
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่จำเป็นเลยแล้วต่อให้เรื่องที่ไม่ใช่คำโกหกใช่ไหมแล้วก็เป็นคำสุภาพมีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วก็ยัง

0: โอ้สวยงามดีกับหรูเกินไปแต่พอเอาธรรมดาธรรมดาทำไมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันตีได้หมดอะคนแล้วมันอยากจะตีก็ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้คำตีเตียน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางทีปากคนอื่นเราคุมไม่ได้ปากเราก็บางทีคุมได้นะบางคนก็คุมปากไม่ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปากเราบางทีเราคุมได้แต่ปากคนอื่นเนี่ยเราคุมก็ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แล้วต่อให้แบบคุณใช้อาญาสาตราเช่นคุณเป็นเจ้านายเวลาแล้วก็สั่งปลดก็ได้สั่งลงโทษก็ได้เขาก็ไม่พูดหรอกด่าเราต่อหน้านะเขาไม่พูดจะพูดทำไมก็ต้องกลัว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่รับหลังอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะพูดกับกำแพงก็ได้ก็จะพูดกันห้องน้ำในห้องน้ำนี่เขาก็ด่าเราไปอย่างได้เราก็ไม่รู้
1: ก
0: ับ
1: ครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เราก็คุมปากเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าคือว่าควบคุมจิตใจของเราฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นเขาพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราจะควบคุมจิตใจของเราก็ต้องให้ได้ด้วย
1: ก็
0: ต้องให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณโรตัสเขียนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นคือมิจฉาวาจาแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกกาลเวลานั่นเองแล้วก็ให้พูดในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
1: เจ้าค่ะก็น่าจะเป็นมงคลกับชีวิตนะเจ้าค่ะในการที่จะฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาวาจานี่ก็ไม่ควรพูดให้ไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นอย่างยิ่งเลยหรือว่าไปสร้างความแตกสามัคคีให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็ไม่ควรพูดเพราะพูดแบบนั้นก็เป็นบาปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นมุสาวาจาแล้วก็อย่างที่ข้อที่ว่าศีลข้อ4เนี่ยเจ้าค่ะมันจะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะพูดจาไม่ใช่ว่าแค่พูดโกหกไม่โกหกอย่างเดียวถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จะมีเรื่องพูดสอดเสียดยุยงให้แตกแยกอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็เคยพูดด้วยว่าบางทีคำพูดที่มันเรียบร้อยนี่แหละแต่ว่าเราเหมือนใช้ปากเราเป็นหอกไปทิ่มตามคนอื่นเนี่ยคือพูดเพื่อเป็นเสียดแทงจิตใจเขาพูดแบบนี้เขาต้องจี๊ดแน่แบบเนี้ยคืออย่างนี้บาปแน่ๆใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: จะเรียกว่าเป็นคำหยาบด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ว่าการใช้ภาษาอาจจะสุภาพแต่ถ้ามันบาดลึกเสียดแทงเนี่ยก็นี่คือคำหยาบด้วยเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะ มีคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากก็เห็นว่ามันมีคนเกิดมาในโลกนี้ก็ตั้งมากมายเอ็มเต็มโลกหมดจนจะล้นโลกแล้วเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็แม้แต่คนที่จะล้นโลกเนี่ยอย่างประเทศไทยเราก็มีปัญหาว่าประชากรเกิดลดลงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนสมัยใหม่นี้แต่งงานกันอยู่แต่ไม่มีลูก
1: ก็เยอะขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่คือไม่มีลูกเยอะขึ้นนะเด็กที่เกิดมาก็ลดลงอันนี้ก็ยากอย่างนึงละแต่ว่าคนที่เขาแบบลูกเยอะลูกดกก็มีนะทุกวันนี้อัตราการเพิ่มประชากรก็ยังมากอยู่ที่ยากเนี่ยเราต้องกลับมาที่บริบทแล้วในคำนี้ถ้าเราไปหาเราไปเสิร์ชดูคือเวลามีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดคำใดคำหนึ่งขึ้นมาบอกว่านี่มีคำเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องแบบรู้จักที่มาที่ไปนะรู้จักที่มาที่ไปไม่ใช่แบบอ๋อใช่พระพุทธเจ้าสอนนี้มั่วเต็มเลยเดี๋ยวนี้ตามโซเชียลมีเดียนะคุณเตือนใจทั้ง TikTok อ่ะมีอาจารย์นั่นหลวงปู่นี่หลวงตาโน่นบางทีก็ไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี่คือหมายถึงคำสอนเนี่ยไม่ถูกเป๊ะนะ
1: จะค่ะ
0: จะมีอย่างอื่นซ่อนแฝงอะไรอยู่มากเพราะฉะนั้นพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่อ้างอิงแต่ว่าไอ้ที่มันเนี่ยมันมาจากอะไรนะเราต้องไปตรวจสอบดูแล้วลักษณะสิ่งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไหนใครพูดพระพุทธเจ้าพูดท่านตรัสไว้จริงไหมมีนะบาลีท่านพูดอย่างนี้เลยล่ะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากทำไมท่านถึงว่ายากก็คนเกิดยังเยอะแยะอยู่ไหนไปดูเรื่องที่ทำไมท่านพูดคำนี้ออกมาบริบทเรื่องนี้นะมีอยู่สองระยะเขาบอกเนาะระยะแรกท่านเปรียบเทียบกับเต่าตัวหนึ่งคุณเดช

0: จ้าค่ะ
1: เต่าตัวนี้มันก็เป็นเต่าทะเลมันเป็นเต่าทะเล100ปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอึดมากหายใจนะ100ปีโผล่หัวครั้งเดียวในทะเลทะเลยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่ทั่วโลกทั้งหมด4ส่วน4เลยเป็นทะเลหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้เรายังเป็น3ใน4เป็นทะเลนะ1ใน4เป็นแผ่นดินใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: สมัยนั้นเนี่ยเต่าตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกที่เป็นสมัยทะเลทั้งหมดเลยแล้วก็มีแอกไม้ไผ่อันหนึ่งที่แอกมันมีรูอยู่รูหนึ่งพุทธเจ้าถามว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้นะที่ว่าเต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้พอดีมันจะยากหรือง่ายคำถามนี
0: ้ยากมากๆเลยเจ้าค่ะ
1: ปะโถยากมากๆเลยนะ
0: มันตาบอดด้วยแล้วก็แอบมันก็คงจะล่องลอยไปทั่วโลก
1: ใช่มันมีลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกพัดไปหมดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะต่อให้แบบคือถ้าไม่มีลมพัดแอกอยู่นิ่งๆเนี่ยไอ้เต่าบางทีมันก็โผล่หัวมันไม่ตรงที่เดิม
0: เจ้าค่ะยาก
1: ร้อยปีนะร้อยปีรอต่อไปโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งไม่ตรงหรือถ้าโดนแอกอยู่แต่ไม่เข้ารูเขารอไปอีกร้อยปีอย่างเงี้ยนะโอเคยากใช่ไหมล่ะแต่ความยากตรงเนี้ยจะว่าแบบยากเลยมันยังง่ายสิกว่าโอกาสที่เต่ามันจะเอาหัวซุกเข้าไปในไม้เนี่ยยังง่ายกว่าการเกิดมันเป็นมนุษย์ของอะไรจะเจาะจงเอาไว
0: ้
1: ของสัตว์นรกสัตว์นรกที่ถ้าไปเกิดเป็นนรกเป็นสัตว์นรกแล้วนะหรือใครก็ตามที่ไปตกนรกแล้วอ่ะตกนรกแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่มันจะขึ้นมาเนี่ยยากกว่าไอ้เจ้าเต่าตัวนี้ที่มันจะเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้อีก
0: ยาก
1: มาก
0: ยากมากมาก
1: มากมากมาก
0: เจ้าค่ะ
1: นอกจากนี้ยังยากขึ้นมาอีกว่าเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่พอนะโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็ยากเหมือนกันแต่โอกาสที่มีพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าคนทั่วไปนะไม่ใช่ว่าสัตว์นรกนะเราไม่ต้องพูดถึงว่าสัตว์นรกจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนดีๆทั่วไปเนี่ยการที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งไม่ต้องพูดถึงใครคนดีๆใครสักคนใดคนหนึ่งก็ได้เอาใครก็ได้ที่จะมาเกิดแล้วมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งโอ้นี่ก็ยากพอกันยากพอกันกับไอ้เจ้าเต่าตัวนี้คือยากกว่าแบบเดียวกันกับที่สัตว์นรกจะมาเป็นมนุษย์แล้วถามอีกว่าคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วจะมาอยู่ยืดๆเนี่ยที่จะมายังคงอยู่ได้นานนี่ก็ยากเหมือนกันยากพอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังนี่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์อยู่เปล่าเปิดวิดีโอเป็นใช่ไหม
0: เกิดมาแล้วเจ้าค่ะเกิดมาแล้วเนี่ย
1: เป็นมนุษย์แล้วเกิดมาได้แล้วนะจริ
0: งมีบุญแล้วเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอันนี้เด้งที่สองเราได้แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วตอนนี้เรายังฟังธรรมอยู่นี่นะสามเท่านะคุณใหญ่สามเท่านะ
0: เจ้าค่ะ
1: ในความยากที่ว่าเราได้แล้วโอ้โหมันสุดยอด
0: เกิดแล้ว
1: ยากเลยยังได้แล้วเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เรายังได้แล้วเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้คือโปรโมชั่นสุดๆแล้วเลยโปรโมชั่นสุดๆแล้วก็สุดแล้วก็ไม่เอาช่วงนี้นี่โหแบบไม่รู้จะรอผีเท่าไหร่บางทีสมมติถ้าเรารอต่อไปสักอาจจะ500ปีพันปีแต่คำสอนไม่อยู่แล้วนะคุณได้เป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่คุณไม่มีคำสอนนะหรืออาจจะไปสัก 3,000 ปีคุณเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่พระพุทธเจ้าหายไปแล้วนะหมายถึงว่าความที่แสดงถึงความมีพระพุทธเจ้าเนี่ยหายไปแล้วและไม่มีใครจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วเป็นสมัยที่เป็นความมืดมน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์ทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเราได้ยินคำสอนนี่อะโถมันสุดยอดแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ดีที่สุดแล้วถ้าไปรอตอนนู้นสมัยอื่นอีกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่แน่เสียง
0: ชาติไหนจะไม่เจ้าค่ะเกิดมาอีกทีอาจจะเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีคำสอนเลย
1: อย่าไปพูดถึงแค่ว่าเราจะถ้าเกิดมาอีกทีเลยเราจะได้เกิดมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยากอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นต้องดูบริบทในคำพูดที่ว่าเกิดเป็นของยากนี่เป็นมนุษย์เนี่ยคือจากความเป็นสัตว์นรกมาอันนี้ก็อันที่หนึ่งหรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้แต่เพราะฉะนั้นก็ยากอยู่แหละในการที่เราจะได้อย่างนี้แล้วเรายังมีความมีตามีหูคนที่ยังมีอวัยวะครบ32พอมีเงินใช้มีความรู้ ไม่ถึงขนาดว่าตาบอดหูหนวกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าคุณก็มีบุญพอสมควรนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าคนที่ตาบอดหูหนวกก็มีบุญนะก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ความสามารถตรงนี้โอกาสตรงนี้ที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่คือที่ท่านพูดเรื่องนี้เพื่อที่ว่าจะให้ตระหนักให้เกิดความภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า sense of urgency คือความสลดสังเวชความเร่งด่วนในการที่ฉันจะต้องปฏิบัติโอ้ยไม่ได้ง่ายง่ายเนี่ยงั้นฉันต้องรีบทำเลยจะไม่รอช้าอีกแล้วนี่เพื่อให้เข้าใจตรงนี้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดังนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือว่าพวกเราที่ตามรับฟังรายการอยู่แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อาการครบ32หรือไม่ครบ32ก็ตามก็ถือว่าเป็นบุญหนักหนาแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดมาในสมัยที่มีพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมอยู่มีทางชี้แนะของท่านอยู่ดังนั้นก็จะต้องหมั่นรีบศึกษาปฏิบัติตามโดยเร็วเพราะนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของเราแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะคำถามต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาบอกว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกันเพราะเหตุไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: ก็เรื่องของกรรมคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่จะแยกจำแนกสัตว์ให้ซามหรือประณีตท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำแต่ถ้าพูดถึงว่าคำว่ากรรมก็หมายถึงผลของการกระทำด้วยกรรมและวิบากของกรรมเราจึงจะเป็นตัวแยกสัตว์ให้ซามหรือประณีตขยายความตรงนี้เนาะอย่างเช่นว่าคนที่ฆ่าสัตว์มากๆก็จะทำให้มีอายุสั้นคือหมายความว่าจะต้องไปตกนรกก่อนแต่ว่าถ้าคุณรอดพ้นจากนรกได้นะเพิ่นไม่ไปตกนรกแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะไม่มีความอายุสั้นอายุบางคนก็สั้นบางคนก็ยืนก็เพราะเหตุนี้และเพราะเหตุนี้หรือการที่จะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็เพราะว่าคุณอิจฉาริษยาเขาหรือเปล่าแต่ถ้าอิจฉาริษยามากก็จะทำให้ไม่มีชื่อเสียงคือจะไปตกนรกก่อนนะคุณอิจฉาริษยาเนี่ยคุณจะไปตกนรกแต่ถ้าไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าคุณรอดพ้นจากนรกได้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คุณก็จะไม่มีชื่อเสียงแต่คนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือคุณไม่อิจฉาริษยาเขามีมุทิตาเขาเวลาเขาได้โปรโมชั่นเขาได้เลื่อนขั้นเรายินดีกับเขาด้วยไม่คิดบ้าบอแบบอิจฉาริษยาอนุโมทนาอันนี้จะเป็นเหตุให้คุณไปสวรรค์หรือถ้าแบบไม่ไปสวรรค์น่ะบางทีมันหลุดออกจากสวรรค์ยังไงไม่รู้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะทำให้มียศตำแหน่งสูงเป็นต้นแล้วกรรมนั่นเองคือการกระทำจึงเป็นตัวแยกจำแนกให้มีความแตกต่างกันแต่เราดูอย่างมนุษย์นี้ก็ได้เราไม่ต้องเอาถึงแบบว่ามีชื่อเสียงมากร่ำรวยอะไรเอาแค่แบบคนทำรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลเนี่ยเวลามีอาหารอย่างเช่นเราพูดถึงสุนัขนี้ก็ได้นะสุนัขตัวหนึ่งมันกินอาหารอยู่ใช่ป่ะสุนัขอีกตัวหนึ่งเห็นฉันก็หิวเหมือนกันนะเธอกินอาหารอยู่เนี่ยฉันไม่แคร์นะสุนัขตัวที่สองเนี่ยก็ถ้าฉันแข็งแรงกว่าฉันก็แย่งเอาเลย
0: ใช่
1: ก็ฉันหิวเหมือนกันแต่ฉันก็หิวเหมือนกันแกก็หิวเหมือนกันใช่ไหมแต่ฉันมีกำลังมากกว่าฉันแย่งเอามันจะไม่ได้รู้สึกเซนส์ว่าเฮ้ยอันนั้นสุนัขตัวแรกมาก่อนไม่มีไม่เข้าใจก็ฉันหิวก็ทำไมฉันมีแรงมากกว่าฉันมีสิทธิ์ได้เขาจะคิดอย่างนี้สิทธิของฉันอยู่ที่กำลังของฉันแต่ถ้าฉันมีกำลังมากนั่นคือฉันมีสิทธิ์ถ้าฉันถ้าเธอมีกำลังน้อยเธอไม่มีสิทธิ์นะก็จะคิดอย่างนี้ไงแต่ถ้ามนุษย์ทำแบบนั้นนะมันก็จำแนกกันแล้วว่ามนุษย์แบบนี้คือมนุษย์ที่มีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานแต่เพราะมนุษย์ที่จริงๆอยู่ในร่างมนุษย์จริงๆแล้วมีจิตใจจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้จะถือเอาเฉพาะแต่ของที่เขาให้แล้วเอาก็ได้คนนี้เขาแบ่งให้เราก็เอาส่วนที่เขาแบ่งแต่ถ้าส่วนที่เขาไม่ได้แบ่งให้เขาไม่ให้อ่ะเราก็ไม่เอาเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มันก็เป็นอย่างนี้ทำไมคุณถึงรู้จักจะไปคบก็จะเคารพสิทธิของเขาอ่ะก็เข้าใจนี่ฉันเข้าใจได้ก็เขาเป็นเจ้าของเขามีสิทธิ์ในสิ่งนั้นแหละแล้วฉันไม่เป็นเจ้าของฉันก็ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งนั้นเนี่ยนั่นมันก็เรื่องธรรมดานะก็มนุษย์เขาเข้าใจได้ไง
0: มีศีลอยู่นะจ๊ะ
1: ใช่คือความเป็นปกติของมนุษย์เป็นแบบนี้ไงแต่สัตว์เดรัจฉานจะให้มาเข้าใจแบบนี้เขาไม่เข้าใจนะสัตว์เดรัจฉานจะเข้ามาใจมาให้เข้าใจว่าเขาก็ตัวนั้นมันมาก่อนมันก็ได้ก่อนมันก็ถูกแล้วไม่เขาไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าก็ถ้ามีกำลังน้อยคุณไม่มีสิทธินะคนมีกำลังมากจะมีสิทธิ์คุณโง่คุณไม่มีสิทธิ์ท่านฉลาดจะมีสิทธิ์อันนี้คือสัตว์เดรัจฉานก็คิดแบบนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจความคิดของมนุษย์น่ะอันนี้ก็จะจำแนกละจำแนกสัตว์ให้ไม่เหมือนกันละคนเหมือนกันอยู่แต่คนหนึ่งมีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานคนหนึ่งมีจิตใจแบบมนุษย์หรือก็เทวดาก็เหมือนกันก็แยกไปอีกจิตใจแบบเทวดาก็อีกแบบหนึ่งเอางั้นฉันให้ปันได้แต่ฉันไม่ตรณีทีเดียวไว้ฉันให้ปันได้หรือจิตใจแบบเขาเรียกว่าเปรตอย่างเงี้ยก็จะกลัวตลอดเวลากลัวเขาด่าหนึ่งกลัวเขากังวลนี่มันก็จะแบบเนี้ยจิตใจก็จะไม่ใช่มนุษย์แต่อยู่ในร่างของมนุษย์อยู่ก็กรรมเป็นตัวจำแนกให้คนเราแตกต่างกันเป็นบ้าง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มีหน้าว่าปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะก็โยมได้ยินคำพูดหนึ่งซึ่งโยมคิดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยมันสอดคล้องกับที่พระอาจารย์ตอบเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าคะก็คือว่ามีความรู้สึกว่าคนมากขึ้นนะเจ้าคะเห็นเป็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบมีนิสัยกักขระโหดร้ายแล้วก็ไม่คำนึงถึงว่าอะไรชั่วดีอะเจ้าคะ มีที่เห็นในข่าวก็มีว่าแบบฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองอะไรทำร้ายบุพการีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแล้วก็รังควานคนอื่นทั่วไปเลยหลายคนก็เลยบอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องเป็นพวกสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆเลยถึงไม่มีจิตใจหรือวิญญาณไอ้ที่ว่าเป็นเรียกว่าไงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สัญชาตญาณของความเป็นสัตว์นรกมันยังมีอยู่เจ้าค่ะ
1: อาสวะหนึ่งกระตุ้นให้เขาทำไปอย่างนั้นอาสวะที่ทำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกมาก่อนหรือสัตว์เดรัจฉานมาก่อนพอมาเป็นมนุษย์แล้วอาสวะนั้นยังอยู่มันยังมีแพทเทิร์นนี้อยู่พอมีอะไรกระตุ้นแบบนี้เห็นเขามีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยสภาวะความเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะกระตุ้นออกมาว่าฉันมีแรงมากกว่าฉันเอาได
0: ้
1: สภาวะความเป็นมนุษย์ก็จะกระตุ้นออกมาว่ามีจิตสำนึกว่าของเขาเป็นของเขาของฉันเป็นของฉันไม่ได้แต่เราไม่ควรแบบของเขาสภาวะจิตที่เป็นอสวะแบบเทวดาก็จะกระตุ้นว่าถ้าเขาต้องการฉันก็แบ่งให้ได้มันก็จะคิดคนละแบบเพราะอสวะที่แตกต่างกันตรงจุดนี้แหละคุณเดินใจดีว่าพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งเนี่ยคุณทำอะไรคุณทำอะไรใช่อยู่คนเรามันเกิดมาหมดอ่ะคุณใจจะเป็นสัตว์นรกคุณเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาเราก็เป็นมาแล้วแต่เป็นคนเราก็เป็นมาแล้วยากจนเราก็มาแล้วคนรวยมีเงินทองเราก็เป็นมาแล้วแต่ประเด็นมันคือถ้าเราจะแบบไปเชื่ออยู่แต่ว่าเนี่ยฉันเคยเป็นนี่มาอดีตฉันเป็นอย่างนี้นะโอ้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเราคิดว่ากรรมเก่าเขาเป็นมาอย่างนี้นะเขาเป็นสัตว์นรกมาเกิดนะก็ใช่อยู่แพทเทิร์นเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเขาจะแบบตั้งอยู่ในมาร์กได้ไหมใช่โอเคฉันไม่อยากจะปฏิบัติตามศีลแล้วจะผิดศีลฉันอยากจะขโมยฉันอยากจะแย่งเอาหน่ะแต่ฉันก็ทำตามศีลเขาก็เปลี่ยนแปลงได้เขาก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำกรรมในปัจจุบันเนี่ยสำคัญมันจะเป็นตัวจำแนกแน่นอนว่าไอ้จุดที่มันจะกระตุ้นให้แพทเทิร์นเดิมๆของเราออกมาแต่ถ้ามันผิดพลาดไม่ดีเราอย่าตามนะให้ไปตามทางที่โอกาสมันเปิดแล้วตอนนี้แต่ความยากขนาดนี้เรายังได้แล้วโอกาสเปิดแล้วเรารีบไปตามทางเลยแต่ซึ่งมันจะยากง่ายไม่เท่ากันนั่นแหละสำหรับแต่ละคนประจุดสตาร์ทไม่เท่ากันแต่คนเรามีต้นทุนแตกต่างกันแต่ความที่ว่าจุดสตาร์ทมันไม่ต่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่แหละแต่ว่ามืดก็สว่างได้ไงเราอยู่มืดเราไปสว่างได้สว่างอย่าไปมืดนะสว่างคุณได้ไปสว่างเกิดมามืดคุณเกิดมาสว่างต่างให้สามารถไปสว่างให้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เจ้ามา
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าอย่าท้อถอยไม่ว่าเราจะเกิดมาในชาตินี้เราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราแหมทำไมเกิดมาไม่เท่าเทียมคนอื่นเขาเรื่องของความยากมีจนความมีชื่อเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจแต่มุ่งทำความดีพูดดีทำดีคิดดีทำดีอยู่ในศีลในธรรมนี้ก็เรียกว่าเรากำลังเริ่มต้นในสิ่งที่ดีไปในทางที่สว่างแน่นอนนะคะคำถามสุดท้ายน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามว่า ขันติกับอุเบกขาเนี่ยเจ้าค่ะมันฟังดูคล้ายๆกันก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังว่าทั้งขันติและอุเบกขาเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เรื่องบานขันติหมายถึงความอดทนซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อว่าความอดทนคือทุกสิ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: อดทนคือทุกสิ่งซึ่งลักษณะความอดทนเนี่ยท่านก็จะพูดถึงการอดทนต่อทุกขเวทนาความอดทนต่อการตรากตรำลำบากหรือลักษณะของการอดทนชนิดที่สบายๆไม่ได้ทำให้มีเวทนามากเราอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความบีบคั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราแสดงออกแล้วแต่อุเบกขาเนี่ยจะพูดถึงเวทนาเวทนาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาอุเบกขาคือเฉยๆเฉยๆซึ่งอุเบกขาถ้าเป็นนามหรือถ้าเป็นนามหมายถึงเวทนาที่มันเฉย
0: ๆ
1: แบบไม่ได้จะมีสุขหรือทุกข์แบบนั้นจะเป็นนิ่งๆเฉยๆชิวๆอุเบกขาวางเฉยแต่ถ้าเป็นกิริยากิริยาคือการวางเฉยวางเฉยในอะไรวางเฉยในสุขวางเฉยในทุกข์หรือวางเฉยในสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอุเบกขาคือการวางเฉยวางเฉยในกรณีที่เราจะเห็นชัดเจนก็อย่างเช่นในสมาธิขั้นที่3เดี๋ยวสมาธิขั้นที่3เนี่ยเราจะมีอุเบกขาวางเฉยในปีติแต่วางเฉยในปีติคือความรู้สึกอิ่มเอิบใจสบายใจอย่างเช่นว่าเราดูหนังซึ้งหรือเราดีใจมากๆในการที่เราได้รับรางวัลสักอันใดหนึ่งดีใจมากๆเลยแล้วคุณพยายามวางเฉยในอารมณ์นั้นนั่นคืออุเบกขาน
0: ั่
1: นคืออุเบกขาไม่ใช่เรียกว่าอดทนนะไม่ได้เรียกว่าอดทนแต่ได้เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขามันก็ยังมีสุขอยู่แล้วก็วางอุเบกขาในสุขนั้นด้วยอันนั้นก็เป็นอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปหรือคุณอุเบกขาในอทุกขมสุขแต่เป็นนั้นที่ละเอียดกว่าอทุกขมสุขคืออุเบกขาไปอีกก็เป็นจะเน้นในเรื่องของเวทนาจะเน้นในเรื่องของเวทนาแต่ในขณะที่ขันตินี่จะเน้นในเรื่องของการกระทำการกระทำที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจก็อดทนได้อดทนได้เพราะมันจึงมีนัยยะที่คล้ายๆกันอยู่ไงเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ขันติเนี่ยมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่งอ่ะคุณจะรักษาศีลได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะอุเบกขาได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะมีสมาธิได้คุณก็ต้องมีขันติเอาไปอยู่ตรงไหนนี่เอาก็ตอนที่ว่าเราจะทำผิดศีลแล้วเราก็ไม่ทำก็แล้วกันฉันจะทำถูกศีลเนี่ยขันติละ
0: เจ้าค่ะ
1: อดทนละต่ออำนาจของกิเลสฉันจะทำสมาธิฉันจะต้องอดทนต่อความหนาวความร้อนเขาจะร้อนฉันก็นั่งอยู่นี่ทำจิตให้สงบอันนั้นคุณก็มีขันติละในสมาธิที่คุณกำลังทำนั้นเราจะปล่อยวางในสิ่งนี้ไม่ให้จิตใจมันไปวุ่นวายขึ้นลงตามกระแสของสิ่งนั้นอันนี้คุณมีปัญญาเลยนะคุณจะทำขันติได้ปัญญามันก็มาอยู่งั้น
0: เจ้าค่ะ
1: จะอุเบกขาให้วางเฉยในความอิ่มเอิบใจความซาบซึ้งใจขันติก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันในอุเบกขาก็มีขันติเหมือนกันขันติมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่ง
0: เ
1: ป็นลักษณะการกระทำเราเป็นเวิร์บในขณะที่ถ้าอุเบกขาเราก็จะเน้นมาในเรื่องของเวทนานั่นเองเช่นว่า
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคงจะทำให้ท่านผู้ถามที่ถามเข้ามาในรายการธรรมารับรุ่นทุกท่านได้รับความกระจ่างแล้วนะคะและดิฉันก็เชื่อมั่นและหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้เมตตามาพูดคุยตอบปัญหาเป็นการให้ทั้งปัญญาให้ความรู้ให้ทั้งธรรมะแล้วก็ให้ความสงบทางจิตใจแก่ท่านในเช้าวันนี้คงจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็รับสิ่งดีๆนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมารับอรุณกันทุกคนทุกท่านแล้วนะคะ ก็ถึงเวลาที่ดิฉันเตือนใจสินธุวณิชจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรุณทิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะท่านมีปัญหาอะไรเขียนถามกันมาได้ใหม่จะตอบในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญบ้านเชิญบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวและยกระดับบริการประชาชนให้ติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสโดยปรับทั้งกำลังคนกระบวนการและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการปรับกำลังคนมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าหลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วโดยว่าฝ่ายสำนักงานกพ.จะทำรายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อเสนอคปร.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าขณะเดียวกันจะควบคุมและตรึงอัตรากำลังเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การลดข้าราชการแบบเหมารวมแต่เป็นการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจลดขั้นตอนและเอกสารซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
8: นายจีรวุฒิคงพักผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีดีพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามความคืบหน้าและสำรวจการใช้งานจริงของโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนจากการติดตามพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะกุฏิชีวาภิบาลวัดดอนวิเวกซึ่งใช้ประโยชน์ในการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพขณะที่ศูนย์กลางชุมชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนรับสวัสดิการติดตามข้อมูลด้านการเกษตรและภัยพิบัติ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปพัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครวางระบบดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายหลังระงับการให้บริการ3คลินิกในเครือหาไทยราชผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
9: พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถามบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าภายหลังสปสช.ระงับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหาไทยราช3แห่งได้แก่สหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกเนื่องจากตรวจพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพปัญหาการจัดบริการและข้อบกพร่องด้านบุคลากรที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนแม้เคยแจ้งเตือนแล้วทั้งนี้สปสช.ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ในพื้นที่รองรับผู้มีสิทธิ์เดิมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของตนเองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่องหรือจำเป็นต้องรับการรักษาสปสช.ได้ประสานโรงพยาบาลในระบบบัตรทองให้ดูแลต่อโดยรับรองสิทธิ์ผ่านสายด่วน1330หรือหนังสือส่งต่อและให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim ผู้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสปสช1330ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: www.thainews.prd.go.th

0: ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ตรงกับแรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วและคุณอรวรรณหมอยาดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็นานๆได้มาเจอๆกันนะคะก็เดือนละครั้งเราก็เจอกันเหมือนเดิมวันนี้ฤกษ์ดีนะแรม9ค่ำเดือน9นะคะก็ดีแหละเลขสวยเลขเบิ้ลแล้วก็ว่าดีไปก่อน
2: ถูกต้องแล้วก็รออีกวันนึงวันที่9เดือน9
1: ใช่ค่ะ
2: ปีนี้มีแต่วันเลขสวยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ใครที่จะทำอะไรกิจกรรมที่มันเป็นมงคลนะเผื่อถือเลขถือยามแล้วก็แล้วแต่คนนะคะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุของเรานะคะก็สามารถเข้ามาอัปเดตข่าวสารใช่เป็นกำลังใจให้เราหรือจะว่าตรงนี้ตรงนั้นมีฝนตกหรือเปล่านะคะทางเพจข่าวยามเช้าของเรานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะมีข่าวสารอัปเดตนะหลากหลายเรื่องราวนะคะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะเห็นว่ามีประกาศจากทางกรมอุตุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณทางตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกซึ่งอาจจะมีฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้แล้วก็ขอให้เดินติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: ค่ะตั้งแต่วันที่6ถึง7ก็คือวันนี้กับวันพร
1: ุ่
2: งน
1: ี้ใช่2วัน
2: นะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะปีนี้นะคะถ้าใครติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเองนักวิชาการนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับปีนี้นะคะคือเขาบอกว่าน่าจะรุนแรงเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยว่าร้อนแล้วแล้งแล้วปีหน้าจะหนักกว่านี
1: ้
2: 2027อาจจะร้อนที่สุดเลยนะคะอย่างเอลนีโญรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงแค่ไหนนะคือแนวโน้มเนี่ยอาจจะลากตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะคือยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2027นะคะก็มีหลากหลายองค์การนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะออกมาเตือนกันอย่างอุณหภูมิทะเลแปซิฟิกเนี่ยอาจจะสูงผิดปกตินะคะอยู่ที่ประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสนะคะบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง8องศา
1: ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะน้ำทะเลบริเวณข้ามมหาสมุทรเนี่ยจะไม่เกิน1องศาแต่ถ้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้หมายความว่าบริเวณที่เป็นฝั่งภาคพื้นดินแบบเราเนี่ยค่ะก็อาจจะทะลุ40กว่าได้
2: ถูกต้องนะคะแล้วก็น่าจะทวีความรุนแรงสูงสุดสู่ระดับรุนแรงมากนะคะขึ้นระดับสูงที่สุดแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็อากาศร้อนสุดขั้วทั่วโลกนะคะคือสาเหตุเนี่ยคือเขาบอกว่าเอลนีโญมันไม่ได้เกิดจากโลกร้อนโดยตรงนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นอยู่แล้วนะมันก็เป็นช่วงที่มันพอดีกันนะคะก็อาจจะกระทบกับเรื่องของเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพยากรน้ำนะคะอย่างถ้าบางที่แล้งมากๆเนา
1: ะ
2: การเกษตรก็อาจจะยากนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำดูวางแผนล่วงหน้าว่าช่วงไหนฝนตกหนัก ก็เก็บน้ำเอาไว้ใช้เผื่อช่วงที่แล้งนะคะแล้วก็หลังจากเอลนีโญรุนแรงเนี่ยอุณหภูมิโลกมักจะพุ่งสูงขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยคือปี2027แน่นอนเพราะบ้านเราเนี่ยทำถึงอยู่แล้วถ้าอากาศร้อนนะเรื่องนี้ไม่ต้องผิดหวังเลย
3: อาจร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ทุกปีนะคะ
2: ถูกต้อง
3: ซึ่งเราคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยร้อนมากแล้วปีนี้เราจะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าร้อนกว่านั้น
2: ร้อนกว่าเดิมนะคะซึ่งเราก็ทนไปได้เรื่อย
3: ใช่ค่ะก็ที่มาบอกกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากให้เตรียมตัวเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการต้องดูพึ่งน้ำพึ่งฝนแล้วก็การเดินทางรวมถึงการทำการเกษตรก็จะต้องมีการดูปริมาณน้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะอย่างเช่นอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้สั่งการเตรียมรับมือเอลนินโญที่อาจจะส่งผลกระทบจนถึงกลางปีหน้าควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกชลประทานด้วยค่ะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะนายวิทยาแก้วมีค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละค่ะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าดังนั้นกำชับให้หน่วยงานในสังกัดค่ะวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกชลประทานนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกแล้วก็สร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำเครื่องสูบน้ำต่างๆจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งนี้นะคะในเรื่องของบางทีฝายธรรมชาติอะไรแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันดูแลสุดท้ายแล้วป่าก็ยังคงสำคัญนะคะในการอุ้มน้ำเอาไว้แล้วก็ทำให้การเกษตรของเราเนี่ย เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยค่ะก็เดี๋ยวท่านอธิบดีกรมชลประทานก็จะจัดการบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดค่ะ
2: ถูกต้องนะคะแต่ยังไงอย่างประชาชนพี่น้องเราเนาะก็ต้องติดตามเรื่องของทั้งสภาพอากาศนะคะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะในช่วงไหนที่น้ำที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้นะก็ช่วยกันประหยัดในช่วงที่ไม่มีใช้เนี่ยมันก็จะยาก
3: ใช่ไ
2: หมคะฉะนั้นนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องบริหารจัดการแล้วก็เดินหน้าควบคู่ไปกับภาครัฐนะว่ามีนโยบายอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามยังไงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
3: ใช่แล้วค่ะ
2: ติดตามเรื่องของรายการใหม่เมื่อวานนี้นะคะประเดิมเทปแรกแล้วนะคะสำหรับทางคุยกับครม.อนุทินนะคะที่ออกอากาศผ่านหลายช่องทางเลยนะคะเมื่อวานช่วงประมาณ 9:05 นะคะทาง MBT to HD นะคะททบ5 MCOT HD นะคะแล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราด้วยทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เราเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง NBT Connect ด้วยผ่านรูปแบบออนไลน์นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เทปแรกนะคะสำหรับรายการนี
3: ้ประเดิม
2: ประเดิมเลย
3: ค่ะ
2: นะคะก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะก็มาคุยตอบคำถามในหลายเรื่
3: อง
2: คือก่อนหน้านี้นะถ้าพูดถึง
3: ประเด็นร้อน
2: ประเด็นร้อน
3: เรียกว่าร้อนสำหรับหน่วยงานราชการนะคะที่เรียกว่าหลายคนบอกว่าท่านมาเพื่อปฏิรูปปฏิรูปอะไรปฏิรูปให้ขนาดของระบบราชการเนี่ยกระชับลงแล้วก็งบประมาณเนี่ยใช้จ่ายด้วยความคุ้มค่าแล้วก็ลดปริมาณต้องพูดว่าลดปริมาณข้าราชการที่อาจจะมีตำแหน่งซับซ้อนหรือมีหน่วยงานที่ทับซ้อนกันในภูมิภาคให้เล็กลงแต่ว่าประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหเปิดมาคนแรกนะคะก็กระทบเลย เรียกว่าทำให้หลายคนนะคะจับตาเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะคะ
2: ถูกต้องก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็อยากจะรู้นะโดยเฉพาะอย่างข้าราชการเนาะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะปรับระบบนี่คือยังไงมีให้ออกหรือเปล่าหรือยังไงเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินเรื่องของการเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการศึกษาในกระบวนการศึกษาว่าเผื่อใครที่สนใจอยากจะเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก่อนกำหนดอะไรเงี้ยก็
3: เออรีบถ่าย
2: ถูกต้องนะคะก็มีการตอบข้อสงสัยในหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกเลยคือประเด็นปฏิรูประบบราชการนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางดร.สุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะคะหรือว่าพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คสุพนันท์ก็เป็นพิธีกรในการที่จะถามประเด็นที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าหากไม่ปฏิรูประบบราชการเนี่ยประเทศจะเป็นยังไงนะคะซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ ตอบเอาไว้นะคะว่าคือท่านบอกไม่อยากจะให้ใช้คำว่าปฏิรูปนะแต่ว่าอยากจะให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพราชการมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยผู้คนเขาก็จะมีภาพจำเรื่องของความล้มเหลวคือพอมีแนวคิดขึ้นมาปุ๊บตั้งคณะกรรมการบ้างละตั้งคณะทำงานศึกษาวิจัยบ้างละแต่ก็ไม่เห็นที่จะดำเนินหน้าต่อไปนะคะตรงนี้คือท่านก็ถามว่าแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือท่านก็บอกว่าปีนี้เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 73% เลยนะ
3: เยอะมากค่ะ
2: 73% มีงบลงทุนเพียง 20% เท่านั้นส่วนงบประมาณที่เหลือไว้สำหรับการใช้หนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการปรับลดงบประจำลดลงแล้วเพิ่มงบลงทุนให้มากขึ้นประเทศจะดีกว่านี้หรือไม่นะคะก็ทิ้งคำถามเอาไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็การปรับลดกำลังคนจากภาครัฐเนี่ยเป็นอีกประเด็นถึง ที่น่าสนใจนะคะที่มีการถามในรายการถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีการปรับลดคนขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วการบริการประชาชนจะเป็นยังไงนะคะท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ตอบประเด็นนี้เอาไว้อย่างเห็นภาพว่าคือระบบราชการไทยเนี่ย one size fit all ยังไม่ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันนะคะคือเราต้องมีวิธีการจ้างที่หลากหลายแล้วก็แต่ละวิชาชีพเนี่ยต้องไปสำรวจตรวจสอบวิชาชีพของตัวเองด้วยว่าจะลดอะไรได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะคะรัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอัตรากำลังของเราณขณะนี้นะคะเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้หลังจากนี้เนี่ยก็จะทยอยลดนะคะโดยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแทนนะคะการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมีอีกเยอะมากยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะลดจำนวนคนแล้วเนี่ยคุณภาพจะต้องไม่ลดลง
3: อันนี้ถือเรียกว่าหน้าที่ของข้าราชการก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีกำลังคนแล้วถ้าเกิดมองว่าอันไหนมันซ้ำซ้อนอันไหนที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เท่าที่ควรมีการปรับลดเพื่อกระชับตัวองค์กรให้แบบเป็นยักษ์ที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการลดอัตรากำลังเนี่ยคือการรีดไขมันออกขณะนี้มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานงานบางอย่างเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเดิ
2: ม
3: เช่นเดียวกับภาคเอกชนประเทศจีนเนี่ยมีการเดินหน้าใช้ AI ทดแทนแรงงานแล้วก็สร้างงานใหม่ให้กับกลุ่มคนที่ออกไปเพื่อสร้างรายได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจึงทำให้เห็นว่าไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนที่จะตามใครไม่ทันนะคะแล้วก็กระบวนการทำงานของรัฐเนี่ยคือลดขั้นตอนซ้ำซ้อนไม่ใช่การลดคนและต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมเพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปผลที่จะได้คือใช้งบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำน้อยลงนั่นแหละแล้วก็มีงบในการพัฒนาประเทศ 20% สู่ 30% ให้ได้ใช้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่งนี่แค่ประเด็นเดียวของ
3: ประเด็นแรก
2: นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันว่าในสัปดาห์ถัดไปนะคะของวันเสาร์เนี่ย ตอน 9:05 นะคะจะมีท่านคณะรัฐมนตรีท่านไหนนะคะรวมไปถึงท่านนายกด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือท่านนายกก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าอย่างรายการคุยกับครม.อนุทินเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ออกอากาศเป็นวันแรกนะคะก็มีท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยคือท่านเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเนาะมาพูดถึงนะคะตรงนี้ก็มาร่วมสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่หลายคนสนใจนะคะเป็นที่สนใจคือท่านบอกว่ายังไม่ได้ติดตามนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าคือก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วนะคะถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ต้องการจะสื่อสารหรือว่าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานให้ประชาชนได้รับทราบนะคะก็สามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการสื่อสารกับประชาชนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยนะท่านบอกว่ามีโอกาสแหละจะมาร่วมนะต้องรอติดตามว่าช่วงไหนนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีอีกหลากหลายโครงการนะของทางรัฐบาลที่น่าจะต้องคุยกันแบบลึกลงไปหน่อยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นยังไงประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราได้คุยกับตัวจริงนะคะอย่างคณะรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีหลายท่านที่เขารับผิดชอบดูแลในโครงการนั้นๆนะคะก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลจริงนะคะที่มาจากผู้ที่ทำงานจริง
3: ใช่เป็นหัวเรือในเรื่องนั้นๆจริงๆที่มาตอบคำถามโดยตรงกับเราในฐานะประชาชนนี่แหละว่าเราใช้งบประมาณส่วนนี้ไปแล้วเราได้อะไรกลับมาร วมถึงถ้าเราไม่ทำเนี่ยจะเกิดผลเสียอย่างไรเราก็จะได้เห็นมุมมองของท่านผู้บริหารนะคะที่เร ียกว่าตัวจริงคุยกับคนที่ทำงานจริงๆเลยก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบข้อซักถามในใจได้ครบถ้วนนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในส่วนของนโยบายที่สำคัญแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีเทปนึงแหละที่พูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัส
2: เพราะว่าเราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
3: ใช่
2: เราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
3: ใช่แล้ว
2: เดือนนี้คือใช้ระมัดระวังมากที่เฟสสุดท้ายแล้วนะคะ
3: เรียกว่าหลายคนก็คำนวณอย่างดีว่าภายใน30วันครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ในการสแกนจ่ายเนี่ยยังไงให้มันครอบคลุม30วันช
2: ่
3: วงหลังๆนี
2: ่หมดหรือยังคะ
3: ยังดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาท
2: อันนี้แล้วครอบกัน
3: นะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะให้ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโครงสุดท้ายแล้วนะคะยอดใช้จ่ายตอนนี้แสนกว่าล้านแล้วนะกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า1ล้านเกือบ1ล้าน2แสนรายค่ะซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวลลิตาพิชวัฒนานะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่4กันยายนเวลา 20:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายนะคะซึ่งร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านรายโดยโครงการในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40คือมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในการในแต่ละชุมชนนะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์ของท่านให้ดีวางแผนการใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
2: ค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราใช้จ่ายเรื่องอะไรกัน
2: อาหารอยู่แล้ว
3: อาหารเครื่องดื่มของที่กินประจำวันนะคะซึ่งถ้าถามว่าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนี่แหละที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได
2: ้
3: ให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนาะแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละค่ะได้ใช้จ่ายแล้วก็อย่างน้อยนะจ่ายค่าข้าวจาก50บาทก็เหลือไม่ถึง
2: 20กว่าบาท
3: 20กว่าบาท
2: ประมาณนั้น
3: นะก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มีวงเงินหมุนเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้จ่ายกันคล่องมากเลยนะ
2: ใช่
3: มีร้านนึงนะคะร้านอาหารในที่ทำงานเราเนี่ยก็คือสามารถกดสแกนได้ด้วยตัวเอง
2: ถูกต้อง
3: One Stop Service
2: One Stop Service นะคะเพราะว่าแม่ค้าตักอาหารให้อยู่นะแล้วก็จะบอกยอดเงิน
3: เชื่อใจกันเลยทีเดียว
2: เชื่อใจกันสุดๆนะคะคือบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่หลายคนก็เรียกร้องว่าเอ๊ะหมดเดือนนี้แล้วยังไงเนี่ยเฟส2ต่อไหมหรือว่าจะมีโครงการอื่นๆจากทางรัฐบาลออกมาเห
3: ็
2: นว่าปลายปีเนี่ยอาจจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสหรือเปล่า
3: ฤดูกาลท่องเที่ยวไง
2: ฤดูกาลท่องเที่ยวเนาะช่วงปลายปีเผื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะเด
3: ี๋
2: ยวอาจจะต้องรอติดตามโครงการนี้ก็น่าจะตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเป็นประเทศของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะพูดถึงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้คือเที่ยวได้ทั้งปีอ่ะ
3: ถูกต้อง
2: นะก็
3: แล้วก็เรียกว่าถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยออกมาเขาจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นโฮมสเตย์เป็นโรงแรมขนาดย่อยนะคะไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ
2: ่
3: ก็จะทำให้คนที่เปิดที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กเนาะหรือโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้โครงการนี้ร่วมกับเรา
2: ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะคุณนวันสังเกตไหมที่เป็นรีสอร์ทเล็กๆเนี่ยยิ่งถ้าอยู่ในอันซีนแค่ไหนยิ่งน้อยแค่ไหนยิ่งจองยาก
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะ
3: คือเปิด5ห้องแบบนี้แล้ว5ห้องนั้นเต็มจนถึงปีหน้า
2: ถูกต้องนั่นแหละต้องจองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะเพราะว
3: ่
2: ามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้ยิ้มออกด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามโครงการนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถ นะรับจ้างก็อย่างพวกในแอปต่างๆนะคะหลากหลายแอปเวลาที่เราเดินทางไปไหนเนาะบางทีก็เรียกในแอปเนี่ยคือมันสะดวกกว่าหลายท่านบอกว่าเวลาที่เรียกรถมารับในแอปคือเรารู้ราคาดูราคาก่อน
3: คำนวณได้ก่อน
2: ว่าเออเท่าไหร่ยังไงนะคะงบก็ไม่บานปลายเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลนะคะท่านก็ยกระดับในการบริหารจัดการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพนะคะคือเน้นย้ำพอมันผ่านแอปแล้วเนี่ยเวลาที่เข้าไปควบคุมดูแลเนาะเราก็อยากได้คนขับที่หนึ่งอ่ะคือต้องมีใบขับขี่อ่ะ
3: โอ้สำคัญมาก
2: คือต้องมั่นใจได้ว่าใช้บริการแล้วเนี่ยมันปลอดภัย
3: ใบขับขี่ที่ถูกต้อง
2: ใบข
3: ับ
2: ขี่ที่ถูกต้อง
3: ใบขับขี่ที่ถูกต้องสภาพรถเอ่ยแล้วบางทีรถไม่ใช่คนกับหน้าที่ขึ้นบริเวณแอปเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: นี่แหละปัญหานี้แหละที่ต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะคะเพราะว่าคือมันต้องเน้นย้ำเลยมันก็จะได้สร้างหลักประกันในความปลอดภัยทุกๆการเดินทางนะคะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการนะคะก็ต้องมีการมาตรวจสอบอะไรกันนะคะให้มันชัดเจนแล้วก็มีการทำบริการนะคะขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ต้องผ่านการอบรมนะคะต่างๆคืออย่างที่คุณนรวรรณบอกมีใบขับขี่แล้วต้องมาอย่างถูกต้องด้วยนะคะเราถึงจะมั่นใจได้ในการใช้บริการนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีคล้องร้องข่าวค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: นี่ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอแชททัวร์เอไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
10: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
9: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
10: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
9: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
11: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาว

ที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชขยายการดูแลสุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองสัตวัตรสำหรับตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารพิพันธ์สัตพันธ์สำหรับฟื้นฟูสภาพในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับซึ่งโครงการนี้ครับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลละสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในปีพุทธศักราช2570มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ครับให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่อีกหนึ่งคำสั่งครับเป็นคำสั่งเนรเทศครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรไทยครับหลังจากที่มีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยนั้นได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นให้จำคุก1เดือนหรือปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยนั้นให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีครับจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้2ปีและพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งครับและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของพี่น้องประชาชนในราชอาณาจักรไทยจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกปกรณ์ที่โลกเผชิญความท้าทายถึงเวลาพัฒนาระบบราชการจริงจังรื้อขั้นตอนเชื่อมข้อมูลยกระดับขีดความสามารถประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับซึ่งประเดิมออกอากาศตอนแรกครับไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนั้นระบุถึงเหตุผลที่เลือกใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนคำว่าการปฏิรูประบบราชการครับเพราะคำว่าปฏิรูปนั้นถูกใช้มายาวนานและมีภาพของความไม่สำเร็จติดอยู่จึงมีการเปลี่ยนครับโจทย์สำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลได้จริงเป็นรูปธรรมและในอดีตครับมีความพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้ง

0: แต่ก็มักจะจบลงที่การตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานการศึกษาและการจัดทำนโยบายแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกปัจจัยสำคัญครับคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศซึ่งมีรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20และหากสามารถจะลดภาระรายจ่ายประจำและไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากร้อยละ20สามารถจะเป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศนั้นมีงบในการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตได้มากขึ้นล่ะครับซึ่งทางรองนายกปกรณ์ก็ย้ำนะครับว่าในการพัฒนาระบบราชการนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ว่าต้องเริ่มพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดงานไหนจำเป็นและงานใดสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ซึ่งรองนายกปกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดคนไปเลยมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพพร้อมอธิบายนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทไม่ใช่มองว่าเป็นการทดแทนคนครับเช่นการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารบัญดิจิทัลแทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานในด้านโครงสร้างครับนายปกรณ์ก็มองว่าครับเมื่อภาครัฐได้รับภารกิจใหม่ก็ไม่ควรตอบสนองด้วยการตั้งหน่วยงานกองหรือคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแต่ควรจัดทีมตามภารกิจโดยดึงบุคลากรจากหลายส่วนมาทำงานร่วมกันลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสำหรับกำลังคนภาครัฐนั้นประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะว่าครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งแต่ละวิชาชีพนั้นจึงควรจะประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับครับยังอยู่กันที่เรื่องของระบบราชการระบบภาครัฐนะครับรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับว่าจะต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Governmentข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงถึงกันครับและประชาชนครับควรจะติดตามสถานะการดำเนินงานนั้นได้ทุกขั้นตอนบริการรวดเร็วโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตครับควรจะเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบ1หน่วยงานต่อ1เรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนครับไม่ควรต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือไปติดต่อราชการหลายแห่งแต่ประชาชนควรจะได้รับบริการแบบจุดเดียวจบหรือว่า one stop service ครับโดยหน่วยงานรัฐนั้นเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเองและให้มีการพิจารณาช่องทางบริการแบบ fast track ครับที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วอีกด้วยล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกันบ้างพาณิชย์มหาไทยร่วมกันทำงานเชื่อมฐานข้อมูลปิดช่องปราบนอมินีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงาน2กระทรวงครับได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการปราบนอมินีซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินนั้นเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการถือครองที่ดินครับหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากภายหลังที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังพบนะครับมีความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งนั้นที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นโดยหลังจากนี้ครับจะมีการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันครับเพื่อจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลและที่ดินนั้นสามารถจะนำมาตรวจสอบไขและขยายผลถึงกันได้ครับเพื่อจะปิดช่องทางครับของการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและในการถือครองที่ดินของราชอาณาจักรไทยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลยกระดับมาตรการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโดยเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับให้ผู้ขับขี่นั้นต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้ครับทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นได้อำนวยความสะดวกผู้ขับรถในการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตโดยผู้ผ่านการอบรมออนไลน์สามารถจะนำหลักฐานไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบภาคทฤษฎีและตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนจะได้รับใบอนุญาตครับโดยรัฐบาลนั้นจะกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามกฎหมายครับจะได้ติดตามการกระทำผิดและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและยึดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอาสนีวสันต์หาทางออกให้ผู้ถือบัตรหลังเหตุอัฒจันทร์สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเมื่อท่านได้รับรายงานเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดซึ่งเป็นโซน VIP ของการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับทำให้ผู้จัดนั้นต้องยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับได้สั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานและบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรเพื่อจะหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับที่ไม่สะดวกจะเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถจะขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ผ่านบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดครับส่วนผู้ที่ยังต้องการมาชมการแสดงครับขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้ครับและสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงนั้นผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบนั้นประสานผู้จัดครับพิจารณาเยียวยาและขอให้เก็บหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนครับโดยสามารถจะร้องเรียนได้ครับผ่านสายด่วนสคบ1166ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่างวันที่12ถึง18กันยายนนี้ช่วยพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีครับให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาครับโดยมีการจัดบริการ3จุดใหญ่ครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนที่จะถึงนี้ครับได้แก่พื้นที่อำเภอท่าวังผานั้นจะเปิดให้บริการ 12 ถึง 14 กันยายนที่หอประชุมบ้านศพบัวพื้นที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ 12 ถึง 15 กันยายนที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านครับเปิดบริการวันที่15กันยายนวันเดียวครับที่หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายที่จังหวัดน่านนั่นเองครับจากเรื่องการดูแลครับมาดูกันที่การพัฒนาและการรองรับเรื่องของน้ำกันบ้างครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทนชครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนครับที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักครับช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึงครับและรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงครับโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่เน้นการส่งเสริมอาชีพอื่นครับหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทครับเพื่อจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำยืนยันครับมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอแน่นอนและขอภาคการเกษตรปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับสำหรับเวทีการหารือระหว่างประเทศครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมหารือเวทีเซินเจิ้นซับฟอรัมเตรียมพร้อมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาครับเซินเจิ้นซับฟอรัมณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวครับสำนักข่าวชื่อดังและเครือข่ายพันธมิตรเป็นกิจกรรมในการอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026เพื่อจะมีการรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026จัดขึ้นครับวันที่5กันยายนภายใต้หัวข้อร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวครับได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆครับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานและในการเข้าร่วมงานของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยครับในการขยายเครือข่ายความร่วมมือองค์กรสื่อระหว่างประเทศอีกด้วยครับและก่อนจากลากันไปในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งท้ายตีคองร้องข่าวครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ทะเล พูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: 6:52 น.นะคะอยู่ในรายการข่าวยามเช้าค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าทางเพจนะคะผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังที่เพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลท่าวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับผม
5: นะคะมีอีกหลายท่านที่ทักทายกันมาแต่ว่าคอมเมนต์ลั่นไปเยอะมากนะคะพี่พะพึงนะคะบอกสวัสดีค่ะพี่พงนเรศสวัสดีครับแล้วก็พี่สุชินนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาให
4: ้
5: คุณคิมมี่นะคะสวัสดียามเช้าสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยค่ะสาธุนะคะ
4: ค่ะนี่แล้วก็คุณป้าวันดีบอกว่าปราจีนบุรีอำเภอกบินอยุธยาก็ชัดเจนค่ะรับฟังมาตั้งแต่5แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะสองสาว
5: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
5: นะคะหลายท่านนะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ทักทายกันนะสำหรับข่าวยามเช้านะ
4: คะ
5: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปลายปีนะคะปลายปีนี้ให้ได้ชมความยิ่งใหญ่งดงามนะคะกันคือเรื่องของโขนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะสังเกตไหมเจนซีเนี่ยเขาบอกดูโขนกันมากขึ้น
4: ด
5: ู
4: โขนนะคะ
5: ดูโขนกันมากขึ้นเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายนะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาปรับรูปแบบให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: โดยเฉพาะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะณโรงละครนะคะสำนักพระราชวังสนามเสือป่าที่เขตดุสิตค่ะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีการแสดงนะคะสำหรับโขนศูนย์ศิลปาชีพนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความงดงามนะที่สะกดคนดูเอาไว้ได้แต่เป็นผลจากพระราชปณิธานนะคะที่พระสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านทรงมุ่งฟื้นฟูนะคะอนุรักษ์สืบสานศิลปะซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของประเทศนะคะจนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแบบนี้ออกมานะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากที่จะไปชมการแสดงโขนสักครั้งในชีวิตแต่คือต้องไปดูให้ได้นะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีกำหนดจัดขึ้นช่วง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะคะช่วงปลายปีนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะใครที่อยากจะจองบัตรจองตั๋วล่วงหน้านะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบัตรมีตั้งแต่ราคา 2,000 บาทนะคะไปจนถึงราคานักเรียน200บาทนะคะก็เข้าไปชมกันได้นะเข้าไปดูกันได้เข้าไปที่ www.thaiticketmajor นะคะเลือกวันแล้วก็รอบที่เราสะดวกได้เลยนะคะก็ราคาจับต้องได้นะไม่เยอะถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับการแสดงชั้นสูงแบบนี
4: ้สำหรับรอบนักเรียนนะคะบัตรราคา200บาทเนี่ยไม่เปิดจำหน่ายทางออนไลน์นะคิดดูโขนในราคา200
5: ถูกมากนะคือถ้าโรงเรียนไหนมีโครงการหรือว่า
4: จัดกันเป็นคณะไปดูงานได้เลย
5: ดีเลยนะคะติดต่อไปได้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: ก่อนจะจากกันไปไปติดตามอีก
4: ความครึ่งนึงค่ะของเมืองพัทยานะคะกลับมาคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวหนาตาผู้ประกอบการยิ้มออกหลังจากเงียบเหงามานานค่ะหลังจากที่มีทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่บนเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะได้ทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะคือมาไปแล้วนะคะส่งผลให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะwalking street นะคะการจับจ่ายซื้อสินค้ารวมถึงการใช้บริการสถานประกอบการต่างๆจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเราค่ะบรรยากาศถนนคนเดิน walking street มีนักท่องเที่ยวหนาตาอย่างเห็นได้ชัดเลยส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านสักร้านอาหารนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักมากขึ้นพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังกันดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดช่วงที่กำลังพลของสหรัฐเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยค่ะ
5: ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กระตุ้นเศรษฐกิจของโซนพัทยาได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เปรียบเทียบเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาเที่ยวบ้านเรานะแล้วก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยกินข้าวซื้ออาหารซื้อของซื้ออะไรนะคะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา6:07ถึง7:00 นนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวเช้าภาค7:00 นคุณอรัญญาและคุณชโลธรมารออยู่แล้วนะคะสำหรับเรา2คนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโซปิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชา